0: 001ซึ่งในส่วนที่สัญญานั้นเนี่ยมีการพูดถึงความร่วมมือด้านชายแดนเศรษฐกิจพลังงานนะครับโลกหลายขั้วเราพอจะสังเกตหรือตั้งเป็นประเด็นในเรื่องของภาพรวมของ3ผู้นำที่เขาพบกันเนี่ยหลักๆโดยภาพรวมในการทักทายคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์ต่อประธานาธิบดีสีเนี่ยนะครับมีลักษณะเป็นทางการแต่ว่ากับประธานาธิบดีสีกับปูตินเนี่ยเป็นลักษณะเพื่อนบ้านกันมากกว่า
1: ครับ
0: และที่สำคัญก็คือว่าการพบกันของสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนเนี่ยไม่มีถ้อยแถลงร่วมแต่ว่ากับประธานาธิบดีปูตินและก็ประธานาธิบดีสีเนี่ยนะครับมีถ้อยแถลงร่วมกัน
1: ครับผมได้พูดถึงถ้อยแถลงไปแล้วครับ
0: ครับขอบคุณครับถ้าสรุปเป็นภาพรวมๆเนี่ยว่าทั้ง3ประเทศนี้เขาต้องการอะไรในการเจอกันรอบนี้เนี่ยนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยกังวลมากๆเรื่องของไต้หวันที่บอกโดนัลด์ทรัมป์ไปเมื่อสุกที่แล้วนะครับส่วนสหรัฐก็ต้องการให้ประเทศจีนเนี่ยช่วยเรื่องของเจรจากับอิหร่านที่ตึงเครียดกันอยู่ขนาดนี้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะจบแบบไหนปูตินเนี่ยแม้จะพูดมาพูดถึงตอกย้ำความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางด้านการค้าและบลาบลาบลาบลาแต่สิ่งที่ปูตินต้องการรอบนี้ก็คือการมาคุยเรื่องของการขายก๊าซธรรมชาติให้กับจีนผ่านทางท่อก๊าซที่กำลังก่อสร้างกันอยู่ขณะนี้ก็คือท่อก๊าซที่เราเรียกว่าไซบีเรีย power of siberia 2นะครับเดี๋ยวมาคุยกันนะครับอันนี้ก็เป็นสัก3ประเด็นที่แต่ละประเทศใน3ประเทศนี้กังวลเรื่องอะไรนะครับกลับมาตรงนี้นิดนึงนะครับให้ท่านได้เห็นว่าความคุ้นเคยของประธานาธิบดีสีกับประธานาธิบดีปูตินเป็นแบบไหนปูตินเนี่ยนะครับเรียกประธานาธิบดีสีรอบนี้นะครับพอเจอกันว่าเพื่อนรักของผมmy dear friend สีจิ้นผิงเรียกปูตินว่าเพื่อนเก่าของผม
1: ครับ
0: my own friend นี่คือความสนิททักทายกันเหมือนที่ผมได้เรียนไปแล้วความเป็นเพื่อน
1: oh sweet
0: ใช่ครับแต่โดนัลด์ทรัมป์เวลาเรียกท่านประธานาธิบดีสีก็จะเรียกว่าเป็นผู้นำที่ยิ่งใจเป็นบุคคลที่ได้รับการเคารพมากเป็นผู้นำที่มีความแข็งแกร่งนะครับส่วนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ไม่ได้เรียกโดนัลด์ทรัมป์แบบเป็นทางแบบเป็นเพื่อนเหมือนกับเรียกท่านปูตินนะครับ
1: ครับ
0: ความสัมพันธ์ของรัสเซียและก็จีนเนี่ยเป็นแบบมิตรภาพไร้พรมแดนซึ่งคำพูดนี้สองท่านผู้นำสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีปูตินเนี่ยพูดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2022นะครับอันนี้โดยภาพรวมคร่าวๆกลับมาที่เรื่องของการค้าสักนิดนึงครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับการค้าซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งเป็นประเด็นที่พิพาทกันอยู่ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยขาดดุลกับประเทศจีนเนี่ยมหาศาลมากที่สุดในโลกต้องบอกว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับในช่วง20ปีที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ถือเป็นประธานาธิบดีคนเดียวของสหรัฐอเมริกาในรอบ20ปีนะจะตึงเครียดโดยการขึ้นภาษีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนเดียวที่ทำให้ดุลการค้าของ
1: ครับ
0: อินกับสหรัฐเนี่ยนะครับลดลงลดลงคือก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะเข้ามาในดุลการค้าของสหรัฐที่ขาดดุลกับประเทศจีนเนี่ยอยู่ที่มากกว่า400,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐมากกว่า400,000ทรัมป์หนึ่งเนี่ยทำให้ลดการขาดดุลการค้าเหลือสัก300,000จาก400,000กว่าเหลือ300,000อันนี้ทรัมป์หนึ่งพอทรัมป์สองก็คือปัจจุบันเนี่ยอดีตประธานาธิบดีไบเดนก็ทำให้ขาดดุลการค้ากับจีนเพิ่มขึ้นไปอีกเป็น400,000อีกการทำสองเนี่ยล่าสุดเนี่ย2025เนี่ยทำให้ดุลการค้าขาดดุลลดลงกับประเทศจีนเนี่ยหายไปถึง 50% จะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาถือว่าเป็นประธานาธิบดีที่สามารถทำให้ดุลการค้ากับประเทศจีนลดลงได้เนี่ยยังไม่มีในรอบ20ปีสิ่งที่สินค้าที่สหรัฐส่งไปจีนเนี่ยประเด็นนี้ผมไปเรียนท่านผู้ฟังก็เพราะว่ามันมีประเด็นที่น่าสนใจสินค้าที่สหรัฐส่งไปจีนเนี่ยจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรกลอากาศยานและชิ้นส่วนเครื่องมือทางการแพทย์

0: ลาสติกอันนี้5สินค้าหลักที่สหรัฐส่งไปประเทศจีนและสิ่งที่สินค้าที่ประเทศจีนส่งไปสหรัฐหรือก็คือสินค้าที่สหรัฐนำเข้ามาจากประเทศจีนก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันสหรัฐส่งไปจีนก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จีนส่งมาสหรัฐก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จีนส่งไปเป็นอันดับ2ก็เครื่องจักรของเล่นพลาสติกเฟอร์นิเจอร์ยานยนต์ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์เหล็กเคมีภัณฑ์เราเห็นได้ว่าสินค้าที่สหรัฐส่งไปจีนและสินค้าจีนส่งมาสหรัฐอเมริกาอันดับ1ก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มันเป็นแบบไหน
1: มันต่างกันยังไง
0: ต่างกันยังไงสินค้าที่สหรัฐส่งไปจีนและจีนส่งมาสหรัฐที่เป็นเครื่องใช้ไฟอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสินค้าของสหรัฐที่ส่งไปจีนจะเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงขั้นสูงมูลค่าสูงและก็ไปเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมของประเทศจีนแต่สินค้าที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่จีนส่งมาสหรัฐเนี่ยไม่ได้มีเทคโนโลยีสูงแต่มาขายกับคนสหรัฐอเมริกาที่ส่วนใหญ่สินค้าหลักที่กลุ่มเครื่องใช้ฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สหรัฐส่งไปจีนจะเป็นพวกเซมิคอนดักเตอร์ AI ชิป อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการบินอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านอุตสาหกรรมแต่สินค้าเครื่องใช้ฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่จีนส่งมาสหรัฐเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์มือถือแล็ปท็อปทีวีแบตเตอรี่อะไรประมาณนั้นก็คือไปผู้บริโภคโดยตรงบริษัทใหญ่ๆที่เป็นผู้ส่งออกไปหลักในกลุ่มที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นบริษัท Nvidia Intel
1: ครับ
0: ส่วนของจีนที่ส่งมาสหรัฐก็จะเป็น Foxconn แต่นี่ Foxconn เนี่ยเป็นของไต้หวันนะที่มาลงทุนในประเทศจีน Lenovo BYD อะไรประมาณนี้นั่นแหละครับนะอันนั้นเป็นภาพของการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาที่สหรัฐอเมริกาขาดดุลการค้าอเมริกาขาดดุลการค้ากับประเทศจีนภาพของการค้าการขายของจีนกับรัสเซียรัสเซียได้ดุลการค้ากับประเทศจีนต่างกันนะครับแต่มูลค่านี่มันอาจจะมูลค่ารวมทั้งหมดก็คือทั้งส่งออกนำเข้ามันอาจไม่ใช่มันอาจจะก็คือมันสหรัฐอเมริกามากกว่าแต่ของรัสเซียกับจีนนี่น้อยกว่าแต่จีนขาดดุลการค้ากับรัสเซียเป็นเพราะว่าจีนซื้อน้ำมันจากรัสเซียมากเพราะนั้นมูลค่าของการซื้อก็เลยต้องนำเข้าจากรัสเซียเยอะมากกว่า 60% เนี่ยเป็นกลุ่มน้ำมันและก็ก๊าซธรรมชาติส่วนสินค้าที่จีนส่งไปรัสเซียก็จะเป็นทุกประเภททุกชนิดสินค้าท
1: ั้
0: งอุตสาหกรรมทั้งเกษตรนะครับนั่นเป็นภาพรวมโอเคแล้วประธานาธิบดีสีกับประธานาธิบดีปูตินเนี่ยหลังจากพบกันแล้วเนี่ยได้ข้อสรุปอะไรมีถ้อยแถลงอะไรซึ่งถ้อยแถลงเนี่ยสองประเทศเนี้ยมีถ้อยแถลงร่วมกันแต่กับรัฐสหรัฐอเมริกาไม่มีถ้อยแถลงถ้อยแถลงเรียกว่าโลกหลายขั้วอำนาจและรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งโลกหลายขั้วอำนาจก็หมายถึงว่าสีจิ้นผิงและปูตินเนี่ยประกาศสนับสนุนโลกหลายขั้วอำนาจไม่สนับสนุนและก็คัดค้านระเบียบโลกที่สหรัฐครอบงำ นอกจากนั้นในถ้อยแถลงร่วมเนี่ยก็จะมีเรื่องของความร่วมมือกันประมาณสัก40ฉบับและการลดใช้ดอลลาร์และก็มีการพูดถึงPower of Siberia 2และก็มีการพูดถึงเรื่องของการไม่เห็นด้วยในการใช้ Golden Dome Golden Dome นี่ก็กลายเป็นประเด็นที่ต่อต้านขีปนาวุธที่ทั้งสองประเทศไม่เห็นด้วยมีการพูดถึง AI มีการพูดถึงตะวันออกกลางแต่รอบที่แล้วก็คือปีที่แล้วที่เขาพบกันเนี่ยนะครับไม่มีการพูดถึงตะวันออกกลางเพราะยังไม่มีปัญหาปีที่แล้วมีการพูดถึงเรื่องของยูเครนรอบนี้ยังไม่มีการประนามรัสเซียที่ทำสงครามกับยูเครนมาถึงจีนนะครับ
1: คร
0: ับผมนะโอเคกลับมาที่ เป็นประเด็นที่ผมได้คุยกับท่านผู้ฟังว่าประเด็นรอบนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ ปูตินพกสิ่งที่เขาอยากจะคุยกับจีนก็คือเรื่องของการซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียประเทศจีนกับรัสเซียในมีชายแดนติดกันประมาณสัก 4,000 กิโลและเขาก็มีท่อก๊าซที่ขายให้กับประเทศจีนท่อก๊าซแรกเนี่ยเป็นท่อก๊าซที่เรียกว่า Power of Siberia ซึ่งขายกันอยู่แล้วผ่านทางท่อส่งมาทางภาคตอนออกเฉียงเหนือของประเทศจีนก็คือผ่านมาทางมณฑลไหหลงเจียงเข้ามาซึ่งก็กระจายไปยังประเทศจีนฝั่งตะวันออกแต่สิ่งที่เนื่องจากว่าสงครามรัสเซียยูเครนยุเรปยุโรปไม่ใช่ยุเรปยุโรป
1: ครับ
0: ยุโรปเนี่ยไม่ซื้อก๊าซจากรัสเซียผู้ซื้อรายใหญ่ของก๊าซรัสเซียเนี่ยก็คือสหภาพยุโรปขายให้เยอรมันขายให้กับยุโรปตะวันออกเขาไม่ซื้อเนื่องจากว่าสงครามรัสเซียยูเครนเพราะนั้นก๊าซธรรมชาติของรัสเซียก็เลยต้องการขายกับประเทศจีนโดยการสร้างท่อก๊าซใหม่ที่ชื่อว่า Power of Siberia 2 Power of Siberia 2เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยการส่งก๊าซไปขายให้ประเทศจีนเนี่ยส่งไปฝั่งจีนตะวันออกนะครับผ่านทางมณฑลไหหลงเจียงไปแล้วแต่ท่อก๊าซไซบีเรีย2เนี่ยรัสเซียต้องการขายให้กับประเทศจีนโดยเข้ามาสู่ตอนกลางของประเทศจีนผ่านทางมองโกเลียแต่ข้อสรุปนี้ 7:15 นาทีครับ
1: ครับ
2: นะคะเดี๋ยวเรามา
0: ต่อยกัน
2: ค่ะ
3: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN นะคะคุยกันต่อนะคะกับอาจารย์อัดเรื่องของการเยือนนะคะของทรัมป์และปูตินไปจีนค่ะ
1: ครับเชิญเลยครับ
0: ครับขอบคุณมากครับดร.ครับก็นอกจากเป็นเรื่องของการที่จะขายก๊าซธรรมชาติของรัสเซียให้กับประเทศจีนแล้วเนี่ยนะครับ ยังมีการพูดถึงความร่วมมือในอีกหลายๆเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีรัสเซียต้องพึ่งเทคโนโลยีจีนมากมายในหลายๆเรื่องครับเรื่องของการศึกษาเรื่องของการวิจัยนะครับในโรงเรียนของรัสเซียแล้วก็มหาลัยของรัสเซียเนี่ยมากกว่า400แห่งนั้นที่เปิดหลักสูตรในการเรียนภาษาจีนนะครับในการเรียนภาษาจีนประเด็นส่วนประเด็นของจีนกับสหรัฐอเมริกาประเด็นไม่มีข้อสรุปอะไรเลยสิ่งที่ฝั่งสหรัฐอเมริกาพูดว่าจีนจะซื้อโบอิ้ง200ลำสหรัฐอเมริกาบอกว่าจีนจะซื้อโบอิ้ง200ลำจีนไม่ได้พูดเลยสหรัฐอเมริกาบอกว่าจีนจะซื้อสินค้าเกษตรของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเป็นถั่วเหลืองเนื้อสัตว์ข้าวฟ่างจีนไม่ได้พูดเลย
1: ครับ
0: เรื่องของอิหร่านจีนก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรเลยนะครับแล้วก็ตอบกลับไปกับสหรัฐว่าก็สหรัฐเป็นคนเริ่มในสงครามครั้งนี้นะครับไม่ได้พูดถึงการที่จะมาช่วยเหลือสหรัฐอเมริกาในการเจรจากับอิหร่านเลยนะครับตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็ไปเป็นประเด็นกับคิวบาอีกแล้วนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ไปเป็นประเด็นกับคิวบาอีกแล้วนะครับการหลังจากประชุมเสร็จเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็กลับสหรัฐอเมริกาสิ่งที่น่าสนใจก็คือโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเพราะจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็บอกโดนัลด์ทรัมป์ว่าอย่าไปยุ่งกับไต้หวันสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กลับไปสหรัฐอเมริกาก็บอกประกาศชัดเจนว่าไต้หวันคุณอย่าประกาศเอกราช
1: ครับยังไม่ใช่ตอนนี้ not now
0: ประกาศเอกราช
1: ครับ
0: ประธานาธิบดี ไต้หวันไล่ชิงเต๋อก็บอกไม่ได้พูดประเด็นเรื่องเอกราชแต่พูดประเด็นว่าไต้หวันยังยึดเรื่องอธิปไตยและประชาธิปไตยแต่ไม่พูดเรื่องเอกราชนะครับนอกจากโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าไต้หวันคุณอย่าประกาศเอกราชนะโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่สหรัฐจะไปทำสงครามแบบ 15,000 กิโลเนี่ยเพื่อจะไปช่วยไต้หวันในการลบกับประเทศจีนมันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามมาโครูบิโอนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาก็บอกว่านโยบายของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันยังไม่เปลี่ยนผมพูดประเด็นนี้เพราะว่าเป็นความกังวลของประเทศจีนต่อประเด็นไต้หวันมากๆและสิ่งที่กลายเป็นประเด็นอยากให้ท่านฟังจับตามองต่อไปก็คือว่าประเด็นของการขายอาวุธให้กับไต้หวันจากสหรัฐอเมริกาให้กับไต้หวันมีมูลค่าประมาณสัก14,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
1: ครับ
0: ซึ่งสหรัฐไม่รู้จะหาทางออกยังไงเพราะก่อนหน้านี้บอกว่าจะขายอาวุธให้กับไต้หวันการไปเยือนจีนของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจีนก็สำทับมาว่าเฮ้ยคุณอย่าไปยุ่งกับไต้หวันเพราะนั้นเรื่องของการขายอาวุธจึงกลายเป็นประเด็นกลืนไม่เข้าขายไม่ออกของสหรัฐอเมริกากำลังจะจับตามเราจะต้องจับตามองว่าโดนัลด์ทรัมป์กำลังจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรเพราะสหรัฐอเมริกาได้ขายอาวุธให้กับประเทศไต้หวันขอให้กับไต้หวันเนี่ยสหรัฐอเมริกาขายอาวุธให้กับไต้หวันเนี่ยมา47ปีแล้วซึ่งจีนไม่พอใจอย่างมากประเด็นนี้จะกลายเป็นประเด็นใหม่ต้องติดตามดูว่าโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐอเมริกาจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับส่วนประเด็นอื่นๆที่คุยกันเป็นประเด็นรองๆก็พวกของเทคโนโลยีพวก AI พวกของแร่เอิร์ธนะครับที่สหรัฐต้องการทั้งจีนต้องการสหรัฐก็ต้องการแร่หายากของประเทศจีนผมคิดว่าประเด็นนี้มันคงจะคุยกันไปอ่ะนะครับซึ่งก็ต้องใช้เวลาในการเจรจาซึ่งปัจจุบันสถานะของการค้าของทั้งสองประเทศก็ยังพักลบกันอยู่ซึ่งการไปพบประธานาธิบดีสีก็ไม่ได้พูดถึงการพักลบทางการค้าที่จะขยายเพิ่มขึ้นอีกเพราะมันไปถึงเดือนพฤศจิกา2026ก็ยังไม่ได้ขยายออกไปเพราะฉะนั้นต้องดูว่าตั้งแต่นี้อีก 4-5 เดือนเนี่ยการค้าเทคโนโลยีแร่หายากของสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนเนี่ยเรื่องประเด็นไต้หวันเนี่ยจะพัฒนาไปยังไงผมคิดว่าสาระสำคัญหลักๆมันน่าจะอยู่เรื่องความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์โดยอย่างเช่นโดยพวกเรื่องประเด็นของไต้หวันก็จะเป็นประเด็นหลักที่จะไปโยงกับเรื่องการค้าการขายเรื่องการส่งออกเรื่องการขึ้นภาษีเรื่องแร่หายากเรื่อง AI หรือไม่แม้กระทั่งการบอกว่าสหรัฐจะขายตัวชิปตัว H200 ให้กับประเทศจีนเนี่ยไอ้นี่ทางจีนก็ยังไม่ได้ยืนยันนะครับทางจีนก็ไม่ได้ยืนยันนะครับมันมีหลายอุตสาหกรรมที่ขณะนี้เนี่ยประเทศจีนนำสหรัฐไปแล้วเช่นเรื่องของแบตเตอรี่เรื่องของรถยนต์ EV
1: ครับ
0: เรื่องของพลังงานทางเลือกนะครับเรื่องของโรบอทนะครับ
1: ฮิวแมนนอยด์นะฮะ
0: ใช่เรื่องแต่ว่าถ้าเป็นเรื่อง AI เนี่ยสหรัฐก็จะนำเซมิคอนดักเตอร์สหรัฐนำเรื่องไบโอเทคโนโลยีด้านยาด้านวิจัยอันนี้สหรัฐนำเรื่องควอนตัมเทคโนโลยีเนี่ยสหรัฐนำนะครับอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศก็กำลังแข่งขันกันอยู่ครับ
1: ครับแล้วอาจารย์มองว่าไทยเราเองนะครับเราคือดูแล้วเนี่ยจีนเองเขาก็อยู่เป็นเขาก็สามารถที่จะบาลานซ์คือในขณะที
0: ่
1: เป็นเพื่อนกับมิตรเก่ารัสเซียแต่ก็ไม่ได้ปิดทางสหรัฐแล้วเราไทยเองเราถอดบทเรียนอะไรได้บ้างครับเราควรวางตัวยังไงหรือว่าในเมื่อจีนวางตัวแบบนี้แล้วไทยควรต้องยังไงดีครับ
0: ประเด็นที่น่าสนใจที่สีจิ้นผิงกับปูตินคุยกันคือเรื่องของโลกหลายขั้วดังนั้นในอนาคตก็จะมีหลายขั้วมากบทบาทของสหรัฐก็จะลดลงบทบาทของสหรัฐลดลง ดอลลาร์จะมีความสำคัญลดลงไทยทำยังไงไทยก็ต้องเป็นหลายขั้วเป็นอีกหนึ่งขั้วในอีกหลายขั้วตามนโยบายของจีนแล้วก็รัสเซียที่กำลังจะไปซึ่งเราจะเห็นว่าหลายขั้วแค่ไหนขนาดหลายขั้วแค่ไหนหนึ่งถ้าจีนอยู่นั้นก็จะมีบริกส์อยู่จีนคุยกับแคนาดาอินเดียทำ FTA กับยุโรปยุโรปไล่เริ่มไล่ไปทำเร่งทำ FTA กับประเทศต่างๆในโลกเนี้ยมากขึ้นไทยควรจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มขั้วต่างๆทุกขั้วโดยไม่ได้ยึดอยู่กับฝั่งสองมหาอำนาจใหญ่อย่างทั้งจีนและก็สหรัฐอเมริกาคือโลกนี้มันแปรไปหลายขั้วไทยก็ต้องเข้าไปอยู่ทุกขั้วเพื่อจะเป็นประโยชน์ทั้งด้านการค้าการลงทุนและอีกหลายๆเรื่องรวมทั้งเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ด้วยโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะนั้นการครอบงำของสหรัฐอเมริกาที่มีไปอย่างยาวนานเนี่ยมันถูกอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นประเทศยักษ์ใหญ่อย่างจีนโดยนำจากประเทศจีนเนี่ยกับพันธมิตรต่างๆมันเริ่มขยายแผ่อิทธิพลมากขึ้นกลุ่มบริกส์ยกตัวอย่างที่เป็นกลุ่มบริกส์เราเห็นได้ชัดเจนว่ากลุ่มบริกส์เนี่ยจุดอ่อนของเขาก็คือเรื่องของค่าเงินของเขาที่ยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับในตะกร้าเงินของธนาคารของโลกต่างๆแต่กลุ่มบริกเริ่มขยายการค้ามากขึ้นโดยทำออกเป็นสองส่วนก็คือเรื่องของการแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกันสองก็ใช้สกุลเงินของประเทศนั้นๆเนี่ยมาซื้อขายซึ่งกันและกันไทยน่าจะเข้าไปพ่วงในกลุ่มนี้ด้วยนะครับเพราะก็เป็นตลาดใหญ่บราซิลรัสเซียอินเดียไชน่าเซาท์แอฟริกา
1: ก็น่าจะเป็น
0: ตลาดสำคัญครับเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งหมดสรุปก็คือว่าสิ่งที่ดร.เจตถามคือไทยก็น่าจะเข้าไปอยู่ในหลายๆขั้วของข้อตกลงระหว่างจีนกับรัสเซียนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ทางด้านการค้าการลงทุนและการวางตำแหน่งภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศไทยครับ
1: ครับก็คือเราก็ต้องไม่ทิ้งฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ต้องอยู่ให้เป็นเหมือนกันนะฮะ
0: ใช่ครับใช
1: ่ก็ต้องอยู่ทั้งในรอบด้านอย่างที่อาจารย์บอกเนอะคือมันมัลติโพล่านะมันไม่ใช่แค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเท่านั้นอีกต่อไปแล้วนะฮะก
0: ็
1: ต
0: ้
1: องพยายามที่จะอยู่ให้ได้นะครับ
0: ก็ว่าอย่างไรก็ตามก็ฝั่งที่ประเด็นผมนึกได้ว่าสิ่งมันจะเป็นคำว่าไชน่าพลัสวันก
1: ็
0: คือการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตจากประเทศจีนเนี่ยนะครับทั้งที่เป็นของจีนเองแล้วก็ของประเทศอื่นๆที่อยู่ในจีนเนี่ยมาประเทศไทยซึ่งตลาดหลักๆเราก็อยู่สหรัฐอเมริกาอันนี้ก็มีข้อควรระวังเหมือนกัน
1: ใช่จะการเป็นการสวมสิทธิ
0: ์ถูกต้อง
1: ซึ่งตอนสหรัฐเขาไม่ชอบมากๆ
0: ใช่อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ระวังเหมือนกันเข้าไปอยู่ในทุกกลุ่มสินค้าก็จะเข้ามาในประเทศไทยแต่สหรัฐก็ตรวจสอบสินค้านั้นเหมือนกันที่ไปสหรัฐอเมริกาอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันครับ
1: ต้องระวังให้มากนะครับโอเคครับอาจารย์วันนี้ครบถ้วนนะครับขอบพระคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณครับท่านดร.เกียรติครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริยะ พิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะคะเจอกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกๆวันศุกร์แบบนี้ละค่ะ
1: ครับก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ Good Morning อาเซียนในเช้าวันพฤหัสบดีแบบนี้นะครับก็วันนี้อาจจะมีฝนนะครับเป็นไปได้นะในช่วงนี้ก็พกร่มนะฮะแล้วก็เผื่อเวลาด้วยนะวันนี้วันศุกร์นะครับถ
2: ึ
1: งแม้ยังไม่สิ้นเดือนแต่ก็ใกล้ละ
2: คือถ้าฝนตกวันนี้นะเตรียมพร้อมสำหรับการอยู่ในรถติดสภาพรถติดแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะต้องเผื่อเวลาสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็เช็คสภาพอากาศอย่างที่อาจารย์เจตบอกไปด้วยนะคะอากาศค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงบ่อยทั้งร้อนทั้งฝนแล้วก็ PM 2.5 ในบางพื้นที่ด้วยนะคะ
1: ครับก่อนจากไปคุณยศาลองดูคอมเมนต์คุณฟังอีกสักหน่อยไหมครับก่อนที่เราจะไป
2: ค่ะนะคะกำอ่านคอมเมนต์คุณฟังที่ส่งเข้ามานะคะในช่วงของนายหัวอัดนะคะก็มีทักทายเข้ามาคุณเอกสิทธิ์นะคะคุณประภาสนะคะคุณอมรีนะคะแล้วก็คุณสุมิตรนะคะคุณไฮคํานะคะที่ทักทายเข้ามานี่คือทาง Facebook Live นะคะเพจ Mcot News FM 100.5 ก็ขอบคุณสำหรับทุกข้อความที่ส่งเข้ามาทุกช่องทางเลยค่ะ
1: ครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:30 น.สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้พบกันกับเรา2คนนะคะคุณภูเบศสุนีดิฉันแอนพจนาถ ธนากุลมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์กันเช่นเคยค่ะรับชมรับฟังกันได้นะคะทางวิทยุรวมถึงทาง Facebook Live Mcord News FM 100.5 ค่ะวันนี้นะคะก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอเริ่มต้นกันที่ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนค่ะพระอาการยังคงทรุดลงสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงติดเชื้อรุนแรงคุมไม่ได้สำนักพระราชวังแถลงฉบับที่7สำนักพระราชวังแถลงการฉบับที่7เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระอาการทรุดลงคณะแพทย์ถวายการรักษาอย่างเต็มที่ค่ะ
1: ครับมาที่ประเด็นของการเมืองครับเปิดฉากตอบโต้กันอย่างเดือดครับปมพาดพิงบทบาทคณะองคมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกมาตอบกลับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนครับหลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์กรณีคณะองคมนตรีเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปภช.ครับโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินก็บอกว่าฝ่ายค้านไร้วุฒิภาวะและขาดความรู้เรื่องการบริหารราชการแผ่นดินพร้อมกับชี้แจงครับว่าการเข้าร่วมของคณะรัฐมนตรีเป็นแนวทางที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมานานกว่า10ปีแล้วตั้งแต่ปี2560ไม่ใช่การเข้ามาประชุมเพื่อสั่งการหรือว่าก้าวก่ายนโยบายสาธารณะของรัฐบาลอย่างที่ถูกกล่าวหาแต่ว่าเป็นการมารับทราบข้อมูลและนำประสบการณ์มาถ่ายทอดเพื่อเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือประชาชนซึ่งถือเป็นเรื่องปกติและเป็นสิ่งที่ดีอย่างนายคริสโปตรานันครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจได้ออกมาแสดงความเห็นสอดคล้องกันนะครับว่าการที่องค์คณะองคมนตรีเนี่ยเข้าร่วมสังเกตการและให้คำแนะนำแก่รัฐบาลไม่ใช่การแทรกแซงระบอบประชาธิปไตยพร้อมยกตัวอย่างประเทศอังกฤษครับที่นายกรัฐมนตรีและพระมหากษัตริย์มีการพบปะพูดคุยกันเป็นประจำอยู่แล้วจึงมองว่าเป็นเรื่องปกติมากแต่ว่าอย่างไรก็ตามประเด็นนี้ก็บานปลายครับหลังจากนายศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเดินทางเข้ายื่นคำร้องต่อกกต.และนายทะเบียนพรรคการเมืองให้ไต่สวนและเอาผิดพรรคประชาชนกรณีโพสต์ข้อความกล่าวพาดพิงการทำหน้าที่ขององคมนตรีโดยนายศรีสุวรรณมองว่าเข้าข่ายการซ้อกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมกับเรียกร้องให้กกต.ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคประชาชนต่อไปขณะที่เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2560ครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนก็ออกมาแถลงจุดยืนนะครับย้ำ3หลักการสำคัญในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คือจะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมไม่เปิดทางให้เกิดการผูกขาดและต้องไม่เพิ่มอำนาจให้กับสมาชิกวุฒิสภาพร้อมกันนี้นายณัฐพงษ์ก็วิพากษ์วิจารณ์ร่างแก้ขายรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยนะครับว่ามีเนื้อหาที่ขัดต่อหลักการทั้ง3ข้ออย่างชัดเจนโดยเฉพาะประเด็นที่ไม่มีช่องทางให้ประชาชนเลือกผู้ยกร่างโดยตรงและมีการแบ่งสัดส่วนที่สอบไปในทางการล็อกสเปคเอื้อให้กลุ่มการเมืองที่ครองเสียงข้างมากในสภาสามารถผูกขาดการเขียนกติกาประเทศได้พร้อมกับระบุว่าพรรคประชาชนเตรียมจะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ของทางพรรคเองต่อประธานสภาภายใน1-2 สัปดาห์นี้ครับก็มีประเด็นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับอนุทินดีดปากเท้งพรรคส้มไร้ภูมิปัญญาวุฒิภาวะปมวิจารณ์องคมนตรีร่วมประชุมกับปภ.ระบุปฏิบัติมานานนับ10ปีไม่ได้ก้าวก่ายแทรกแซงด้านศรีสุวรรณบุกกกต.ร้องยุบพรรคประชาชนเลี่ยงละเมิดหลักประชาธิปไตยเซาะกร่อนบ่อนทำลายสถาบันฝ่ายเท้งยังไม่หยุดท้าวที่นายกทบทวนกรณีองคมนตรีเข้าประชุมครับ
2: ขณะที่เมื่อวานนี้นะคะก็มีการประชุมเวิร์กช็อปเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลนะคะซึ่งก็มีหลากหลายหน่วยงานที่เข้าร่วมทั้งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ในส่วนของตำรวจนะคะที่จะต้องทำงานร่วมกันในระดับทีมจังหวัดค่ะที่นายกรัฐมนตรีก็มีการสั่งการไปนะคะว่าทั้งในฝั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานร่วมกันกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและรวมไปถึงตำรวจในท้องที่เป็นทีมจังหวัดค่ะดูแลประชาชนทั้งเรื่องอาชญากรรม ามทั้งเรื่องภัยเกี่ยวกับด้านความมั่นคงแล้วก็การที่จะถูกบรรดาอันธพาลหรือว่าผู้มีอำนาจนะคะเข้ามาทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนแต่นายกรัฐมนตรีก็บอกค่ะว่าบรรดาคนที่เป็นผู้มีอิทธิพลถ้าหากเป็นอิทธิพลในทางที่ดีก็เรียกว่าเป็นผู้มีอิทธิพลได้แต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่ทำไม่ดีค่ะไม่ได้เรียกว่าผู้มีอิทธิพลแต่เรียกว่าอันธพาลนะคะซึ่งภายหลังจากการประชุมเวิร์กช็อปค่ะก็มีทั้งหลายหน่วยงานนะคะทั้งในฝั่งของมหาดไทยเองสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองค่ะก็ได้สรุปนะคะผลการเวิร์กช็อปว่าเป็นอย่างไรบ้างนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ปิดท้ายโดยการปิดงานค่ะบอกเป็นนิมิตหมายอันดีในการที่มาปรากฏการใหม่ๆที่คณะผู้บริหารด้านการปกครองด้านความมั่นคงจะมาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนจากการรับฟังสรุปของผู้แทนทั้ง4หน่วยงานแนวปฏิบัติการได้ให้บทสรุปสำคัญต่างๆนะคะทั้งปัญหานอมินีปัญหาการฟอกเงินการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่มีอะไรที่ข้าราชการทำเพื่อคนไทยไม่ได้ค่ะแต่สิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนตามกฎหมายตามระเบียบส่วนการเอ็กซเรย์ผู้มีอิทธิพลนั้นก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าผู้มีอิทธิพลก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่ดีไปทั้งหมดนะคะแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีเรียกว่าอันธพาลในช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้กล่าวถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าต้องไม่ให้มีการบุกรุกตามอำเภอใจแล้วก็ต้องสร้างแนวกันชนขอให้มีการบังคับใช้กฎหมายกับบรรดาพวกมาเฟียอย่างเคร่งครัดนะคะทั้งนี้เรื่องของวันแมปนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงด้วยค่ะว่าอัตราส่วน1ต่อ 4,000 มีขนาดแม่นยำมากที่สุดขนาดจะไปคุยกับประเทศเพื่อนบ้านแค่1ต่อ 50,000 ยังคุยกันยากอย่างไรก็ตามค่ะเราก็ยังคงยึดภายใต้1ต่อ 4,000 เพราะว่าเป็นสิ่งที่แม่นยำมากที่สุดนะคะแล้วนายกก็ได้พูดตอนพิธีเปิดด้วยนะคะบอกว่าทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยมีสโลแกนเป็นของตัวเองค่ะมหาดไทยมีสโลแกนว่าบำบัดทุกบำรุงสุขนะคะส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิทักษ์สันติราษฎร์นายกรัฐมนตรีก็ขอเพิ่มไปว่าพิฆาตยาเสพติดพิจิตรอันธพาลด้วยค่ะเป็นพาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์อย่างในไทยรัฐค่ะไม่รู้วิธีบริหารประเทศนายกหนูฟาดกลับเท้งปมประชุมร่วม9องคมนตรีพรรคประชาชนซัดภูมิใจไทยผูกขาดสสร.เล็งยื่นแก้รัฐธรรมนูญใน2สัปดาห์อนุทินประชุมเวิร์กช็อปผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการภูธรจังหวัดทั่วประเทศขันน็อตงานความมั่นคงขอเพิ่มภารกิจพิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลสั่งลุยล้างภัยคุกคามเต็มสูบยืนยันรัฐบาลรับแทนไม่มีการโยนโต้ข้อกล่าวหานะคะส่วนในไทยโพสต์ค่ะก็มีเช่นเดียวกันนะคะหนูขึงขังสั่งปราบอันธพาลอนุทินเปิดเวิร์กช็อป4หน่วยงานมหาดไทยตำรวจยุติธรรมมั่นคงสั่งลุยแก้ปัญหาประชาชนพิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลปราบคอลเซ็นเตอร์กำชับต้องทำงานไม่วางยาสอดไส้ทำลายการเย้ยคนโยงปมเขากระโดงกระตุกขายันกระตุกจนได้เป็นนายกพปตรขึงขังลุยปราบนมินีอีกรอบปปช.ภาค1แชร์อปท.แชมป์ถูกร้องเรียนล็อกสเปคสอยงบต่ำกว่า 500,000 ฮิตสุดฝ่ายค้านรวมจวกปปช.ดองคดีนักการเมืองโกงอภิสิทธิ์เนบอยากเป็นเลขาปปช.ติดเชื้อเกลียดโกงบ้าง
1: ครับต่อกันที่ผลการเสวนาครับมาตรการเฝ้าระวังการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐโดยสำนักงานปปช.ภาค1นะครับนายวิวัฒน์เจริญชำรองเลขาธิการปปช.ภาค1เปิดเผยสถิติการร้องเรียนทุจริตพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.เป็นหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดโดยพฤติกรรมการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกร้องเรียนเป็นอันดับ1ก็คือการล็อกสเปครองลงมาคือการแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพื่อซอยวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทและหัวประมูลซึ่งสร้างความเสียหายด้านอสังหาริมทรัพย์สูงที่สุดกว่า 2,300 ล้านบาทครับและด้านโครงสร้างพื้นฐานอีก700ล้านบาทด้านนายสุทธิสุนทรานุรักษ์ครับผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคหนึ่งได้เสนอแนวทางแก้ไขนะครับว่าปัจจุบันสตง.และปปช.ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ทั้งการบินโดรนตรวจสอบในพื้นที่เสี่ยงการเตรียมนำระบบ AI มาใช้ในการตรวจจับความเชื่อมโยงของกลุ่มบุคคลและสายสัมพันธ์ทางการเมืองทำให้เพื่อทำให้ระบบการตรวจสอบเป็นแบบเรียลไทม์สกัดกั้นงบราชการรั่วไหลพร้อมขอความร่วมมือจากภาคประชาชนให้ช่วยการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติร่วมกันครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับเป็นกรอบเล็กๆปปช.ชี้รัฐบาล ั้งกรรมการตั้งโกนต้านโกงถูกทางคอร์รัปชัน 60% มาจากจัดซื้อจัดจ้างอปทแชมป์ถูกร้องผิดมาตรา157อื้อผบตรลั่นยาแรงเหน็บหมัดองค์กรเลขาปปชหนุนรัฐบาลตั้งกรรมการต้านโกงชี้มาถูกทางเล็งชงกฎหมายคุมทุจริตเผยคอร์รัปชัน 60% มาจากจัดซื้อจัดจ้างอปทแชมป์ถูกร้องเรียนผิดมาตรา157อื้อครับ
2: ส่วนเรื่องของสภาหมื่นล้านนะคะเมื่อวานนี้ก็มีภาพออกมาในสังคมออนไลน์ฝนตกหนักทำสภาน้ำท่วมค่ะก็เลยทำให้ประธานรัฐสภานายโสพลสารัมก็ต้องลงพื้นที่ไปนะคะที่ห้องเก็บขยะชั้น B1 อาคารรัฐสภานายโสพลได้สอบถามหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่แล้วก็ได้รับการรายงานว่าน้ำจำนวนมากเป็นภาพออกมานั้นไม่ได้เกิดจากน้ำท่วมในอาคารแต่เป็นขั้นตอนของการทำความสะอาดของเจ้าหน้าที่ที่กำลังกวาดรวบรวมน้ำเก็บขยะซึ่งก็ตรงกับช่วงที่สื่อมวลชนมาเห็นก็เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ก็ทำความสะอาดเพิ่มเติมนะคะจนกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นายโสพลบอกเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยตัวเองค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากอะไรนะคะเกิดจากเมื่อคืนฝนตกหนักน้ำท่วมไหลมารวมกันในพื้นที่ราบน้ำระบายไม่ทันก็สั่งการแก้ไขเรื่องขยะอุดตันแล้วก็ตรวจสอบท่อระบายน้ำให้เหมาะสมเพื่อรองรับหน้าฝนนะคะส่วนพาดหัวข่าวของแนวหน้าค่ะสภาพแพ้ฝนน้ำท่วมลานจอดรถงามหน้าพิษฝนถล่มกลางกรุงตึกสภาหมื่นล้านอีกแล้วท่วมลานจอดรถใต้ดินระบายน้ำไม่ทันขยะลอยเกลื่อนต้องระดมเจ้าหน้าที่เร่งทำความสะอาดเคลียร์พื้นผิวจราจรแต่เช้าก่อนการประชุมสภาส.ส.และกรรมาธิการค่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้าเรามาติดตามประเด็นเกี่ยวกับรถไฟชนรถเมล์กันค่ะ
0: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับ
2: ค่ะมีเรื่องดีๆมาแนะนำคุณผู้ฟังนะคะผู้ที่สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยค่ะสามารถซื้อได้หลายช่องทางด้วยกันนะคะทั้งบริษัทประกันภัยตัวแทนในหน้าประกันภัยในหน้านิติบุคคลเคาน์เตอร์เซอร์วิสธนาคารทางโทรศัพท์และทางออนไลน์ค่ะโดยควรซื้อกับบริษัทที่น่าเชื่อถือตัวแทนในหน้าที่

0: มีใบอนุญาตซื้อให้เหมาะกับความต้องการเพราะว่าแต่ละแบบก็มีความคุ้มครองและผลประโยชน์แตกต่างกันค่ะรวมถึงซื้อให้เหมาะสมกับความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัยเพราะหากไม่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้จะส่งผลให้เสียประโยชน์อันพึงที่จะได้รับนะคะนอกจากนี้ค่ะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยก่อนซื้อค่ะเปรียบเทียบกรมธรรม์ของแต่ละบริษัทเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานนะคะและเมื่อได้รับกรมธรรม์ต้องตรวจสอบข้อมูลว่าตรงตามที่เสนอขายหรือไม่ศึกษากรมธรรม์เพื่อให้ทราบถึงสิทธิ์และประโยชน์ที่พึงจะได้รับรวมถึงข้อยกเว้นส่วนการยกเลิกกรมธรรม์ทำได้ภายใน15 วันนับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ค่ะยกเว้นหากซื้อผ่านทางโทรศัพท์สามารถยกเลิกได้ภายใน30 วันและประกันชีวิตจะไม่คุ้มครองกรณีฆ่าตัวตายภายใน1 ปีหรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนาค่ะส่วนกรณีปกปิดข้อเท็จจริงหรือแถลงแจ้งข้อความเท็จซึ่งเป็นสาระสำคัญบริษัทอาจจะปฏิเสธการจ่ายเงินได้นะคะคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
1: ครับต่อกันที่คดีโศกนาฏกรรมรถไฟชานเมืองชนกับรถเมย์สาย206ที่จุดตัดมักกะสันนะครับล่าสุดในการประชุมรัฐสภาครับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ชี้แจงกระทู้ถามสดนะครับโดยเปิดเผยผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากความประมาทของพนักงานขับรถไฟและที่น่าตกใจก็คือผลการตรวจร่างกายพบว่าพนักงานขับรถไฟรายนี้มีการใช้สารเสพติดหลายประเภทในร่างกายซึ่งทางการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ได้สั่งลงโทษให้พนักงานคนขับรถดังกล่าวออกจากราชการทันทีและตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงควบคู่ไปกับการรวบรวมพยานหลักฐานของตำรวจเพื่อดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดในขณะเดียวกันครับนายสิริพงษ์ก็ยังได้ตอบข้อซักถามกรณีที่รถไฟขนสินค้าขบวนดังกล่าวออกมาวิ่งเพ่นพ่านในเวลากลางวันโดยชี้แจงนะครับว่ารถไฟขบวนนี้มีกำหนดเวลาวิ่งจริงก็คือเวลา23 นาฬิกาของคืนวันที่15 พฤษภาคมครับแต่ว่าเนื่องจากเกิดการดีเลย์หรือว่าการเดินรถล่าช้ากว่ากำหนดยาวนานถึง15 ชั่วโมงจึงทำให้ต้องออกมาเดินรถในช่วงกลางวันจนกระทั่งมาเกิดเหตุสลดขึ้นครับด้านมาตรการเชิงรุกครับนายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรฟท.ก็บอกว่ารัฐบาลได้มีการสั่งปรับแผนจากเดิมนะครับที่ใช้ระบบสุ่มตรวจเปลี่ยนมาเป็นการปูพรมตรวจสารเสพติดพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถและขนส่งสาธารณะทุกสังกัดทั่วประเทศภายใน7 ถึง 15 วันนี้โดยล่าสุดนะครับจากการตรวจเชิงรุกพบพนักงานมีสารเสพติดเพิ่มขึ้นอีก2 รายนะครับก็สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีและส่งตัวไปตรวจยืนยันผลที่โรงพยาบาลย้ำชัดจะไม่มีการละเว้นนะครับเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนส่วนทางด้านของคดีความครับพันตำรวจเอกอุรมพรขุนเดชสัมฤทธิ์ผู้กำกับการสน.มักกะสันระบุว่าในส่วนของรถยนต์และรถโดยสารที่จอดค้างคร่อมรางรถไฟในวันที่เกิดเหตุนั้นอยู่ในระหว่างการเชิญตัวคนขับรถทุกคันมาสอบปากคำเพื่อพิสูจน์เจตนาหากพบว่าเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรก็จะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเช่นเดียวกันส่วนบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาครับโรงพยาบาลตำรวจก็ครอบครัวของนางสาวสุภาพรจงจิตหรือว่าน้องแอลอายุ33 ปีอดีตผู้จัดการศูนย์ความงามซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะครับญาติก็เดินทางมาเข้าตรวจ DNA แล้วก็รับร่างอันไร้วิญญาณของน้องไปท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ครับตะลึงซ้ำเจอฉี่ม่วงอีกพนักงานขับรถม้าเหล็กคุมไม้กั้นสิริพงษ์รับกลางสภาคนขับรถไฟประมาทผงะตรวจพบสารเสพติดพนักงานขับรถคุมเครื่องเจอกันอีก2 คนฉี่สีม่วงครับ
0: มากันที่เรื่องของหมิงเฉินซานรวมไปถึงตำรวจที่เอี่ยวกับการอุ้มชาวจีนนะคะเมื่อวานนี้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะก็เปิดเผยความคืบหน้าว่าจับกุมตำรวจ4 นายพลเรือน1 นายหลังที่ตม.ร่วมกันกับหลายหน่วยงานไปช่วยเหลือ5 คนจีนในบ้านพักที่ถูกกักขังไว้ในจังหวัดสระแก้วค่ะโดยแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนายตำรวจสัญญาบัตรเพิ่มอีก1 นายมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ซึ่งยืนยันว่าตำรวจ4 นายแรกที่ถูกจับกุมมีคำสั่งให้ออกจากราชการเอาไว้ ้แล้วนะคะส่วนเรื่องของหมิงเฉินซันค่ะก็มีความคืบหน้าด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าคดีนี้ถือว่าเป็นผู้ต้องหารายสำคัญแยกดำเนินการออกไป7กลุ่มด้วยกันความผิดหลักๆก็คือครอบคลุมตั้งแต่การครอบครองอาวุธสงครามวัตถุระเบิดไปจนถึงการฟอกเงินเกี่ยวกับการธุรกรรมเกี่ยวกับดิจิทัลนะคะเงินดิจิทัลประเมินมูลค่าความ

0: เสียหายมากถึง800กว่าล้านบาทค่ะทั้งกลุ่มความผิดครอบครองอาวุธปืนวัตถุระเบิดซึ่งก็มีตัวของนายหมิงเฉินซันกับบุคคลใกล้ชิดเพศหญิงนะคะกลุ่มที่2คือขยายผลอาวุธปืน M4 จับกลุ่มบุคคลที่จัดหาอาวุธปืนรวม5รายเป็นข้าราชการ2รายพลเรือน3รายกลุ่มที่3ขยายผลอาวุธปืนสั้น Glock 26แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหา5รายอยู่ระหว่างสอบผู้เกี่ยวข้องอีก6รายกลุ่มที่4คดีขยายผลวัตถุระเบิดอยู่ระหว่างการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้อง4รายเบื้องต้นพบเป็นระเบิดเก่ามาจากเกาหลีรัสเซียและเมียนมาค่ะส่วนกลุ่มที่5ขยายผลกรณีการออกบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติไทยหรือว่าบัตรสีชมพูมีผู้เกี่ยวข้องในการจัดหาจัดทำบัตรแสดงถิ่นให้กับนายหมิงเฉินซานและก็กลุ่มที่6คดีขยายเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกลุ่ม7คือเส้นทางการเงินทำธุรกรรมดิจิทัลที่พบว่ามีบัญชีหลักทั้งหมด5บัญชีมีความเชื่อมโยงไปยังอีก600กว่าบัญชีเกี่ยวพันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 4,000 กว่าคดีมูลค่าความเสียหายกว่า800ล้านบาทนะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะในประเด็นของคดีที่ตำรวจนะคะไปเกี่ยวข้องกับแก๊งรูปอุ้มรีดจีนค่ะอยู่ในไทยรัฐค่ะโมตีมอบตัวโดนสัดทอดร่วมแก๊งอุ้มรีดจีนโฆษกตำรวจยันไม่ปกป้องเด็กผู้ใหญ่ก็ไม่เว้นหมวดตีร้อยตำรวจโทประยุนเข้ามอบตัวหลังถูกสัดทอดร่วมแก๊งตำรวจอุ้มรีดชาวจีน5รายโดนแจ้งข้อหาหนักขณะที่โฆษกตำรวจค่ะเผยอยู่ระหว่างการเร่งสอบเข้าข่ายอุ้มหายหรือไม่พร้อมยืนยันไม่ปกป้องคนผิดดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดตามพยานหลักฐานท่ามกลางกระแสข่าวอาจเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือมีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่คอยให้การช่วยเหลือส่วนคดีหมิงเฉินซานอยู่ในผู้จัดการรายวันค่ะจับ11รายสมคบซุนหมิงเฉินหรือว่าหมิงเฉินซานโยงไซเบอร์4พัวพันคดีอาก 4,000 คดีค่ะลงโทษตำรวจอุ้มชาวจีนโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการสอบขยายผลจับกุมหมิงเฉินซันครอบครองอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดรวม7คดีจับแล้ว11ผู้ต้องหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติค่ะ
1: ครับพักกันอีกสักครู่นึงนะครับช่วงหน้านี้กระทรวงพาณิชย์โชว์ตัวเลขความสำเร็จในการบริหารจัดการผลักดันผลไม้ไทยรวมถึงยอดส่งออกทุเรียนของไทยก็พุ่งเกินกว่า 100% ครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ชีวิตยุคนี้จะทานอะไรต้องคิดถึงอาหารเป็นหลัก
1: ทองกลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับกระทรวงพาณิชย์โชว์ตัวเลขความสำเร็จมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกปี2500ไปร้อยละ 109.5 นะครับตามมาด้วยเงาะพุ่งไป 92.8 นะครับแล้วก็ลิ้นจี่พุ่งร้อยละ70ครับนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ามาตรการเชิงรุกที่เข้าไปดูแลตั้งแต่ก่อนผลผลิตออกสู่ตลาดเริ่มเห็นผลเชิงบวกอย่างชัดเจนครับโดยที่ผ่านมาได้ส่งทีมไปเจรจาอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกร่วมกับด่านชายแดนในลาวเวียดนามและจีนพร้อมส่งมอบนะครับให้ทูตพาณิชย์ในจีนประสานผู้นำเข้าจนได้ยอดคำสั่งซื้อทุเรียนในปีนี้แล้วนะครับสูงถึง1,100,000 ตันนะครับนอกจากนี้ยังได้ขยายผลตลาดมังคุดไปยังเวียดนามไต้หวันเกาหลีใต้และก็อินเดียด้วยรวมถึงเปิดช่องทางการจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในต่างประเทศเพื่อกระจายสินค้าอย่างรวดเร็วครับสำหรับตลาดผลไม้ภายในประเทศกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการจับมือกับห้างค้าส่งค้าปลีกและตลาดสดทั่วประเทศจัดกิจกรรมจำหน่ายผลไม้และจัดบุฟเฟ่ผลไม้พร้อมส่งตรงผลไม้แท้ผ่านโครงการไทยช่วยไทยณจุดที่ว่าการอำเภอไปรษณีย์รถพุ่มพวงโดยตั้งเป้ากระตุ้นการบริโภคภายในประเทศไม่ต่ำกว่า 500,000 ตันนะครับนอกจากนี้ยังได้มีการเปิดตัวแคมเปญ Thailand The Land of Tropical Fruits นะครับเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติตอกย้ำว่าประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านผลไม้เมืองร้อนคุณภาพของโลกนะครับและคุณสุภชีก็พูดถึงการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำยกระดับคุณภาพมาตรฐานระบบการตรวจสอบย้อนกลับหรือว่า Q chain นะครับกลางน้ำส่งเสริมการแปรรูปและดูดซับผลผลิตในส่วนเกินและปลายน้ำก็คือให้ทูตพาณิชย์และพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเดินหน้าหาตลาดใหม่ผลักดันสินค้าอัตลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่าสินค้า GI นะครับและก็ใช้ระบบสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อสร้างความมั่นคงด้านราคาให้กับเกษตรกร

0: ไทยครับประเด็นนี้เป็นพาดหัวรองของหนังสือพิมพ์มติชนครับขายผลไม้พุ่งทุเรียนเพิ่ม 109% สุภจีปลื้มส่งออกเงาะลิ้นจี่ยอดซื้อคึกคักจ่อถกรัฐมนตรีเอเปกที่จีนมักกันจี้ไทยสรุปดีลการค้ารัสเซียลุ้นผ่อนผันฟรีวีซ่าครับ
1: ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะมีเกี่ยวกับงบ 18,000 ล้านนะคะคอนเฟิร์มงบ 18,000 ล้านจ่อลงทะเบียนคนจนใหม่คลังคอนเฟิร์ม 1.88 หมื่นล้านจากพ.ร.ก.กู้เงินสู้วิกฤตพลังงานโปะบัตรคนจนไม่ขัดวัตถุประสงค์รัฐจ่อเปิดลงทะเบียนรอบใหม่คาดผู้ได้รับสิทธิ์ลดลงพร้อมปัดข่าวลือถังแตกระบุยังมีงบกลางทุนสำรองเงินคงคลังรองรับเทงจี้คณะนายกเยือนฝรั่งเศสกำหนดยุทธศาสตร์ให้ถูกต้องส่วนในผู้จัดการรายวันมีเรื่องเกี่ยวกับคอหวยค่ะคอหวยลุ้นกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคปุณรวีชงปรับเพิ่มรางวัลที่1เป็น10ล้านส.ส.ปุณรวีชงเพิ่มเงินรางวัลลอตเตอรี่เข้ากรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคขอส่วนแบ่งกำไรให้ประชาชนหลังข้อมูลพบฟันกำไรต่องวดอื้อซ่าแต่จ่ายรางวัลไม่มากย้ำไม่ได้ให้คนบ้าการพนันแต่อยากคุ้มครองผู้ซื้อให้ได้รับความเป็นธรรมค่ะ
0: ครับกรรมาธิการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรครับก็ออกโรงแสดงความห่วงใยเงินงบประมาณแผ่นดินนะครับที่รัฐบาลทบทวนและเร่งเจรจาต่อรองลดค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ครับนายวัชระโตมรศักดิ์ครับรองประธานคณะกรรมาธิการการกีฬาก็แถลงถึงข้อกังวลในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ที่กำลังจะระเบิดศึกขึ้นในช่วงปลายช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้นะครับก็บอกว่ามูลค่าลิขสิทธิ์ที่แท้จริงนั้นไม่ใช่1,300 ล้านบาทตามที่เป็นข่าวแต่ว่ามีรวมมูลค่าภาษีอีก300ล้านบาทและค่าจัดการทางเทคนิคอีกกว่า100ล้านบาทก็จะพุ่งสูงถึง 1,700 ล้านบาทประกอบด้วยในปัจจุบันบอร์ดกสทช.ได้มีมติปลดล็อกกฎ Must Have ไปแล้วทำให้ไม่มีความจำเป็นต้องนำเงินกองทุนซึ่งเป็นเงินของประชาชนไปสนับสนุนอีกทั้งเวลาในการแข่งขันโซนอเมริกาเหนือก็ตรงกับเวลาไทยช่วง 3:00 ถึง 9:00 นซึ่งเป็นเวลาที่ยากมากในการหาบริษัทเอกชนเข้ามาซื้อโฆษณาเพื่อสนับสนุนนะครับก็แนะนำทางออกให้รัฐบาลนะครับนำบทเรียนความขัดแย้งระหว่างค่ายมือถือกับทีวีดิจิทัลนะครับมาพิจารณาแล้วก็ขอให้เร่งเจรจาต่อรองราคากับเจ้าของลิขสิทธิ์โดยด่วนครับมีพาดหัวใน Daily News ครับแนะรัฐบาลอ้อนเอกชนซื้อลิขสิทธิ์กล่อมต่างชาติลดราคากรรมาธิการจ่อหารือหน่วยงานคนไทยได้ดูบอลโลกวืดครับ
1: ส่วนเรื่องของอาจารย์ที่แก้กรรมนะคะเมื่อวานนี้หลังจากที่นำตัวไปฝากขังต่อศาลอาญารัชดาค่ะหลังจากนั้นมานะคะทางศาลอนุญาตให้ประกันตัวเนื่องจากมีโรคประจำตัวค่ะตีราคาประกันวงเงิน 150,000 บาทนะคะแล้วก็ตัวของอาจารย์เองก็มีอายุ67ปีมีกำหนดนัดพบแพทย์เพื่อทำการรักษาซึ่งผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธมาตลอดในชั้นจับกุมและการสอบสวนค่ะพาดหัวข่าวในข่าวสดค่ะในแบบร่วมแฉโดนอมแก้กรรมภาพติดตา20ปีตำรวจหิ้วฝากขังศาลให้ประกันหนุ่มเชียงใหม่อดีตในแบบโผล่เปิดตัวเป็นหนึ่งในเหยื่อเจ้าสำนักแก้กรรมเผยโดน2เด้งแฉอาจารย์สุดแสบเห็นมังกรเป็นผักต้มอมหลังจากกินข้าวน้ำพริกอ่องทำเหยื่อแสบปวดแสบปวดร้อนค่ะ
0: ครับปิดท้ายที่กอรมน.จังหวัดปัตตานีนะครับส่วนหน้านำแอปพลิเคชันพร้อมช่วยเข้าช่วยเหลือทหารใหม่วิดีโอคอลเชื่อมความห่วงใยถึงครอบครัวครับหลังจากกอรมน.จังหวัดปัตตานีส่วนหน้าได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันพร้อมช่วยจากพลทหารอับดุลมาลิกดอเลาะทหารใหม่สังกัดมณฑลทหารบกที่46ที่มีความกังวลใจเนื่องจากเป็นเสาหลักที่ต้องดูแลครอบครัวเกือบ10ชีวิตแต่ไม่สามารถติดต่อทางบ้านได้และก็ไม่มีญาติมาเยี่ยมเจ้าหน้าที่จึงเร่งลงพื้นที่ไปยังบ้านพักในอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีพบยายและคนในครอบครัวอยู่ในสภาพทรุดโทรมจึงได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมทั้งเปิดวิดีโอคอลให้พลทหารอับดุลมาลิกได้พูดคุยกับยายและน้องเพื่อคลายความกังวลและสร้างขวัญกำลังใจในการฝึกต่อไปในการช่วยเหลือครั้งนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในการนำเรื่องของเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อเข้าถึงความเดือดร้อนของกำลังพลได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่กำลังพลและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: ค่ะก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะช่วงนี้ก็ฟ้าฝนเป็นหน้าฝนแล้วนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลลุยผลักดันปลดล็อกกลุ่มไรเดอร์เข้าประกันสังคมขีดเส้น1ปียกระดับสวัสดิการแรงงานแพลตฟอร์มอย่างเท่าเทียมร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับทราบถึงข้อเรียกร้องของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มและเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ส่งอาหารและพัสดุที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงอยู่บนท้องถนนทุกวันแต่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมเพราะติดปัญหาข้อกฎหมายส่งผลให้ไรเดอร์จำนวนมากมีสถานะเป็นเพียงผู้รับจ้างอิสระขาดการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงานทางนี้ทางกระทรวงแรงงานได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวโดยให้ตัวแทนไรเดอร์และภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานด้วยเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนที่แท้จริงจากคนทำงานโดยคณะทำงานจะเร่งตรวจสอบว่าแรงงานแพลตฟอร์มแต่ละประเภทจะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้อย่างไรหากมีกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ก็จะปรับแก้กฎหมายเพื่อปลดล็อกสิทธิประกันสังคมแก่กลุ่มแรงงานเหล่านั้นยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างเต็มกำลังตั้งเป้าหมายกรอบเวลาที่ชัดเจนภายใน1ปีนับจากนี้จะต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก่แรงงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอย่างยั่งยืนกปน.เร่งซ่อมท่อประปาแตกรั่วใกล้แยกศรีอยุธยาแล้วเสร็จเร่งจ่ายน้ำประปาบริการประชาชนการประปานครหลวงหรือกปน.แจ้งความคืบหน้ากรณีท่อประปาแตกรั่วบริเวณแยกศรีอยุธยาว่าสามารถดำเนินการซ่อมรอยรั่วความยาวประมาณ1เมตร20เซนติเมตรแล้วเสร็จเมื่อเวลาประมาณ3นาฬิกา20นาทีของวันที่22พฤษภาคม2569ในการนี้กปน.ได้ใช้แคลมรัดท่อชนิดพิเศษในการซ่อมชั่วคราวเพื่อเร่งคืนระบบจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้สามารถกลับมาใช้น้ำได้โดยเร็วโดยทยอยเปิดระบบจ่ายน้ำประปาเข้าระบบซึ่งการให้บริการน้ำประปากลับเข้าสู่ภาวะปกติในเวลา7นาฬิกากปน.ขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและเข้าใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยดีเสมอมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทาง

0: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลย

0: ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
2: รู้หรือไม่ยุงลายตัวเล็กๆเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกที่อันตรายถึงชีวิตได้มาช่วยกันป้องกันด้วยวิธีง่ายๆเก็บกวาดเติมปิดเก็บขยะรอบบ้านไม่ให้มีภาชนะขังน้ำกวาดล้างภาชนะที่มีน้ำขังเติมแซเบตลงในบ่อหรือองน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหยุดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้ก็หยุดโรคไข้เลือดออกได้เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ยังคงเป็นโรคภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามดูแลตัวเองง่ายๆด้วย3ขั้นตอนสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดหมั่นล้างมือบ่อยๆและฉีดวัคซีนป้องกันตามคำแนะนำถ้าไม่สบายให้หยุดพักและพบแพทย์ทันทีสุขภาพดีเริ่มที่ป้องกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
7: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
6: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
8: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
9: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
10: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
9: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
10: MCOT Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทย
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044

ที่โทรหาก็บอกว่ามีหัวใจบังเอิญไอมีหัวใจไอยังลืมเจ้าบ่ได้ก็เลยโทรหาเจ้าได้บ่นะนะครับไผ่วงสะท้อนครับบังเอิญมีหัวใจนะครับเพลงเพราะที่หยิบมาฝากกันนะครับ1เพลงแล้วก็ก่อนหน้านั้นมนต์แคนแก่นคูนะครับนะจังได้กะขอให้น้องงูว่าไอหักเจ้าเด้อนะไอหักเจ้าเด้อครับกับเพลงของมนต์แคนแก่นคูนแหมลืมศิลปินซะงั้นยังไงก็ขอสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่วันศุกร์ครับวันศุกร์หันษาวันศุกร์เขาบอกว่าแค่ไม่ถูกก็ศุกร์แล้วศุกร์ของวันนี้ศุกร์ที่22พฤษภาคมปีพุทธศักราช2569นะครับ8โมง19นาทีดูไลน์คุณผู้ฟังกับเปปริญญาซื่อสัตย์คนนี้เหมือนเดิมแล้วก็เช่นเคยครับเป็นไงบ้างเห็นบรรยากาศแบบนี้ยังไม่มีแสงแดดแล้วก็ท้องฟ้าปกคลุมถามว่าเมฆฝนเยอะไหมก็ไม่เชิงแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยฝนตกไล่ผมมาฝนเปรย์นะฮะนะครับตั้งแต่ถนนเส้นบุรีรัมย์ห้วยราชตั้งแต่แถวปั้นไทยแถวห้วยโคกนะมาจนถึงก่อนถึงสถานีของเราก็หยุดแต่ไม่แรงฮะไปปล่อยเบาๆต้องบอกว่าฝนตกรินรินนะครับเป็นไงบ้างครับพี่น้องเกษตรกรครับหลายท่านบอกว่าตอนนี้กำลังไถกำลังหว่านลุยงานเกษตรกรเช่นเคยครับสู้กันต่อไปนะนะครับหลายท่านบอกว่าทำงานนะครับทำงานแต่เช้าสู้ๆขับรถเดินทางอยู่ใช้ความระมัดระวังนะครับตามทางแยกทางร่วมนะครับต้องใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษนะเห็นข่าวเกิดอุบัติเหตุโอ้โหในทีวีนี่แต่ละข่าวนี้หนักน่ากลัวนะครับจำไว้ว่าลูกรอสามีรอภรรยารออยู่บ้านคุณยายรออยู่บ้านเพราะฉะนั้นเรานะครับขับรถต้องมีสติแล้วก็คันเร่งหรือว่าหันมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องบิดเยอะก็ได้ฮะช้าๆก็ถึงที่หมายเหมือนกันฝากกันด้วยนะครับเป็นห่วงนะช่วงนี้ช่วงเปิดเทอมตามหน้าโรงเรียนหน้าสถาบันการศึกษานะทางม้าลายนะครับช้าๆนะครับระมัดระวังจอดให้คนข้ามทางม้าลายหรือว่าคนจะข้ามทางม้าลายก็ต้องมองซ้ายมองขวามองรถก่อนว่าไม่มีรถนะไม่ใช่ว่าอุ๊ยฉันคนฉันต้องจอดให้ฉันเขาสอยเอานะเอาเป็นว่าใช้ชีวิตไม่ประมาทใช้ความระมัดระวังครับฝนฟ้าบ้านเราช่วงนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าจะน้อยกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับจะไปหนักอยู่แถวภาคกลางภาคตะวันออกนะครับที่มีฝนถึง170ของพื้นที่นะส่วนภาคเหนือนะครับภาคเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝน160ของพื้นที่นะครับต้องขออภัยภาคกลางอีก170เลยนะโหเยอะเลยนะส่วนอีสานรอฝน140ของพื้นที่นะครับก็ยังมีอยู่แถวเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมายังพอมีฝนอยู่เพราะฉะนั้นนะครับยิ่งเขาบอกว่าเน้นน้อยนี่แหละมันจะมา ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะว่าไปนะครับคุณผู้ฟังเพิ่มเติมกำลังใจดัง044-696-089แล้วก็ข้อความผ่านช่องทางไลน์กับเรานะครับเพิ่มเพื่อนผ่าน ID กับ ID MCOTFM92 ครับเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดของคุณสายนี้ที่ส่งเข้ามาแต่ขอเป็นหลังไมค์เพราะว่าหน้าไมค์เดี๋ยวช่วงหลังพัก8โมงครึ่งเรามาอยู่ด้วยกันนะครับกับสายหน้าไมค์เนาะ

คุณลาบนะครับชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้นะครับผมขอบคุณพี่ดิเรกครับบอกว่าสัญญาณรักสัญญาณใจกับคุณป้าบันทองครับนาคสังสีกาของทศพลหิมะผ่านครับเดี๋ยวไปจัดให้ฟังกันละกันขอบคุณมากครับกำลังใจดีส่งกันเข้ามาถามท้าวผู้สาวเก่าน้ำเนี่ยถามทั้งไหนเนาะเดี๋ยวถามไปฟังก่อนกันแล้วกันขอบคุณกำลังใจนะในคราวที่ส่งเข้ามาทางอินบ็อกซ์ที่เป้นะครับนะฮะก็ยังส่งกำลังใจเข้ามาได้นะนะครับทางหลังไมค์ทางข้อความผ่านช่องทางไลน์นะครับก็ยังคงเพิ่มเพื่อนเข้ามาได้นะฮะน้องต้นน้ำส่งเข้ามาแต่ว่าข้อความยังอ่านไม่ได้นะเดี๋ยวสักครู่กันแล้วกันนะฮะนะครับยืนดันระบบก่อนนะครับไลน์เป็นอะไรอีกแล้วแต่ละมื้อแต่ละเดย์นี่มันไม่ได้ปกติสักทีนะฮะชีวิตนี่เอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงส่งท้ายกับเพลงของวิเชียรสมบอกครับถามข่าวผู้สาวเก่านะครับจบแล้วพักก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะช่วงหน้ากลับมาสักครู่ครับ

0: Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย
1: ์วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: ฟังเพลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cut Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ Line ID MCOT FM 92

0: ฟังเพลงแบบแหลมควรนึกถึงคุณพ่อไวพศอ่ะนะฮะวันละกัดวันละแบนอย่างล่ะอ๋อขอเจอบ่ได้ซื้อเว้งอย่างมื้อนี้โอ้ยว่ากันไปนะฮะมันยังก็เกิดว่าท่านครับเพลงนี้ขอมา2คนก็เลยต้องจัดนะฮะที่แรกก็ได้จัดทวงในไทยเพราะว่ามันบ่ขอพวกนะครับหนุ่มสุรินทร์ครับขอเข้ามา1ท่านแล้วก็ป้อมบรรเทาส่งข้อความมาตั้งแต่เช้าเนี่ยกับเพลงนาคสังสีกานั่นเองฮะอ๋อโอ้แมนวะแมนเนาะเออโอ้ยลงมาซื้อเพลงมาเอาไปมากกว่าใครใดนะทศพลหิมพานต์นะฮะนะครับเพิ่นแหล่ต้องเจออาจารย์ไว้พุทธอ่ะว่ากันไปครับพี่น้องครับขอบคุณกำลังใจครับนะฮะอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ครับขอบคุณกำลังใจที่ส่งเข้ามาเอิญสร้างฝ่ามันบังเออสาวทั้งกับเชิงขอกันมาผมอยู่ห้องนอกครับผมรับโทรศัพท์เครื่องข้างนอกเราพ่องานของมาผมก็ลืม โอ้ยให้ทุกคนด้วยพี่เป๋ด้วยเอ้พี่เป้ด้วยขอบคุณมากครับถ้าชื่อเพลงผิดต้องขออภัยนะจ๊ะพอดีคนลืมเฮ้ย นะแล้วก็รักอันตรายครับจากทีมงานอำเภอปราสาทนะฮะทีมงานปั้นน้ำเป็นตัวนะครับอ๋อลืมข้อความก่อนข้อความจากทางฝั่งห้วยราชบอกว่ารอรักใต้ต้นกระโดนนะจ๊ะ จ้าน้องต้นน้ำบอกว่าสุขใดจะเท่าสุขเท่าแล้วก็อาทิตย์ละสุขไหนจะเท่าสุดสัปดาห์แล้วไอ้เป้นะขอบคุณมากครับนะฮะทางฝั่งสุราษฎร์ธานีที่ส่งกำลังใจเข้ามาขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะนะครับที่ร่วมกันกลิ้งกลางให้กำลังใจทั้งๆอินบ็อกซ์ข้อความที่ส่งเข้ามานะครับนะฮะนะครับเหลือเพลงวิธีเหล็กที่ยังไม่ได้ฟังเดี๋ยวสักครู่นะ สวัสดีครับวันนี้กับเพลงตำนานรักบางแสนผู้ใดลองอีกเนาะไปหนุ่มบ้านสวายจังหวัดสุรินทร์ครับเดี๋ยวเป้หายฟังนะสักครู่หนึ่งครับขอบคุณมากๆนะฮะตาน้องฟอร์ดเพลงที่ขอมาเพลงจากสปป.ลาววันนี้ต้องขออภัยเน็ตเราไม่ค่อยดีอ่ะถ้าในเครื่องเราไม่มีเราจะไม่ได้เปิดนะฮะเดี๋ยวไปจับพยายามหาให้นะครับตามน้องฝอนะขอบคุณมากครับกำลังใจที่ส่งเข้ามาครับแหมผมเชื่อว่าหลายคนรอนะฮะไม่ผู้ใดรอเจ้าอยู่บนรับสายนะไม่นะบ่ฮู้ว่าข่อยว่าเจ้ารอข่อยก็ต้องรอเจ้าก็ต้องรอจังสิแล้วนะครับเขาจะมาสร้างอย่างไหนนี้อย่างเนี้ยอ่ะคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ก่อนจะรับสายหน้าไมค์ดัง044696089นะเดี๋ยวฝากคุณผู้ฟังก่อนนะครับเนี่ยฝากกับในส่วนของเกียรติเอาไมค์คอนกรีตหรือบริษัท555ซีเมนต์จำกัดนะครับเราคือผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จจะเป็นงานเสาเข็มเสาไฟฟ้าแผ่นพื้นสำเร็จแผ่นพื้นสะพานนะฮะแผ่นพื้นท้องเรียบนะฮะงานคอนกรีตนะครับคอนกรีตคอสลอคอนกรีตเสริมเหล็กต่างๆนะครับงานท่อระบายน้ำท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมแรงบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับนะฮะงานหินทรายนะครับปั้นจันตอกเสาเข็มต้องบอกว่างานเล็กงานใหญ่มาปรึกษากันได้เลยนะครับที่เกียรติอำเภอคอนกรีตหรือบริษัท555ซีเมนต์จำกัดนะครับตั้งอยู่บ้านเลขที่555หมู่9ถนนเลี่ยงเมืองบุรีรัมย์สุรินทร์ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับนะฮะไปบ่อฮอดจอดป้าถึง044-637-666 044-637-666นั่นเองนะครับยังไงก็ฝากกันด้วยนะคุณผู้ฟังครับนะฮะแน่นอนครับช่วงนี้อสมทจังหวัดบุรีรัมย์ของเราจะมาทักทายดังนัดหมายกันไว้ในช่วงมือไหวจัดให้ดัง044-696-089ครับ
1: ช่วงมือไหวจัดให
0: ้ช่วงมือไหวจัดให้มาแล้วครับ1สายเอ้าเมื่อกี้สายหลุดไปมาใหม่แล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เขาเป็นเหรอคร
0: ับ เมื่อวานโทรมาแล้วไม่ใช่เหรอฮะ
2: ไม่ใช่ครับ
0: เขาไม่ใช่แล้วใครโทรเมื่อวาน
2: ไม่รู้ครับ
0: แม่นี่ดิ
2: ครับผม
0: คอยหาประเด็นอยู่โจทย์ไว้เดี๋ยวก่อนลืม เอาเพลงอะไรครับ
2: โทรหาเนเดอร์ครับ
0: โทรหาเนเดอร์
2: ครับผม
0: มอพิเศษป่ะครับ
2: มอบให้พระให้ทุกคนที่ทำบุญคร
0: ับ ให้เอาให้ทุกคนที่ทำบุญเนาะ
2: ครับผม
0: อ๋อครับครับจากหนุ่มสุรินทร
2: ์ครับผม
0: อ๋อผมดูแล้วเมื่อวานหนุ่มหนองขวางขอบคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับแม่หลงก้นขออภัยนะฮะวันนี้หลงครับโอ้ยก็จะเหม็นเจ้าอีหยังเนาะแต่คนขี้ตู้เขาเนาะนะครับนะอ้าวขอบคุณได้หลายนะ1สายเมื่อสักครู่ครับโทรหาเด้อโทรหาในเด้อนี่เด้อ044-696-089เด้อนะครับโทรบ่ติดอย่าด่าว่ากันไปนะครับ
1: ช่วงมือไวจัดให้

เอ็นหลังพิงใต้ต้นกระโดนมีคนบอกว่าโอ้ยได้ครับคิดพอสมัยนั้นเด้ลิงโทนดังขึ้นมาสันโอ้ยลิงโทนมาได้ครับรุ่นเดียวกันตัวเฮาเนี่ยบ่ต่างกันหลายลิงโทนโหลดลิงโทนสมัยก่อนนี่เพียงไหนจักบาทก่อ8บาท12บาท5บาทเพิ่นโหลดด้วยสันนี้เพิ่นโหลดไฮเบอร์พิเศษโทรมากบ่ได้เด้อนะธรรมดาเอ้าเกี่ยวกับเสียงเล็กของเจ้าลิงโทนน่ะสนงงจากของแล้วอ่ะว่าไปนะฮะอย่าว่าอะไรก็สิหัวเถาเถาแล้วดุดซื้อด้วยอ้าวพี่น้องครับช่วงนี้นะนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรหลายคนก็นะครับนะฮะจัดการเรื่องของการหว่านข้าวปลูกพืชผักต่างๆนะนะครับเพราะว่าหน้าฝนละบางคนต้องใส่ปุ๋ยนะฮะนะครับเรื่องของมันสำปะหลังบ้างนะฮะนะครับอ้อยบ้างนะครับแต่ว่าเครียดอยู่เหมือนกันเพราะว่าดินที่ปลูกอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับมันปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวนะครับดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยนะฮะแต่หลังจากนี้เนี่ยปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าครับดินเน่าคือสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะนะครับช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งหนึ่งนะครับนะฮะแน่นอนครับต้องบอกว่าเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตครับด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นนะครับกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดครับตัวช่วยนะฮะช่วยย่อยสร้างพืชสร้างสัตว์ธาตุอาหารในพืชดูดซึมได้ดีขึ้นนะฮะการใช้งานก็ง่ายนะดินเน่า1ขวดเนี่ยนะฮะ1ลิตรนะฮะผสมน้ํา200ถึง500ลิตรครับแล้วก็ฉีดพ่นลงดินเนี่ยสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่เลยนะครับนะแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษครับดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินป่าบาน1ซองทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียง699บาทคุ้มมากเลยครับจ่ายเพียง699บาทเท่านั้นนะฮะสนใจสั่งซื้อโทรด่วนเลย02-114-3990นะครับ02-114-3990นะมีค่าจะส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับเดี๋ยวผมส่งท้ายกับหนึ่งเพลงนี้จากหนูวิเตอร์ครับสัญญาณรักสัญญาณใจนะครับแล้วก็อาจจะได้ฟังเพลงรักอันตรายแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวไม่จบเลยเปิดให้ใหม่นะนะครับช่วงหน้าเรากลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่2รับสายหน้าใหม่หนึ่งสายเหมือนเดิมสักครู่กลับมาครับ

0: สมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันกฎหมายอำนวยความสะดวกฉบับใหม่ผ่านสภาแล้วหนุนประชาชนยื่นขออนุญาตง่ายรู้ผลเร็วลดเรียกเอกสารซ้ำดันระบบซูเปอร์ไลเซนส์ลดขั้นตอนและต้นทุนผู้ประกอบการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการในการใช้บริการและการอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐซึ่งหนึ่งในกฎหมายที่จะมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงดังกล่าวคือพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนฉบับใหม่ล่าสุดสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวซึ่งวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้จะมีขั้นตอนการนำขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมและประกาศใช้บังคับและจะเป็นกฎหมายสำคัญที่จะเข้ามาขับเคลื่อนการลดภาระการติดต่อรัฐและยกระดับบริการภาครัฐให้รวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้มากขึ้นกฎหมายฉบับนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านราชการทันใจและการปฏิรูปกฎหมายโดยมีเป้าหมายที่ประชาชนและภาคธุรกิจรู้ขั้นตอนระยะเวลาเอกสารและค่าธรรมเนียมของงานบริการรัฐที่ชัดเจนหน่วยงานรัฐต้องลดการเรียกเอกสารซ้ำหากรัฐมีข้อมูลอยู่แล้วหรือสามารถเชื่อมโยงจากระบบกลางได้ไม่ผลักภาระให้ประชาชนต้องนำเอกสารไปยื่นซ้ำอีกที่สำคัญกฎหมายยังเปิดให้ใช้ระบบอนุญาตหลักหรือซูเปอร์ไลเซนส์ในกิจการที่ต้องขออนุญาตจากหลายหน่วยงานที่เมื่อได้รับใบอนุญาตหลักแล้วให้ถือว่าได้รับใบอนุญาตรองที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่กำหนดจะลดปัญหาผู้ประกอบการต้องเดินเอกสารหลายรอบสมาชิกรัฐสภาญี่ปุ่นใส่หมวกนิรภัยซ้อมรับแผ่นดินไหวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นร่วมซักซ้อมแผนรับมือแผ่นดินไหวโดยการสวมหมวกนิรภัยในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิอดีตนายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะรวมไปถึงรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลร่วมซักซ้อมแผนรับมือแผ่นดินไหวด้วยการสวมหมวกนิรภัยแบบพับได้ที่เก็บไว้ใต้ที่นั่งในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นมาตรการความปลอดภัยมาตรฐานกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉินเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ในเขตที่มีภัยพิบัติทางธรรมชาติสูงรัฐสภาญี่ปุ่นได้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันภัยจากเดิมที่เป็นผ้าคลุมศีรษะกันไฟซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี1986มาเป็นหมวกนิรภัยแบบพับได้ในปี2017เนื่องจากมีข้อกังวลเกี่ยวกับความแข็งแรงและการปกป้องศีรษะจากเศษซากปรักหักพังหมวกนิรภัยนี้จะถูกบรรจุอยู่ในกล่องเก็บไว้ใต้เก้าอี้ประจำตำแหน่งของสมาชิกสภาทุกคนเมื่อมีการส่งสัญญาณเตือนภัยแผ่นดินไหวจำลองสมาชิกสภาทั้งหมดจะต้องนำหมวกออกมากางและสวมใส่พร้อมกันทันทีบรรยากาศที่เผยแพร่ออกไปมักกลายเป็นไวรัลและถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกสังคมออนไลน์เนื่องจากในการซ้อมหลายครั้งสมาชิกสภาหลายรายรวมไปถึงรัฐมนตรีระดับสูงมักจะประสบปัญหาในการกางหมวกและสวมใส่หมวกผิดด้านสมาชิกรัฐสภาบางคนต้องช่วยกันปรับสายรัดให้กันและกันในขณะที่ภาพของนักการเมืองที่ยิ้มแย้มหรือหัวเราะระหว่างพยายามสวมหมวกนิรภัยทำให้เกิดการตั้งคำถามจากสาธารณชนชาวเน็ตญี่ปุ่นบางส่วนวิจารณ์ว่ากลุ่มผู้แทนราษฎรไม่ได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของภัยพิบัติอย่างแท้จริงและควรให้ความสำคัญกับการปกป้องชีวิตประชาชนมากกว่าการทำเป็นเรื่องตลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม100

0: เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
1: ด่วนเปิดเทอมนี้ไม่รถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สอยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทออกรถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถขายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากรถขายทุกเคลื่อนไขออกรถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สอยานยนต์ช่วยที่ทุกคนวางใจ
2: โควิด-19 ยังไม่หายไปไหนเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดถ้ารู้สึกไม่สบายรีบตรวจโควิดทันทีและพักรักษาตัวจนหายป้องกันตัววันนี้เพื่อสุขภาพดีทุกวันโควิดยังไม่จบอย่าประมาทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
4: ู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
7: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
8: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
9: การคิดบวกส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะการคิดบวกกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติทั้งการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงการคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างเมื่อมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความใจเย็นมีสติ
8: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
10: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044

จกับเราได้ที่นี่ M-Quad Radio FM 92 MHz อสมท. บุรีรัมย์

0: สร้างป่านะครับกับเพลงของน้ำสุนิตานั่นเองนะครับเอิญสร้างป่าเพลงนี้นะฮะส่งตรงไปทางฝั่งกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะฮะพันขอเอิญมานี่แหละจักว่าเอิญยังคอยกันตีคว่ำไปเอิญสร้างป่าเล็กกับเรากันโอ้ยจังหวะอีอย่างไอ้เป้ก็ได้ด้วยเอาพี่เสดลูกเสียงลูกสายไอ้เป้น้ำเวสันขอบคุณมากครับโอ้อุตส่าห์มาจะเศร้าดีเจกับปั๊มปั๊มเบอร์เปิดได้เศร้านี่ก็ได้จะก็เป็นแนวใดอันปกติที่ว่ามันในเปย์นะครับเด้อผู้อื่นไอเปย์ที่เป็นความปกติที่ว่าปกตินะครับอ่ะว่ากันไปนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นต้นคูณอนันดาครับรักอันตรายนะนะครับขอบคุณมากกำลังใจนะรักอันตรายนี่น่าจะฟังทีมงานปั้นน้ำเป็นตัวฝั่งอำเภอปราสาทนะโอ้ยขอบคุณหลังไมค์ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามานะขอบคุณเพลงที่ร่วมกันขอเข้ามาตรงนี้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นจากหนุ่มในส่วนของหนุ่มสุรินทร์นะฮะนะครับตำนานรักบางแสนนี่เดี๋ยวเพลงต่อไปเปิดให้ฟังนะนะครับมีขายก่อยค่อยอายครับจากวันตะโกรีนกเจ้านะครับจากคุณแม่วันโพซายนะครับยังมาเนี่ยโอ้ยหน่อยเปกระไดสุดท้ายคืออ้ายเจ็บจากพี่สาวลำไปม่านให้หลาเปน้ำเด้อนะครับนะฮะทีมงานแคนดงนะฮะทีมงานแคนดงบอกว่าเดี๋ยวมนแคนเพลงสนุกเดี๋ยวรอขับรถก่อนจะโทรมาบอกให้เปิดจ้าได้จ้าเส้นเล็กเส้นใหญ่ก๋วยเตี๋ยวแห้งก็สั่งได้จ้าเดินทางปลอดภัยได้จ้าขอบคุณมากครับกำลังใจที่ร่วมกันส่งเข้ามาครับขอบคุณขอเป็นแฟนส่วนตัวนะครับทีมงานชุมทองนะครับหนุ่มชุมทองนะครับขอเพลงของชนอภิชาติเข้ามาเดี๋ยวเป้จัดให้ฟังนะจ๊ะขอบคุณมากครับกำลังใจทุกกำลังใจเลยนะครับอบอุ่นนะฮะช่วงนี้อ่ะคุณผู้ฟังอยู่กับเป้ปริญญาซื่อสัตย์ครับ 9:00 ถึง 10:00 เช้านะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันนะครับนะฮะแน่นอนครับช่วงนี้เราปกติเราจะมารับสายในช่วงของหน้าไม้ใจสั่งมาทาง044-696-089แต่ตอนนี้ให้คุณผู้ฟังเตรียมสายกันไว้ก่อนเพราะว่าเราจะขายยาก่อนขายยาปุ๊บเดี๋ยวเราจะมาทักทายสายหน้าไม้1สายขอปุ๊บฟังปั๊บกันเลยนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เรื่องของกล้องวงจรปิดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นของมันต้องมีนะนะครับถ้ามีติดบ้านไว้ก็อุ่นใจนะฮะไว้สอดส่องคนที่อยู่บ้านไว้เฝ้าสิ่งของนะครับของเรานะฮะนะครับไว้เป็นหลักฐานเวลามีเหตุสำคัญเนี่ยมันใช้เป็นหลักฐานได้ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันมีอะไรผิดปกติเนี่ยเราสามารถดูจากกล้องของเราได้เลยนะครับของมันต้องมีนะครับแล้วกล้องรุ่นนี้นะบอกเลยว่าชัดมากนะครับกับ Mr. CCTV V360 รุ่น A 80 Wi-Fi กล้องวงจรปิดที่ติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างให้วุ่นวายไม่ต้องเดินสายนะฮะเชื่อมกับมือถือผ่าน Wi-Fi ได้เลยเปิดดูบ้านได้จากทุกที่นะเราไปอยู่ต่างจังหวัดไปเที่ยวไปทำงานหรือว่าไปเดินตลาดก็สามารถเปิดดูบ้านได้เลยนะครับนะความคมชัดระดับ 4K ซูมได้ถึง5เท่ากลางคืนก็ชัดแจ่มเพราะว่ามีอินฟราเรดฮะจับภาพได้หมดทั้งกลางวันกลางคืนมีระบบพูดคุยตอบโต้ผ่านมือถือกับคนที่บ้านเหมือนวิดีโอคอลเลยอะนะครับสามารถคุยกันได้นะผ่านกล้องได้เลยนะครับแล้วก็จะมีโหมดแจ้งเตือนนะครับมีเวลามีอะไรผิดปกติเข้ามาในกล้องของเราเนี่ยจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็จะมีแจ้งเตือนเข้ามือถือให้เราได้รู้ว่าเอ๊ะมีใครมีอะไรผิดปกติเข้ามาคิดว่าหมดแล้วใช่ไหมยังนะฮะยังสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาปรับมองมุมซ้ายปรับมองมุมขวาปรับขึ้นบนปรับลงล่างดูทุกมุมได้เลยต้องบอกว่ามีตัวเดียวเอาอยู่นะครับนะฮะซื้อไปใช้ในบ้านก็สบายติดนอกบ้านก็ดีนะครับเพราะว่ากันน้ำกันฝนระดับ IP66 ครับอยู่นอกหลังคาเอาอยู่แน่นอนตัวกล้องรองรับเมม128จิกครับถ้าบันทึกได้ถ้าใส่เมม128จิกเนี่ยบันทึกได้ราว30วันเลยนะทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทนะครับแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษครับสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาเพียง 1,290 บาทครับสนใจโทร02-114-3990นะ02-114-3990นะครับสินค้ามีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยฝากกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับถึงเวลาแล้วที่เราจะมาทักทายในส่วนของสายหน้าใหม่ทาง044 6 0698 พร้อมแล้วโทรมาได้เลยกับช่วงหน้าใหม่ใจสั่งมาครับ
1: หน้าใหม่ใจสั่งมา
0: อสมทบุรีรัมย์ครับในช่วงหน้าใหม่ใจสั่งมา1สายมาแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเต
0: ้สวัสดีจ้า
2: เต้ขอเพลงเหนื่อยจังอยากปลุกคุณเต้
0: เหนื่อยจังฮัลโหลครับอันนี้เสียงเป้พูดครับ
2: ความฮ่อนเปลี่ยน
0: เสียงแต่อะไรนะครับพูดว่าเลยนะ
2: มันฮ่อนด้วย
0: คุณเป้อ๋อมันฮ่อนมากครับพี่เป้ส่งลมเย็นๆไปให้นะ
2: จ้า
0: จ้า
2: ขอบคุณเป็นทุกสายจ้า
0: ขอบคุณจ้า
2: เป้เป้ค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับ
2: ที่มา
0: ค
2: ุณ
0: สัญญาณไม่ดีจ้าขอบคุณจ้า
2: สว
0: ัสดีจ้าทำไมเสียงแปลกๆไม่รู้เป็นที่เครื่องรับของเราหรือเปล่านะเพราะว่ามันเป็นหลายวันมันไม่รู้อ่ะมันสัญญาณมันไม่ค่อยดีหรือว่ายังไงหรือว่าพี่เป้แฝงแรงเกินไปพี่เป้ต้องลดความหล่อลงแล้วนิดหนึ่งนะฮะจะได้ไม่ไปกลบคลื่นโทรศัพท์นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวความหล่อมันไปบังโอ้ยเจ้ากระจังพระอายเนาะสั้นคอยนาเหมือนเติบได้คอยสิบอกให้นะดื้อเงียบเพื่อนได้ข่อยกระไดนี่ว่าว่ากันไปนะครับอ่ะนะฮะขอบคุณมากครับกำลังใจอยากฟังสองชั้นหน้าไมค์ของเรานะครับเหนื่อยจังอยากฟังเสียงของใหม่ไทยใจตะวันเดี๋ยวเป้ส่งไทยเลยก็แล้วกันนะครับจบเราพักแป๊บหนึ่งในช่วงหน้านะนะครับเพลงพร้อมจีคุณผู้ฟังส่งเข้ามาดังที่ผมเกริ่นไว้เมื่อสักครู่นี้ตามคิวเดี๋ยวจะให้ฟังสักครู่กลับมาครับ
1: หน้าใหม่ใจสั่งมา

0: พอดเรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ยังคงเป็นโรคภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามดูแลตัวเองง่ายๆด้วย3ขั้นตอนสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดหมั่นล้างมือบ่อยๆและฉีดวัคซีนป้องกันตามคำแนะนำถ้าไม่สบายให้หยุดพักและพบแพทย์ทันทีสุขภาพดีเริ่มที่ป้องกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Pro Clean
3: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมท.ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมM-Cord Radio Go Green
4: โอ้ยยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Go Green
5: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cord Radio FM 92 MHz อสมท.จังหวัดบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Line ID MCOTFM 92
6: M-Cord Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

เพลงจากสันติดวงสว่างรับตามคำขอไอ้หนุ่มนาดอนเพลงพร้อจีคุณผู้ฟังส่งเข้ามานะครับจากบ้านสวายจังหวัดสุรินทร์นะครับคุณผู้ฟังนะครับเรากลับมาอยู่ด้วยกันช่วงนี้กับช่วงที่2ของชั่วโมงนี้ครับคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันกับเปปริญญาซื่อสัตย์นะครับเราอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันนะครับบรรยากาศของการฟังอสมทจังหวัดบุรีรัมย์นะครับใกล้เข้ามาทุกทีนะสำหรับการเปิดให้ลงทะเบียนนะครับเนี่ยสำหรับโครงการไทยช่วยไทยครับจะบอกว่าคนละครึ่งพัดก็คงจะไม่ใช่เพราะว่า60 40ชื่อรัฐจะจ่ายให้ถ้าใครเปิดเป๋าตังตอนนี้นะถ้าใครอัปเดตเป๋าตังแล้วก็เปิดไปในตอนนี้มันจะมีหน้าของหน้าแรกเลยนะฮะที่เราเปิดเข้าไปในเป๋าตังเนี่ยนะครับมันจะมีเป็นหน้าของไทยช่วยไทย plus นะฮะที่เขาเตรียมไว้แล้วนะนะครับรอให้ถึงวันลงทะเบียนเนี่ยเราก็จะได้กดเข้าไปเลยนะฮะกับหน้าแรกเลยมันจะมีคำว่าไทยช่วยไทย plus นะครับใช้สิทธิ์ตามมาตรการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจพอเรากดเข้าไปปุ๊บนะมันจะเข้ามา G wallet ของเราเลยนะนะครับแต่ถ้ามีการเปิดให้ลงทะเบียนเราก็จะมีการต้องยืนยันกดยืนยันประมาณนี้อ่ะนะครับ25นะ25ถึง29พฤษภาคมอย่าพลาดนะฮะนะครับพวกเราใครที่เป็นคนเก่าก็ลงทะเบียนอาจจะกดยืนยันสิทธิ์นะส่วนใครที่เป็นคนใหม่หรือผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์นี้ก็อาจจะต้องมีการลงทะเบียนนะครับผู้ที่ไม่เคยรับสิทธิ์นี้ก็จะมีการกดลงทะเบียนรับสิทธิ์และตรวจสอบผลผ่าน SMSและจะมีการแจ้งเตือนผ่านแอปเป๋าตังต่างๆนะครับก็30ล้านสิทธิ์นะนะครับกลุ่มแรกคือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับส่วนเรานะครับนะเราท่านก็จะรับ 4,000 บาทเลยนะเดือนละ 1,000 บาท4เดือนอ่ะก็นะฮะนะครับหลายคนก็มีข้อถกเถียงกันอยู่ว่าเอ๊ะนะครับแล้วคุณสมบัติอย่างไรก็ไม่ยากครับผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปณวันลงทะเบียนมีบัตรประจำตัวประชาชนนะครับนะฮะส่วนคนที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินในโครงการรัฐอื่นๆได้แก่คนละครึ่งโครงการคนละครึ่งระยะ2ระยะ3ต่างๆหรือว่าคนละครึ่งพัดต่างๆนะครับจะไม่มีสิทธิ์นาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus รอบนี้นะครับส่วนใครที่ได้คนละครึ่งไทยช่วยไทย plus ได้คนละครึ่ง plus ในรอบที่ผ่านมาก็กดยืนยันสิทธิ์รับได้เลยง่ายๆอ่ะว่ากันไปนะฮะ25นะวันแรกของการเปิดลงทะเบียนก็เตรียมนะครับลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้เลยกับผมก็โอ้ไม่ต้องห่วงผมว่าจะกดรอรับสิทธิ์เหมือนกันเอาละครับคุณผู้ฟังนะครับช่วงนี้ครับช่วงที่2ของชั่วโมงที่2นะครับ 9:30 น. ถึง 10:00 น. เช้านะนะครับเราอยู่ด้วยกันพบร้อมกับแน่นอนนะครับอันต้าโพไซดอน90มาคราบฝังแน่นคราบสกปรกคราบตรักไข้น้ำตรักกันน้ำต่างๆนี่มันล้างออกยากใช่ไหมวันนี้ผมได้นำอันต้าโพไซดอน90มาแรงมากนะครับพลังแดงดันสูง90มาเฉียดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมครับจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบนะครับแล้วก็พิเศษนะมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบไม่ตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากครับมีทั้งหมดแรงดันสูงหมดกระจายหมดละอองหมดรถน้ำต้นไม้หมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะครับตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดมือน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% ครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนนะใช้งานต่อเนื่องยาวนานไม่ต้องรอชาร์จมีสายดูดน้ำใช้งานจากถังน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติครับพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกลองและอุปกรณ์ครบชุดยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบด้วยนะในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทครับแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทแล้วก็ถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทครับมูลค่าทั้งหมดเนี่ย 3,870 บาทครับแต่วันนี้เราให้คุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นนะครับต้องบอกว่า
มีรับประกัน2ปีถ้าเครื่องมีปัญหานี่ส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมนะครับสนใจรีบเลยโทร026660008ย้ำอีกครั้ง026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดด้วยนะขอบคุณเมื่อสักครู่ครับขอบคุณสร้างคนหลายใจจากในเมืองพี่เป้ไปรับโทรศัพท์เลยนะเอ้าขอโทษครับพี่เป้ไปดื่มน้ำปัสสาวะอยู่ครับวอนพ่อต่างสินจากพี่ชายฝั่งสตูลครับฮักมีเพียงเจ้าผู้เดียวจากข้อความที่ส่งเข้ามาใจเย็นนะครับเดี๋ยวผมโทรศัพท์ให้ฟังนะคิวเยอะแล้วนะครับต้องบอกพอเปิดเพลงมันก็ยังสั่นแล้วนะเอาขออภัยเลยนะเจ้าผู้เดียวจากคุณอุเทนเนาะเดี๋ยวทยอยจัดให้ฟังต่อเพลงนี้กับสาวทั้งตะโกรีขายก้อยค่อยอายดอกอ้อทุ่งทองครับ

เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOTFM 92

0: ินไปคือนกเต่า
1: ได้จากนองมันบินไปขึ้นนกเจ้านกเจ้าเจิดแจวแซวหนีความหักอายนี้โอ้ยได้ครับอยู่กดระกำไฟครับพี่น้องว่ากันไปครับพี่น้องครับนะกับเรื่องของเก่งสยามครับนกเจ้านะครับจากพัทยาโกรีนะครับขอเข้ามาแล้วก็ก่อนหน้านั้นขายอ้อยคอยอ้ายนะครับกับเรื่องรอนะครับใครละขายอ้อยคอยใครไว้พูดได้ขอมาอ๋อไข่อ้อยค่อยไอตะโกรีนกเจ้าจากบ้านโพไซเฮ้ยไอเป๊กอะไรตดตดมันก็เลยหลงจากของมันมีบางเพลงอยู่กับจดไปอ่านบ่ออกคันเพลงผู้ใดบ่ได้เปิดได้เคลียร์ได้ไวเด้อโอ้ยต้องสื่อคุณหมอครับไกลเคลียร์ไว้ยิกไว้ได้ครับเพราะมันโอ้มันก็วัดกับโดนซื้อข่อยเด้ออันเพลงในจดไปก็ให้เดินนันหาดันคิดพ่อได้ก็ให้แน่เพลงคิดพ่อบ่คิดพ่อนี่มันก็ลืมไปเลยบัดนี่อันจะเครียดด้วยกันเด้อเจ้าผู้เดียวก่อนว่าเป็นคนที่สองแก่คู่เมืองเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะสองท่านแล้วนะนะครับเจ้าผู้เดียวของดิดคิตตี้นี่เดี๋ยวจัดให้ฟังเรียงต่อไปเลยแต่ว่าตอนนี้ฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับเครื่องดักยุงและแมลงครับช่วงนี้ฝนตกชุกยุงก็เยอะยุงกัดปุ๊บคันเป็นตุ่มคันไม่พอเอาโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายมาฝากเราด้วยทำไงดีอ่ะไม่อยากเสียเวลาหาทางรักษาไม่อยากเสียเงินไม่อยากจะบางทีมันเสียชีวิตด้วยดินะฮะบางโรคเนี่ยอาจจะมีอัตราการตายน้อยแต่ว่าถ้ามันรุนแรงกับใครมันรักษาไม่ค่อยหายดังที่เราเห็นดาราอย่างพี่ปอพิสดีหรือว่านักร้องอย่างวิเดราวงเทวันอย่างเงี้ยท่านเสียชีวิตเพราะไข้เลือดออกนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ให้ยุงกัดจะดีมากๆวันนี้ผมแนะนำฮะนะครับกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักกันนะครับสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กนะแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปไม่สามารถบินออกมาได้ตัวตะแกรง2ชั้นไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยทุกคนในบ้านนะครับครอบคลุมพื้นที่ถึง100ตารางเมตรตั้งกลางบ้านปกป้องเราได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกได้ว่าโชคดีครับเพราะเรามีโปรพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงได้ไป1เครื่องพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติ 1,990 บาทครับแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นราคา690บาทแล้วก็ยังได้เครื่องช็อตยุงพกพาไปอีก1เครื่องราคา690บาทรวมสินค้าที่ได้ไปเนี่ย 3,370 บาทครับแต่ไม่ต้องจ่ายเราให้คุณจ่ายเพียง990บาทครับย้ำครับ990บาทเท่านั้นนะโทรมาเลยครับที่เบอร์026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีครับย้ำเบอร์โทร026660008ของแท้ตรงที่ทีวีไดเรกเท่านั้นนะครับขอเข้ามา2คนจัดให้ก่อนครับเหมือนเดิมเจ้าผู้เดียวจากคุณอุเทนครับแล้วก็มี1สายทางคู่เมืองบอกเอาเพลงนี้ด้วยนะจัดไปครับผมดิดคิตตี้ครับเดี๋ยวไงฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยแล้วก็พักนะช่วงหน้ามาอยู่ด้วยกันในช่วงของรายการรู้เท่าทันวิชาชีพหลังฟังข่าวหลังพัก

0: ขณะนี้เวลา 10:00 นสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีโดยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20ธันวาคม2447ครบรอบนักสัตว์10นักสัตว์120ปีเมื่อวันที่20ธันวาคม2567และทรงดำรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีครบ1ศตวรรษ100ปีเมื่อ25กุมภาพันธ์2569ในการนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติในการประชุมสามัญเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2568มีมติรับรองการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22พฤศจิกายนเวลา 7:00 นส่วนกลางจัดพิธีณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประสงค์จำนวน100รูปซึ่งสมเด็จพระมหาที่ซึ่งสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมและเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสครบ100ปีแห่งการยกย่องพระกิตติคุณพระราชกรณียกิจณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในโอกาสนี้นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีด้วยสมเด็จพระมหาวีระวงศ์จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธอังคีรสจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีได้ถวายธูปเทียนแผ่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีต่อมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีได้อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลและอาราธนาพระปริตรจากนั้นพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์หลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์พระสงฆ์ได้สวดสดับกรและอนุโมทนาถวายอดิเรกจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีได้กรวดน้ำเพื่อถวายพระราชกุศลก่อนระก่อนกราบลาสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เป็นอันเสร็จพิธีพระดอนเชื่อลงทะเบียนไทยช่วยไทยพระจันทร์นี้แอปไม่ล่มนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเตรียมความพร้อมลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสของแอปพลิเคชันเป๋าตังวันที่25พฤษภาคมนี้ว่าบัตรคนละครึ่งเดิมไทยช่วยไทยพลัสเป็นการลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยซึ่งกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบครั้งที่ผ่านมาการลงทะเบียนเป็นไปด้วยดีและเชื่อว่าธนาคารกรุงไทยเคยผ่านการลงทะเบียนในลักษณะนี้มาหลายครั้งดังนั้นการลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้น่าจะรับรื่นซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียน 25-29 พฤษภาคมย้ำว่าไม่น่าจะมีปัญหาใดๆส่วนการเชื่อมโยงระบบดิจิทัลของภาครัฐจะมีการผลักดันเรื่องของประวัติอาชญากรรมเข้าเป็นวาระเร่งด่วนในการประชุมวันนี้หรือไม่เนื่องจากรัฐบาลพยายามเดินหน้าปราบปรามเรื่องนี้อยู่แล้วนายพระดอนกล่าวว่าการประชุมในวันนี้อาจไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดเนื้อหาสาระแต่รัฐบาลมีการผลักดันอยู่ตลอดโดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมการเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งนายกรัฐมนตรีเคยเน้นย้ำเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆขณะนี้หลายหน่วยงานเริ่มที่จะดำเนินการแล้วและจะนำข้อมูลไปให้ภาครัฐนำไปใช้ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการในกระบวนการ
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990

0: บุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
1: ด่วนเปิดเทอมนี้ไม่รถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สอยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทเอารถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากเราขายทุกเงื่อนไขเอารถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สอยานยนต์ช่วยที่ทุกคนวางใจ
2: คุณคะโควิด-19 ยังไม่หายไปไหนนะคะ
3: ใช่แล้วครับเราต้องดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 ง่ายๆแค่
2: สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
3: ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล
2: ์รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตร
3: และถ้ามีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที
2: เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
3: ร่วมใจป้องกันโควิด-19 ด้วยกันนะครับ
2: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: โอ้ยยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
8: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
9: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
7: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
8: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
9: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044

FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่0446960089 LINE ID MCOTSM92

0: หลายใจไม่ชอบคนหลายใจไม่ถูกใจคนหลายใจแต่ตัวเองก็หลายใจเองแบบนี้ก็เยอะนะอ่ะว่ากันไปนะครับสร้างคนหลายใจครับว่าเป็นของไม้พิรมพรครับเพลงจากในเมืองที่ส่งเข้ามานะขอบคุณมากๆครับแล้วก็เพลงจากไผ่พงศธรครับสุดท้ายคืออ้ายเจ็บนั่นเองฮะคุณผู้ฟังส่งเข้ามาเพลงสุดท้ายคืออ้ายเจ็บจากใครขอมาเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนนะฮะ คุณหมอขออนุญาตพิจารณาตัวหนังสือตัวเองก่อนนะครับนะฮะพูดไอ้ขอทางพี่สาวลำไปมาดบอกว่าให้หลาเป้ด้วยเพลงนี้นะครับแล้วก็เพลงสร้างคนหลายใจนะครับขอบคุณมากๆจากในเมืองของเราที่ส่งเข้ามานะครับคุณผู้ฟังนะฮะก็นะครับกลับมาอยู่ด้วยกันนะในชั่วโมงที่3ครับ10โมงถึง11โมงเช้าครับคุณผู้ฟังยังอยู่ด้วยกันกับเป้ปริญญาในช่วงเบรกนี้นะนะครับขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะครับอยากสิฮักได้เด้นะครับจากทางฝั่งหนองขวางนะครับคนช้ำที่อัมพวาจากทางถนนบุรีรัมย์สุรินทร์ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็เพลงก่อนหน้านั้นที่ยังไม่ได้ฟังก็มีขอบคุณแฟนส่วนตัววันพ่อตากสินได้ฟังแน่นอนชั่วโมงนี้เอาละครับคุณผู้ฟังฮะเรากลับมาอยู่ด้วยกันช่วงนี้อสมทจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นความถี่ FM 92.00 ดูไลน์คุณผู้ฟังในชั่วโมงที่3แล้วแป๊บเดียวเนาะแป๊บเดียว10โมงแล้วอ่ะแป๊บเดียวจะเที่ยงแล้วแป๊บเดียวนะฮะจะถึงเวลาพักแล้วแป๊บเดียวจะเลิกงานแล้วแป๊บเดียวจะวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดแล้วเป็นไงบ้างฮะบางคนบอกว่าเอาตัวที่นี่อยู่ที่นี่ทำงานใจอยู่ที่วันหยุดไปแล้ววันหยุดบอกตรงๆว่าเหมือนไม่ได้หยุดเพราะอะไรเอาช่วงนี้วุ่นวายกับท้องไร่ท้องนานะไปหว่านข้าวไปดูแลนู่นนี่นั่นนะฮะนะฮะวุ่นวายกับซื้อปุ๋ยวุ่นวายกับการเพาะปลูกต่างๆแหมก็ธรรมดาช่วงหน้าฝนนะครับแต่ก็ดีอย่างนึงหน้าฝนนี่โอ้โหมองไปต้นไม้ใบหญ้ามันเขียวจีมันสบายหูสบายตาดีจังเลยอ่ะนะครับก็ส่งกำลังใจให้กันในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้อสมทจังหวัดบุรีรัมย์ครับนะฮะช่วง10โมงถึง10โมงครึ่งนะกับรายการรู้เท่าทันมิจฉาชีพครับ
1: ช่วงรู้เท่าทันมิจฉาชีพกับดีเจเป้ปริญญา
0: ช่วงรู้เท่าทันมิจฉาชีพกับเป้ปริญญาครับแหมหลายคนบอกว่าเอ๊รู้เท่าทันมิจฉาชีพในวันนี้พี่เป้มีเรื่องอะไรมาฝากกันนะครับวันนี้แน่นอนฮะพูดถึงเรื่องของมิจฉาชีพมันมาทุกรูปแบบเรื่องของการเตือนภัยนะครับจากทางหน่วยงานต่างๆเองเพราะว่ามีการปลอมแปลงเอกสารนะครับปลอมแปลงนู่นนี่นั่นนะฮะหรือว่าปลอมไลน์นะครับปลอมเฟซบุ๊กปลอมเพจเป็นหน่วยงานต่างๆเพื่อไปหลอกลวงพี่น้องประชาชนเยอะแยะมากมายช่วงนี้นะฮะแน่นอนครับนะครับเรื่องของน้ำมันแพงข้าวของแพงค่าไฟก็แพงนะเพราะว่ามันร้อนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหจากบ้าน 2,000 3,000 นี่ขึ้นเป็น 5,000 6,000 เลยนะหนักหนาสาหัสเหมือนกันหลายคนก็ไปเห็นโฆษณาว่าเอ๊ะมันขายอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าแม่น่าสนใจนะประหยัดไฟได้ 20-30% อะไรก่อนคำโฆษณาเขาอะนะครับซึ่งแน่นอนครับทางการไฟฟ้าเขาก็ออกมาเตือนเหมือนกันว่าให้ระวังมิจฉาชีพโฆษณาชวนเชื่อขายอุปกรณ์ช่วยจัดการพลังงานครับนะครับหรือว่าอุปกรณ์ประหยัดไฟที่ระบุสรรพคุณเกินจริงย้ำชัดว่าอุปกรณ์ดังกล่าวไม่สามารถลดค่าใช้ไฟฟ้าได้จริงพร้อมชี้เป้าอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานนี้อาจจะเกิดเป็นไฟฟ้าลัดวงจรและอาจจะเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายลักลอบใช้ไฟฟ้าหากมีการดัดแปลงมิเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนะฮะจากผู้ที่อยากได้ประหยัดไฟจะกลายเป็นบุคคลที่ไปลักลอบใช้ไฟหรือว่ากระทำความผิดกฎหมายนี่แบบนี้มันก็แย่นะอันนี้ต้องระวังนะฮะนะครับทางการไฟฟ้าเองบอกว่ายังไม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดใดที่เสียบปลั๊กแล้วจะช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ทันทีนะครับการหลงเชื่อติดตั้งอุปกรณ์ที่แอบอ้างจากนอกจากจะเสียประโยชน์กล่าวแล้วเนี่ยหากมีการดัดแปลงเพื่อหวังผลให้มิเตอร์เดินช้าลงจะถือว่าเป็นการกระทำความผิดกฎหมายฐานลักทรัพย์พลังงานไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรนะอันนี้ต้องระวังนะฮะนะครับอย่าไป เชื่อนะครับคำที่เขากล่าวโฆษณาเพราะว่ามันก็อยากได้ตังค์ของเรานั่นแหละต้องระวังนะครับนะฮะสิ่งที่ช่วยให้เราประหยัดได้จริงก็คือตัวเรานี่แหละนะครับลองไม่เปิดพัดลมไม่เปิดแอร์ไม่เปิดอะไรดูประหยัดเลยนะมันอยู่ไม่ได้ไหมล่ะติดตั้งโซลาร์เซลล์ก็ได้นะแต่ต้องมีเงินเยอะนะเพราะว่ามันแพงอ่ะว่าไปนะครับคุณผู้ฟังแม่พูดถึงเรื่องของการหลอกค้าหลอกขายสินค้าปลอมแล้วเนี่ยมาพูดถึงการเตือนภัยการกลลวงมิจฉาชีพซึ่งผมไปเจอในเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทยนะครับเขาออกมาเตือนนะครับเรื่องของการหลอกเปิดกล้องสแกนหน้าเอ้าผมไม่ต้องหลอกแล้วครับผมวิดีโอเต็มหน้าเฟซผมเลยโอ้น่ากลัวจริงเลยอ่ะนะครับเขาบอกว่าสีเอ๊ะรู้ทันเตือนภัยกลโกงมิจฉาชีพหลอกให้เปิดกล้องสแกนหน้าครับแก๊งคอลเซ็นเตอร์นี่หลอกให้เปิดกล้องนะหลอกคุยวิดีโอคอลเพื่อเก็บข้อมูลใบหน้านะครับแอบอ้างเป็นตำรวจนะฮะบังคับให้เปิดกล้องเพื่อขอบันทึกภาพและการสนทนาโดยอ้างว่าใช้เป็นหลักฐานนะครับบางทีชวนให้แอดไลน์ปลอมเพื่อโอนเงินให้โดยขอข้อมูลส่วนตัวเพื่อยืนยันตัวตนและเก็บภาพใบหน้าบางทีโทรมาจีบชักชวนเป็นดาราหรือเสนอผลประโยชน์ที่เกินจริงเพื่อหลอกให้เปิดกล้องเพื่อดูหน้าตาและสัดส่วนอันนี้ต้องระวังจะโดนแบล็กเมลนะครับฝากกันด้วยนะครับแนวที่สำคัญอย่าไปคุยกับใครที่ไม่รู้จักเอาเป็นว่าไม่เชื่อไม่คุยไม่โอนไม่โลภเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อนะทุกเรื่องนะฮะไม่ต้องไปเชื่อมันโทรมาจากไหนก็บอกว่าตำรวจสอบสวนกลางลองหาเบอร์ในอินเทอร์เน็ตแล้วก็โทรกลับไปสิบอกตำรวจไซเบอร์ลองหาเบอร์ตำรวจไซเบอร์แล้วโทรไปสิว่ามันมีแบบนี้ไหมโทรมาจากสพเมืองบุรีรัมย์ลองโทรหาเบอร์สพเมืองบุรีรัมย์ดูสิซึ่งเบอร์เราหาเองได้ไม่ต้องให้มันติดต่อให้เพราะว่ามันก็พวกเดียวกันน่ะผู้กองปล่อยเปรตทั้งนั้นน่ะอย่าไปเชื่อมันนะครับเราต้องเอ๊ะใจเอ๊ะนี่ติดตามข่าวคราวบ่อยๆมันจะทำให้เราได้รู้เทคนิควิธีการของแก๊งเหล่านี้เพื่อจะเป็นเกราะป้องกันตัวเราเองนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับไม่เชื่อไม่คุยไม่โอนไม่โลภไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะหากว่าเราสงสัยว่าเราโดนโกงโดนหลอกต่างๆโทรสายด่วน1441ครับนะฮะบช.สท.สายด่วน1441ปรึกษาพูดคุยอายัดบัญชีเบอร์นี้เลยนะครับหรือว่าแจ้งความที่สภ.ใกล้บ้านนะฮะที่เว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ www.thaipoliceonline.go.th เว็บไซต์ thaipoliceonline.go.th นะในเพจในเฟซใน ไลน์โจรระวังโจรหลอกซ้ำนะฮะฝากกันด้วยนะครับก็ได้แต่หวังว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้ทุกท่านไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพกับช่วงรู้เท่าทันมิจฉาชีพกับเป้ปริญญานะครับ
1: ช่วงรู้เท่าทันมิจฉาชีพกับดีเจเป้ปริญญา
0: ช่วงรู้เท่าทันมิจฉาชีพกับเป้ปริญญาครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่งนะเรามีเรื่องของการเตือนภัยนะครับมาฝากทุกท่านนะไม่เชื่อไม่คุยไม่โอนไม่โลภไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพท่องไว้นะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เวลาหมดแล้วในเบรกนี้ฝากกันด้วยนะกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ครับแอปเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลาแอปเดียวที่ทำให้เราเชื่อมไว้ด้วยกันเปิดช่อง9 Mcot SC ช่องหมายเลข30ฟังวิทยุออนไลน์ฟังอสมทบุรีรัมย์ของเราผ่านแอปนี้ได้เลยแอป Mcot Connect นะครับดาวน์โหลดได้ทั้ง Android ทั้ง iOS วันนี้ให้คุณไม่พลาดทุกการติดต่อไม่พลาดทุกข่าวสารจากทุกสื่อของอสมทของเราโหลดกันเลยนะครับผมก็ฝากกันด้วยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเป้ส่งได้กับ1เพลงจากชวนอภิชาติครับทีมงานชุมทองที่ส่งไลน์เข้ามานะฮะขอเป็นแฟนส่วนตัวนะครับเป็นแฟนต้องส่วนตัว กับชวนอภิชาติเดี๋ยวยังไงให้คุณผู้ฟังได้พักก่อนแป๊บหนึ่งนะหลังพักเรากลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของชั่วโมงนี้สักครู่นะครับ

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย
1: ์วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: เสียงนี้ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายให้ความสดชื่นแต่เสียงนี้คือสัญญาณอันตรายพาหะโรคร้ายไข้เลือดออกมาร่วมกันปกป้องคนที่คุณรักด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหยุดวงจรโรคร้ายไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: ฟังเพลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOTFM 92
5: อสมทบุรีรัมย์ FM 92 MHz คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง
7: เป็น

FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MGOTSM 92

อยากสิฮักได้ดีฮักได้คือสิดีเนาะนะครับกับเพื่อนกัญญารัตน์ครับจากหนุ่มน้องขวางที่ส่งเพลงนี้เข้ามานะนะครับอยากสิฮักได้ดีจัดให้ฟังเรียบร้อยนะครับนะก็ขอบคุณมากๆครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับรุ่งสุริยาครับพี่ชายฝั่งสตูลครับวอนพ่อตากสินนานะครับเพจจัดให้ฟังเรียบร้อยนะครับผมนะครับเรากลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้ช่วงที่2ของชั่วโมงที่3เลยครับกับการดูไลน์คุณผู้ฟังในช่วง 10:30 น.ถึง 11:00 น.เช้านะคุณผู้ฟังอยู่กับเป้ปริญญาซื่อสัตย์ครับนะฮะขอบคุณกำลังใจนะครับพี่เป้ลืมเพลงผมใช่ไหมผมลืมจริงๆผมบอกแล้วว่าผมจำไม่ได้ว่า1ท่านโรงกลึงฝั่งประสาทใช่ไหมขอเพลงของจ๊ะเข้ามาเดี๋ยวจัดให้ฟังไม่ลืมแน่นอนรอบนี้ก็ไม่ใช่ลืมหรอกผมจดแล้วผมงงไงไม่ใครขอเพลงอะไรประมาณนี้นะนะครับมีคนช้ำที่อัมพวาก็มาอันนี้อ่านไปแล้วเนาะนะครับมีลอยฮักลอยซึ่งครับป่าเชิดครับหลังไมค์ส่งเข้ามานะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับยังเหลืออะไรนะยอมจำนนฟ้าดินคนช้ำที่อัมพวาจ๊ะอาสยามเดี๋ยวเปิดเห็นนางเงียบๆฟาดเรียบนะคะให้ฟังหลายฮักหลายซึ้งนะนะครับเดี๋ยวดูไลน์ก่อนว่ามีอีกไหมน่าจะประมาณนั้นนะฮะเลยนี่ครับเอาไว้ไม่เยอะแล้วฮะเหลือ4 5คิวนิดๆหน่อยขอบคุณมากครับกำลังใจที่ส่งเข้ามานะคุณผู้ฟังครับอยู่ด้วยกันช่วงนี้กับเป้ปริญญาซื่อสัตย์นะฮะดูไลน์กันในช่วง 10:30 ถึง10:30 ถึง 11:00 นนะครับกับการอยู่เป็นกำลังใจกับคุณผู้ฟังนะฮะบรรยากาศของการฟังอสมทจังหวัดบุรีรัมย์นะครับกับคุณผู้ฟังได้หลายท่านที่ฟังเพลงไปด้วยทำงานไปด้วยบางคนนี่บอกว่าโอ้ช่วงนี้นะครับภารกิจหนักอึ้งเช้าต้องลงท้องไร่ท้องนาก่อนไปดูแลน้ำดูแลข้าวก่อนให้สายมาอาบน้ำมาทำงานนะครับพอเลิกงานก็กลับไปอยู่ท้องไร่ท้องนาเอาสู้ๆนะฮะส่งกำลังใจให้นะครับกับคุณผู้ฟังทุกคนก็แล้วกันนะส่วนหลายๆคนที่บอกว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับก็ยังคงทำงานเหมือนเดิมรับหมองานเหมือนเดิมนะครับงานตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมต่างๆอยากได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างวันนี้นะครับเครื่องไม้เครื่องมือช่างนะครับครบวงจรนะครับตั้งแต่รากฐานจนหลังคามาที่เดียวครบจบผมแนะนำครับกับสุ้ยเฮงเสงโฮมมาร์ทนะครับสุ้ยเฮงเสงโฮมมาร์ทเนี่ยเราเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ SCG และแบรนด์อื่นๆอีกมากมายครับเป็นร้านวัสดุก่อสร้างรวมไปถึงเครื่องไม้เครื่องมือช่างที่มีครบวงจรแน่นอนนะครับนะฮะแวะมาไม่ผิดหวังงานเหล็กงานปูนงานคอนกรีตนะครับวัสดุมุงหลังคา SCG พร้อมทีมงานถอดแบบประเมินราคาติดตั้งรับประกันความมาตรฐานกว่า10ปีงานไม้ฝาไม้ระแนงไม้พื้นไม้เชิงชาย SCG นะครับงานอิดมอนอิดบล็อกแก้วอิดมวลเบางานวงกบประตูหน้าต่างบานพับลูกบิดต่างๆมีครบเรื่องของสุขภัณฑ์นะครับยี่ห้อดังๆอย่างคอตโตอเมริกันสแตนดาร์ดนี่งานกระเบื้องปูพื้นกระเบื้องบุผนังคิ้วยาแนวปูนกาวครบคันอุปกรณ์ไฟฟ้างานประปานะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าโอ้ที่นี่ก็มีนะครับของใช้จิปาถะครบครันนะครับนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเดี๋ยวเดือนหน้าก็ได้เงินเพิ่มจาก300เป็น 1,000 บาทนะฮะที่ทางรัฐช่วยเนี่ยสามารถไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือช่างนะครับหรือว่าของตกแต่งบ้านได้นะครับที่ซุยเฮงเสงโฮมมาร์ทเรายินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็เรื่องของงานสีเคมีพันJBPTOA ถังเก็บน้ำถังบำบัดที่นี่ก็มีนะครับนะฮะอุปกรณ์ห้องครัวพวกซิงค์พวกบานซิงค์นะครับนะครับมีครบครันเครื่องไม้เครื่องมือช่างนะครับยี่ห้อมากิต้ามาร์คเทคบอสโอซุกะพุกคินต่างๆมีเยอะแยะมากมายสว่านหินเจียตู้เชื่อมนะครับจะเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับชุดแปลงไฟต่างๆมาที่นี่ครบแน่นอนนะครับกับโฮมมาร์ทซุยเฮงเสงใกล้แยกเสนสี่เหลี่ยมอนุสรณ์ก่อนถึงท่อวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์นะพี่เป้ลืมบอกไปว่าช่วงนี้เนี่ยทางร้านของเรามีสินค้าลดราคากับ Mid Year Sale จัดหนักจัดเต็มลดราคามากถึง 80% เลยนะครับโปรโมชั่นลดราคาครึ่งปีพบกับสินค้าโปรโมชั่นในแต่ละวันลดราคาพิเศษจริง
นะครับแวะไปกันได้นะใกล้แยกศิลป์สิรินุสรก่อนถึงทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์นะครับนะฮะก็เปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับปิด1วันก็คือวันอาทิตย์นะแวะไปกันได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็น0446110006หรือ0898487222นะครับฝากกันด้วยนะกับสวิงสิงโฮมมาร์ทแวะไปใช้บริการไม่ผิดหวังครับ

จะได้ก้มหน้ารับเนียนๆเพลงของกันนภัทรครับเพลงประกอบละครมนรักแม่กลองนะกับเพลงนี้คนช้ำจี้อัมพวาได้ครับเพลงที่คุณผู้ฟังร่วมส่งเข้ามาก็ขอบคุณมากมากครับนะฮะจัดให้ฟังเรียบร้อยดาเราอยู่ด้วยกันช่วงนี้ครับอสมทจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นความถี่ FM 92.00 นะครับส่งกำลังใจให้กัน 10:30 ถึง11โมงเช้านะครับกับบรรยากาศที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็อย่างที่บอกไปวุ่นวายภารกิจหน้าที่หลายอย่างอยู่ก็สู้กันต่อไปนะครับนะครับบางคนบอกว่านะนะครับช่วงนี้นะครับก็ลุยหลายอย่างทั้งงานงานประจำงานรับเหมาเรื่องของงานท้องไร่ท้องนาก็ต้องลุยชีวิตยังไม่สิ้นดิ้นกันต่อไปสู้ๆนะครับอ่ะนะครับช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังนะครับชาวพฤษภาของเราเตรียมเฮได้เลยครับกับสมาชิก SCG Family Plus นะครับกับสุยิงสิงห์โฮมานานะครับถึงเวลาฉลองคิวฉลองวันเกิดของเราแล้วนะฮะใช้20คะแนนครับแลกรับฟรีกระเป๋าสุดคูลไอเทมคู่ใจดับร้อนรับที่หน้าร้านได้เลยใครที่เกิดเดือนนี้ครับรีบมารับของขวัญสุดพิเศษครับสินค้ามีจำกัดนะฮะ20ชิ้นเท่านั้นนะครับก็สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก VIP ที่เกิดในเดือนพฤษภาคมนี้เท่านั้นนะฮะใช้20คะแนนแลกรับกระเป๋าสุดคูล1ใบนะครับนะก็ต้องบอกว่า1สิทธิ์ต่อสมาชิก1ท่านนะครับนะตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาอ่ะก็ฝากกันด้วยฮะที่ซูเองสิงโฮมานะนะครับผมมองวันที่ผิดนะฮะไว้ไปก็ได้นะวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างมีครบครันนะที่นี่เลยนะครับฝากกันด้วยนะกับซูเองสิงโฮมบาทครับ044611006หรือ0898487222นะครับนะก็ฝากกันด้วยนะกับซูเองสิงโฮมบาทแวะไปใช้บริการกันได้เลยช่วงนี้ยังมีมิดเยเซลลดราคากลางปีลดราคาต่ำกว่าทุนกว่า80โอ้โหลดกว่า 80% น่ะต้องบอกว่าสุดยอดมากๆนะครับที่ซุยเฮงเสงโฮมมาร์ทนะครับผมเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะฮะหยุดวันอาทิตย์1วันนะจ๊ะคุณผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วฮะเดี๋ยวยังไงเป้ส่งท้ายกับ1เพลงนี้นะครับจากคุณอุเทนใช่ไหมที่ส่งข้อความมายอมจมน้ำฟ้าดินผมหยิบเวอร์ชันของหญิงทิติการให้ฟังเดี๋ยวจบแล้วฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยแล้วก็พักก่อนนะช่วงหน้าเรากลับมาอยู่ด้วยกันสักครู่ครับ

0: นี้เวลา 11:00 น.สถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสิงห์ทุวราวันผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุม28สน.ที่มีจุดตัดรถไฟพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือและกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาทางระยะสั้นระยะกลางระยะยาวหลังเกิดเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงโดยมีสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ที่มีจุดตัดทางรถไฟรวม28สน.ครอบคลุม58จุดตัดทั่วกรุงเทพมหานครแยกเป็นบก.น.1มีจุดตัดทางรถไฟ14จุดประกอบไปด้วยสน.นางเลิ้ง1จุดสน.ดุสิต4จุดสน.ดินแดง1จุดสน.พญาไท3จุดสน.มักกะสัน5จุดบก.น.2มีจุดตัดทางรถไฟ15จุดประกอบด้วยสน.เตาปูน3จุดสน.ประชาชื่น3จุดสน.ดอนเมือง3จุดสน.ทุ่ง2ห้อง4จุดสน.บางซื่อ2จุดบก.สน.3มีจุดตัดทางรถไฟ4จุดประกอบด้วยสน.ลาดกระบัง1จุดสน.จระเข้น้อย3จุดบก.น.4มีจุดตัดทางรถไฟ3จุดประกอบด้วยสน.ประเวศ2จุดสน.หัวหมาก1จุดบก.น.5มีจุดตัดทางรถไฟ7จุดประกอบด้วยสน.ท่าเรือ2จุดสน.พระโขนง1จุดสน.คลองตัน1จุดสน.ทุ่งมหาเมฆ2จุดสน.ลุมพินี1จุดบก.น.7มีจุดตัดทางรถไฟ6จุดประกอบไปด้วยสน.ตลิ่งชัน2จุดสน.บางกอกน้อย1จุดสน.ธรรมศาลา2จุดสน.บางพลัด1จุดบก.น.8มีจุดตัดทางรถไฟ2จุดประกอบไปด้วยสน.ตลาดพลู1จุดสน.บางยี่เรือ1จุดบก.น.9มีจุดตัดทางรถไฟ7จุดประกอบไปด้วยสน.ท่าข้าม3จุดสน.บางขุนเทียน2จุดสน.สมแดม2จุดและบก.น6ไม่มีจุดตัดทางรถไฟเดินหน้าแล้วลุงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมเพิ่มอำนาจต่อรองเกษตรกรนายจรัญเจริญทรัพย์นายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดตั้งลุงชุมชนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรีภายใต้ชื่อวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยว่าขณะนี้ได้จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่1เมษายน2569เพื่อเป็นหลงชุมชนต้นแบบในการรวบรวมรับซื้อจำหน่ายและต่อยอดการแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมโดยมีเกษตรกรและผู้ประกอบการในชุมชนที่มีประสบการณ์ร่วมบริหารจัดการสำหรับการจัดตั้งหลงชุมชนเกิดจากความต้องการของเกษตรกรที่ต้องการมีช่องทางบริหารจัดการผลผลิตของตนเองโดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากและราคามีความผันผวนการรวมกลุ่มในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนจะช่วยให้เกษตรกรสามารถรวบรวมผลผลิตวางแผนการจำหน่ายกำหนดมาตรฐานของคุณภาพและผลักดันราคาที่เหมาะสมกับต้นทุนการผลิตได้ดีขึ้นแทนการพึ่งพากลไกตลาดเพียงด้านเดียวนายจรัญกล่าวว่าปัจจุบันราคามะพร้าวน้ำหอมหน้าสวนในจังหวัดราชบุรีปรับตัวดีขึ้นอยู่ที่ประมาณลูกละ 15-18 บาทซึ่งเป็นระดับราคาที่เกษตรกรพอใจ Kick off โครงการไทยช่วยไทยเสมาช่วยผู้ปกครองลดค่าครองชีพนำสินค้าราคาถูกจำหน่าย 1,000 โรงเรียนทั่วประเทศนายพีรพันธ์เหมรัตน์เลขาธิการคณะกรรมการสกสคพร้อมด้วยนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยเสมาช่วยผู้ปกครองลดค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วงเปิดเทอมนำร่องที่โรงเรียนพรตปิพยพยัตเขตลาดกระบังเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนและบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนายวิทยากรเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมดังกล่าวภายใต้นโยบายไทยช่วยไทยเพื่อไทยประชาชนเข้าถึงสินค้าจำหน่ายในราคาประหยัดมาจำหน่ายในราคาพิเศษรวมกว่า300รายการลดสูงสุด 50% พร้อมกับแจกคูปองเงินสด50บาทให้แก่ประชาชนนำมาเลือกซื้อสินค้าอีกด้วยและมีเป้าหมาย1,000โรงเรียนทั่วประเทศโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเดือนสิงหาคม2569
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมง

0: อดไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: กำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้

0: จ่ายเพียง499บาทเอาได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากเราขายทุกเงื่อนไขเอารถง่ายและรถไวตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สอยานยนต์ช่วยทุกคนวางใจ
1: โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ยังคงเป็นโรคภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามดูแลตัวเองง่ายๆด้วย3ขั้นตอนสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดหมั่นล้างมือบ่อยๆและฉีดวัคซีนป้องกันตามคำแนะนำถ้าไม่สบายให้หยุดพักและพบแพทย์ทันทีสุขภาพดีเริ่มที่ป้องกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio โกกรีน
2: Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
3: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออน

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
1: ู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
5: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติMCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
6: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044 6

0: ียบกิ๊กเพียบนะคะ
1: MCOT Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOT FM 92

เอารักมาให้เหมือนเอาใจมาเจ็บนะครับกับเพลงนี้จากบนแก่นคุณครับหมอพิเศษไปรังกวางแค่นดงด้วยนะกำลังเดินทางอยู่นะครับตามจริงออกมาตั้งแต่ช่วง9โมงแล้วล่ะ10โมงแล้วล่ะแต่ว่าตอนนั้นยังบอกไม่ได้ฟังก็เลยบอกจะฟังตอนนี้ก็เลยอ่ะจัดให้ฟังได้ครับเพลงเอารักมาให้เหมือนเอาใจมาเจ็บอยากฟังบัลลัมบัลลัมของมนแคนผมก็พยายามเปลี่ยนเพลงเพื่อให้หลากหลายนะจัดเพลงนี้ฟังไม่รู้จะถูกใจหรือเปล่านะฮะเอารักมาให้เหมือนเอาใจมาเจ็บแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับสาวจ๊ะนะครับเห็นนางเงียบๆฟาดเรียบนะคะเพลงนี้จากทางฝั่งหนุ่มๆโรงกลึงฝั่งภาษาที่ก็ขอมาตั้งนานแล้วฮิเป้ลืมเปิดจัดให้ฟังเรียบร้อยนะครับเรากลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้ครับกลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงสุดท้าย5โมงเช้าถึงเที่ยงวันนะคุณผู้ฟังยังอยู่กับเป้ปริญญาซื่อสัตย์นะครับเราอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันนะฮะบรรยากาศของการฟังอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ครับหลายคนบอกว่าฟังเพลงไปด้วยทำงานไปด้วยฟังเพลงไปด้วยก็เพลินๆไปนะครับแป๊บเดี๋ยวนี้สี่ยังวันละเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกกันจริงๆเอาเป็นว่าเราส่งกำลังใจให้กันนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันพร้อมกับร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์ครับนะฮะแน่นอนครับเรื่องของกระจกรถยนต์กระจกรถยนต์คุณภาพดีกระจกรถยนต์ที่มีมาตรฐานมีมอกรับประกันคุณภาพมาตรฐานโรงงานประกอบรถยนต์ผมแนะนำเลยนะฮะมาที่นี่ได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพี่ช่างของเรามากด้วยประสบการณ์แล้วก็ความเชี่ยวชาญที่เป็นเฉพาะทางนี่ทำให้หลายๆคนไว้วางใจนะครับว่ามาที่นี่จะได้รับการบริการที่มาตรฐานที่ดีนะครับรถจะไม่ช้ำไม่เป็นสนิมเนี่ยรับประกันได้เลยพี่ช่างของเราประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแน่นอนนะครับแล้วก็กระจกคุณภาพดีใส่ปุ๊บติดปุ๊บโอ้โหเนียนกริบนะครับเหมือนได้กระจกออกมาจากศูนย์เลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรารับประกันปัญหารั่วซึมตลอดอายุการใช้งานก็ว่ากันได้นะช่วงนี้ยังอยู่ราคาเดิมอยู่นะฮะนะครับยังไม่ได้ขึ้นราคาแต่อย่างใดถึงแม้ข้าวของจะขึ้นราคาน้ำมันจะขึ้นขึ้นเอาเราพยายามจะทนให้ถึงที่สุดเพราะว่าเราก็เข้าใจว่าช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเปิดเทอมที่หลายๆคนเนี่ยนะครับก็ต้องใช้จ่ายตังค์เยอะนะนะครับซื้อข้าวของซื้อนู่นนี่นั่นให้เด็กๆนะครับอะไรที่ช่วยได้เราก็ช่วยกันนะครับเราไม่ซ้ำเติมกันแน่นอนนะครับมาที่นี่เรายังจำหน่ายกระจกในราคาเดิมอยู่ติดตั้งกับความมาตรฐานนะครับรอประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยนะครับพร้อมใช้งานเลยนะหรือว่าพี่ช่างอยากจะได้กระจกไปติดตั้งเองอะเปิดอู่เปิดร้านใหม่ไม่ต้องไปสต๊อกกระจกเลยแวะมาหาเรามีราคาส่งให้ด้วยเต็นท์รถมือ2อู่ครอบพ่นสีรถยนต์ต่างๆอยากให้เราดูแลนอกสถานที่ให้ยินดีนะครับนะฮะติดต่อมาได้เลยกับร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์นะฮะนะครับรวมไปถึงหลายคนที่เจอปัญหาไปเปลี่ยนกระจกมาเห็นโฆษณานะโอ้ยถูกจังเลยอ่ะไปเปลี่ยนกระจกมาแต่เจ้ากรรมนะครับก็ไม่ใช่ว่าทุกคันมันไม่เป็นทุกคันแน่นอนนะบางคนเจอปัญหากระจกรั่วกระจกซึมช่างแก้ยังไงก็ไม่หายหรือบางทีช่างหายไปเลยก็มีวันนี้มาหาเราได้นะเรายินดีรื้อถอดกระจกวางกาวใหม่สำหรับเคสที่เคยเปลี่ยนกระจกมาแล้วเจอปัญหารั่วซึมนะครับนะฮะติดแบบรับประกันแน่นอนมาที่นี่ได้เลยสโลแกนร้านของเราส่งราคาช่างติดตั้งราคาพิเศษครับครบคันใส่ใจทุกขั้นตอนติดตั้งมาตรฐานเน้นงานคุณภาพจะแวะเข้าไปก็หน้าร้านตั้งอยู่ด้านหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครับอยู่ระหว่างประตู5และประตู6นะอยู่ใกล้ๆกับพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่1เนี่ยออกจากตรงนั้นไปประมาณ6ถึง700เมตรนั่นเองนะครับนะฮะไปประหอจอดประถึงสอบถามกันก่อน0617716256นะจะโทรไปปรึกษาพี่ครับขอปรึกษาหน่อยรถนู่นเนี้ยมันกระจกแพงไหมนะครับแล้วยังไงปรึกษากันได้ไม่มีเงินสดผ่อนได้ไหมผ่อนผ่านบ้านส้ม S Pay Later สแกนจ่ายผ่านแอปบัตรเครดิตโอ้โหบอกเลยว่าสุดยอดเจ้าของร้านใจดีน่ารักพี่ช่างฝีมือประณีตแนะนำเลยนะครับร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์แวะเข้าไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับผม

โทรหากันกะยานสิฝากขอความกะยาหลอยโทษเดี๋ยวจะเวลางานย้ำกับหอดบานไม่รู้ไม่ชี้เราไม่รู้จักกันพี่คะพี่คะนะครับพอดีแมวที่ทำงานพี่โทรมางาเลยนะอ้าวก็ว่ากันไปนะครับหลอยฮักหลอยซึ่งป่าเชิดครับบอกว่าอยากกับฟังอ่ะจัดให้ฟังเรียบร้อยนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้อย่างที่บอกไปร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์แวะไปวันนี้ไม่ผิดหวังนะฮะมีปัญหาเรื่องของกระจกรถยนต์ผมแนะนำเลยมาที่เดียวครบจบนะนะครับไม่มีเงินสดผ่อนผ่านบัตรส้มเอสเคเลเตอร์สแกนจ่ายผ่านแอปบัตรเครดิตนะฮะนะครับแล้วก็อย่าลืมบอกว่าฟังจากอสมทนะฟังจากอสมทบุรีรัมย์ของเรานะครับเดี๋ยวเรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าทุกท่านด้วยฝากกันด้วยนะร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์ครับ0617716256ครับ0617716256นะครับเดี๋ยวผมส่งท้ายกับ1เพลงจากพี่อภิชาติลืมชื่อกันซะแล้วเมื่อวานก็โทรนะแต่ว่าไม่ทันฟังเมื่อวานโทรมาช้าไปไม่ทันวันนี้ทันนะอยากกอดผู้ชายคนนั้นจังเลยเดี๋ยวจบเราพักแป๊บหนึ่งนะช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายของวันนี้สักครู่ครับ

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ร่วมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการสวมใส่ชุดไทย8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจั กรีชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยดุสิตและชุดไทยศิวาลัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระราชทานและออกแบบเชิญชวนถึงสตรีไทยทุกคนทุกวัยทุกเพศไม่ว่าคุณจะอยู่ในแวดวงแฟชั่นหรือไม่ก็ตามมาร่วมกันสวมใส่ชุดไทยอย่างถูกต้องตามหลักการที่ทรงพระราชทานเพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้ว่านี่คือชุดจากประเทศไทยที่เราสวมใส่ด้วยความเข้าใจและภาคภูมิใจเพราะการแต่งกายคือการแสดงออกถึงรากเหง้าอันทรงคุณค่าและวันนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมนี้ไปทั่วโลกมาร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรมอันงดงามของชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั่วโลก
9: ข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงกับเราได้ที่นี่ Mcot Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัม
10: ย์อสมทบุรีรัมย์ FM 92 MHz คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

ข้าวสุปรียานะครับจากทางฝั่งกระสังที่ส่งเข้ามาจัดให้ฟังเรียบร้อยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้น1เพลงพร้อมจากนิ้งนิ้งคำประดานครับตั๋วแฟนว่าจังไดส่งตรงกำลังใจไปทางฟังลำปลายมาด้วยนะขอบคุณมากๆกำลังใจนะครับที่ส่งกันเข้ามาตรงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ครับอยู่ด้วยกันในช่วงเบรกนี้ช่วงที่2ถือว่าเป็นช่วงท้ายๆของวันนี้นะครับดูไลน์คุณผู้ฟังแล้วก็ส่งกำลังใจ11:47 น.กันแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมนะครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นนะครับเสี่ยงต่อเรื่องของการโดนขโมยนะครับบางทีมีคนเข้ามาในบ้านของเรามองไม่เห็นเราก็ไม่รู้แล้วบางทีเขาฝังแฝงมานะครับแอบแฝงมาอยู่ในบ้านของเราก็อาจจะนะครับทำอันตรายต่อคนในบ้านของเราได้นะครับถ้ามีไฟสว่างทั่วถึงมันก็ทำให้เราสบายใจไปได้เปราะใหญ่ๆก็ว่ากันได้เนาะนะครับมันก็ทำให้เราสบายใจเลยเนาะนะครับวันนี้แนะนำเมกาสปอร์ตไลท์นะครับเมกาสปอร์ตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะครับหลอดไฟโซลาร์เซลล์ที่ต้องบอกว่ามีความสว่างมากๆแล้วก็ที่สำคัญใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่ถึง300ตารางเมตรตัวหลอดแอปเป็น LED ประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงครับเปิดแล้วสว่างทันทีไม่ต้องวอร์มนะครับแล้วก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่โอ้โหเขาให้มาความจุแบบเยอะมาก 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จเต็มๆ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนาน12ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีสายยาวให้5เมตรนะครับพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้นะกันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นนะครับเครื่องใช้งานง่ายส่งงานด้วยระบบรีโมทนะฮะสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะสนใจสั่งซื้อเมกาสปอร์ตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์เนี่ยตอนนี้รับเลยนะฮะซื้อ1แถม1พร้อมโคมไฟให้2อันและแว่นกันแดดครับแบบให้1อันนะครับทั้งหมดราคาเพียง 1,290 บาทนะครับ 1,290 บาทโอ้ถูกมากนะโทร02-114-3990 ครับ02-114-3990นะครับมีค่าจะส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกชอบที่ช็อปมาเนี่ยก็ฝากกันด้วยนะครับ

สวัสดีนะครับแหมเอาเลยครับคุณผู้ฟังครับวันนี้อยู่ด้วยกันมาต้องบอกว่าโอ้นะนะครับ8โมงเช้าถึงเที่ยงวันยาวๆเหมือนเดิมนะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ให้กำลังใจกันเข้ามานะครับในทุกสายทุกข้อความทุกกำลังใจเลย นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับนะฮะเป็นไงบ้างช่วงนี้ทำงานใกล้จะพักเที่ยงแล้วบางคนบอกว่าเรียบร้อยนะฮะพักเที่ยงเรียบร้อยแล้วนะเออก็ดีเหมือนกันนะฮะนะครับช่วงนี้ง่ายง่ายอ่ะนะครับก็ส่งพลังใจให้กันบางคนทำงานก็วุ่นวายหำรุ่งหำค่ำนะงานรับเหมานี่ทานตอนไหนก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าทั้งเป็นงานประจำก็ต้องบอกว่าพักเที่ยงก็คือพักเที่ยงเลยกลับเข้ามาอีกทีก็บ่ายสามโมงว่าไปนะครับแหมว่าไปขำๆกันนะฮะคุณผู้ฟังครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกสายที่ส่งเข้ามาให้นะช่วงพักเที่ยงครับพักฟังสรุปข่าวพักเที่ยงจากสำนักข่าวไทยนะครับเที่ยงครึ่งเนี่ยเอ็มคอดขอไปอีสาน360องศานะครับวันนี้เป็นคิวของสาวๆฝั่งอุดรธานีเป็นแม่ขายนะฮะช่วงบ่ายก็อยู่กับพี่ดีเจปลอยฝนนะฮะสำหรับเป้นะครับก็พรุ่งนี้8โมงเช้าวันเสาร์เจอกัน8โมงเช้าถึง5โมงเช้านะจันทร์ถึงศุกร์8โมงเช้าถึงเที่ยงวันฮะ6วัน1สัปดาห์เราอยู่ด้วยกันเดี๋ยวไปส่งท้ายกับเพลงนี้แบมไพลินแพ้ทั้งเบาเถานะครับส่งกำลังใจผู้เบาเถาสุดคนเลย ยกเว้นในเปว่าท่านเถาน้ำขาวเว้นไว้รุ่นเยอะเฮ้ย ว่าไปนะครับอันนี้ไปละพรุ่งนี้8โมงเจอกันใหม่สวัสดีครับ

0: 12:00 น.จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีชน.ประชุมวางมาตรการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเปิดข้อมูลพบพื้นที่กรุงเทพมีจุดตัดทางรถไฟเสี่ยง58จุดกกร.จี้รัฐบาลเร่งต่ออายุต่างด้าวด่วนที่สุดหลังหลายอุตสาหกรรมขาดแคลนแรงงานวอนรัฐแก้ไขปัญหาฝ่ายค้านแฉทุนจีนเทาบุกรัชดาเมงจ่ายทำธุรกิจสถานบันเทิงซุปเปอร์มาร์เก็ตบางหน้าเผยหลักฐานมัดตัวเจ้าของคอกม้าอักษรย่อรอเรือให้กรรมาธิการฟอกเงินกวาดล้างด่วนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้วันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนธนากุลดิฉันกฤติยาสินธุวราวันดำเนินรายการร่วมกันนะคะก็มาพร้อมกับข่าวที่น่าสนใจตลอดช่วงเช้าจนถึงขณะนี้เริ่มกันที่รัฐบาลค่ะจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีนะคะโดยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20ธันวาคม2447ครบรอบนักสัตว์10นักสัตว์120ปีเมื่อ20ธันวาคม2567และทรงดำรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีครบ1ศตวรรษ100ปีเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2569ในการนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติในการประชุมสามัญเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2568มีมติรับรองการประกาศยกย่องพระกิตติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนายกรัฐมนตรีจึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามของรัฐบาลดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติโอกาสการประกาศยกย่องพระกิตติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระราชกุศลเป็นพระราชกุศล นะคะในวันศุกร์ที่22พฤศจิกายนเวลา 7:00 น.ค่ะส่วนกลางก็จัดในจัดณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระสงฆ์จำนวน100รูปโดยนายอนุทินชาญวรกุลนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีนะคะส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือว่าสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเห็นเหมาะสมค่ะ
0: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะเรียกประชุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการแก้ไขปัญหาจุดตัดรถไฟทั่วกรุงหลังจากเกิดเหตุการณ์รถไฟพุ่งชนรถเมย์ทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายโดยพลตำรวจโทสยามปุณโสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวค่ะภายหลังเกิดเหตุการณ์รถไฟพุ่งชนรถโดยสารสาธารณะบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงแล้วก็มีตัวแทนจากกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยขสมกสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกรมการขนส่งทางบกกรมการขนส่งทางรางกรุงเทพมหานครและสถานีตำรวจในพื้นที่จุดตัดทางรถไฟเข้าร่วมประชุมค่ะในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีจุดตัดทางรถไฟรวมทั้งหมด58จุดที่ประชุมวันนี้เตรียมหารือแนวทางเพิ่มมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทั้งการติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยระบบไม้กั้นอัตโนมัติการจัดกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในอนาคตค่ะ
1: ขณะเดียวกันคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมผู้เสียชีวิตเหตุรถไฟชนรถเมย์นะคะโดยรองปลัดกระทรวงคมนาคมนางสาวรัชนีพรทิติทรัพย์นายภูริภาธีรกุลพิสุทธิ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพผู้เสียชีวิตณวัดหนามแดงจังหวัดสมุทรปราการเมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อแสดงความอาลัยและให้กำลังใจแก่ครอบครัวของผู้สูญเสียจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ขณะเดียวกันนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพผู้เสียชีวิตณวัดพรหมวงศารามเขตดินแดงกรุงเทพเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและพบปะให้กำลังใจแก่ครอบครัวของผู้สูญเสียอย่างใกล้ชิดนะคะนอกจากนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยมอบหมายให้คณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพในหลายๆพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดคลองหนึ่งแก้วนิมิตจังหวัดปทุมธานีและบ้านดอนกระต่ายจังหวัดศรีสะเกษเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและติดตามดูแลครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยยืนยันว่าจะดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและครอบครัวอย่างใกล้ชิดโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเยียวยาและอำนวยความช่วยเหลือเป็นไปอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องค่ะ
0: กกร.จี้รัฐบาลเร่งต่ออายุต่างด้าวด่วนที่สุดหลังจากหลายอุตสาหกรรมในหลายจังหวัดขาดแคลนแรงงานค่ะนายสุชาติจันทรานคราชรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากกร.คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานอย่างเข้มข้นอย่างเร่งด่วนค่ะโดยตระหนักนะคะว่าการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวต้องคำนึงถึงมิติด้านความมั่นคงซึ่งปัญหา

0: เร่งดำเนินมาตรการทั้งระยะสั้นกลางอย่างเป็นรูปธรรมในระยะเร่งด่วนการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวที่พำนักทำงานในประเทศไทยถือเป็นมาตรการจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้กำลังแรงงานจำนวนมากหายไปจากระบบในขณะเดียวกันค่ะภาครัฐควรเร่งจัดทำแผนบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของภาคเศรษฐกิจระยะยาวเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านแรงงานความเชื่อมั่นการลงทุนนอกจากนี้ยังพิจารณาแรงงานเก็บผลไม้ตามฤดูกาลในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกที่ได้รับผลกระทบไม่มีแรงงานเก็บผลไม้อย่างเช่นที่จังหวัดตราดจันทบุรีระยองสระแก้วและปราจีนบุรีค่ะกกร.จะมีการนำเสนอข้อเสนอนี้ต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อพิจารณาเร่งรัดมาตรการแก้ไขปัญหาโดยเร็วต่อไปขณะที่รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในอาทิตย์พีชานนท์กล่าวด้วยนะคะว่าแรงงานที่ต้องการก็คือแรงงานปัจจุบันที่สามารถต่ออายุการทำงานได้ทันทีและยังอยู่ในประเทศไทยทุกสัญชาตินอกจากนี้แรงงานที่อยู่ในไทยแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก็ควรนำมาลงทะเบียนให้ถูกต้องเพื่อรักษาแรงงานเหล่านี้ให้อยู่ในประเทศไทยต่อไปค่ะแต่ค่าจ้างนั้นก็ไม่ควรเกิน 20,000 บาทต่อเดือนค่ะ
1: ไปกันที่พรรคประชาธิปัตย์กันบ้างนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาในชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวว่าหลังจากที่พรรคประชาธิปัตย์นั้นได้เปิดคลินิกทนายอาสาพรรคประชาธิปัตย์รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนหลายเรื่องนั้นมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกลุ่มทุนจีนสีเทาที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในประเทศไทยนายชนะบอกว่าขณะนี้มีกลุ่มทุนจีนสีเทามีความเชื่อมโยงกับแก๊งสแกมเมอร์ต่างชาติได้นำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดมาฟอกผ่านการเปิดธุรกิจในย่านเศรษฐกิจสำคัญของกรุงเทพค่ะไม่ว่าจะเป็นถนนรัชดาภิเษกเมืองจ๋ายแล้วก็ RCA โดยพบว่ามีการตั้งสถานประกอบการหลายประเภทบางหน้าอย่างเช่นสถานบันเทิงแล้วก็มีร้านอาหารนะคะหรูซูเปอร์มาร์เก็ตจำหน่ายสินค้าจีนรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติในการจดทะเบียนธุรกิจว่าขบวนการนี้มีการจ้างคนไทยให้เป็นนอมินีถือหุ้นแทนแต่พอไปตรวจสอบงบการเงินกลับพบว่ารายได้ที่แจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่สอดคล้องกับเงินลงทุนจริงที่สูงถึง 30-100 ล้านบาทต่อแห่งและนอกจากนี้สถานบริการบางแห่งยังลักลอบเปิดโดยไม่มีใบอนุญาตเปิดเกินเวลาด้วยแล้วก็มีข้อมูลว่าถูกใช้เป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดนายชัยชนะยังเปิดผังโครงสร้างของกระบวนการนะคะโดยพุ่งเป้าไปที่บุคคลสัญชาติไทยอักษรตัวย่อรอเรือซึ่งทำหน้าที่เป็นเจ้าของคอกม้าหรือว่าผู้จัดการบัญชีม้าและนอมินีให้แก่กลุ่มทุนจีนโดยพบประวัติว่าบุคคลดังกล่าวนั้นเคยถูกดำเนินคดีลักลอบเข้าเมืองกัมพูชาเมื่อปี2563ปัจจุบันกบดานอยู่ในจังหวัดนนทบุรีและมีการถือครองทรัพย์สินมหาศาลทั้งบ้านหรูมูลค่ากว่า20ล้านบาทแล้วก็รถยนต์หลายคันที่พองถ่ายชื่อให้แก่เครือญาติเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบนะคะพร้อมยืนยันว่าหลังจากนี้จะรวบรวมพยานหลักฐานและผังความเชื่อมโยงทั้งหมดส่งมอบให้แก่ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดเพื่อประสานหน่วยงานความมั่นคงและ DSI ให้เข้าตรวจสอบและกวาดล้างกระบวนการนี้อย่างถอนรากถอนโคนต่อไปนะคะ 12:10 น.ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูเรื่องของพรก.กู้เงินกันนะคะวันนี้นายโสพลสารัมย์ประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็ได้กล่าวถึงกรณีที่พรรคประชาชนเสนอญัตติด่วนขอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามันตรวจสอบการใช้งบตามพรบ.กู้เงิน400,000 ล้านบาทว่าพรก.ดังกล่าวนั้นยังอยู่ระหว่างการพิจารณาคำร้องโดยศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นคำร้องของพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่ยื่นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งศาลมีกรอบเวลาพิจารณาภายใน60วันนะคะส่วนการตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามใช้เงินพรก.กู้เงิน400,000 ล้านต้องรอให้ศาลชี้ขาดก่อนถึงจะได้ใช่หรือไม่นะคะก็มีการตั้งคำถามค่ะนายโสพลก็บอกว่าอาจจะมีคนแย้งว่าเขาดำเนินการแล้วเหตุใดไม่ตั้งคณะกรรมการวิสามัญแต่หากศาลมีคำชี้ขาดนะคะว่าไม่ยกคำร้องก็จะมีคนแย้งมาอีกว่าถ้าไม่ยกก็เท่ากับว่ากรรมการชุดนี้ตกไปและมองว่าในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติเรื่องนี้ไม่ได้เร่งด่วนเท่าที่ทราบฝ่ายบริหารก็ยังไม่ได้ทำอะไรมีแต่กระบวนการยังไม่ได้ใช้เงินนะคะการเร่งที่จะไปดำเนินการตรวจสอบเป็นเรื่องที่ดีค่ะในการใช้ภาษีของประชาชนอย่างถูกต้องแต่ว่าต้องอยู่ในโอกาสที่เป็นจังหวะที่เหมาะสมไม่ขัดกฎหมายนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังบอกด้วยนะคะว่าไม่ใช่อำนาจของตนแต่ว่าอยู่ที่สภาว่าจะตั้งกรรมาธิการหรือไม่ตนเองนั้นมีหน้าที่ปฏิบัติตามมติของสภาเท่านั้นเองส่วนพิจารณาบรรจุวาระประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหลังจากที่ศาลขอให้การหลังจากที่พรรคภูมิใจไทยได้ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาแล้วนั้นนายโสพลบอกว่าเท่าที่ทราบนั้นยังเห็นอีก 2-3 พรรคการเมืองที่จะยื่นเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้าซึ่งก็คาดว่าจะพิจารณาบรรจุไปพร้อมกันอาจจะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะและวันนี้ค่ะนายโสพลค่ะก็ยังพูดถึงเรื่องของตำรวจสภาด้วยนะคะมอบหมายนโยบายเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาสำนักรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยานพาหนะสำนักการคลังและงบประมาณนายโสพลบอกว่าการเป็นข้าราชการรัฐสภาเกียรติศักดิ์ศรีไม่ได้แพ้ข้าราชการส่วนอื่นปัจจุบันสภากำลังพัฒนาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนตนเองได้ตั้งกรรมการขึ้นมาศึกษาระเบียบราชการรัฐสภาที่ไม่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานแล้วก็เพื่อทำให้การทำงานนั้นมีเกียรติมีศักดิ์ศรีสำหรับข้าราชการตำรวจรัฐสภาต้องทำตัวให้เหมือนตำรวจต้องฝึกอบรมการทำหน้าที่อยู่เสมอต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในทุกด้านพร้อมกับยกตัวอย่างว่าตั้งแต่เป็นส.ส.จนถึงทุกวันนี้เมื่อประธานสภาเชิญส.ส.ออกจากห้องประชุมไม่มีตำรวจสภาคนใดกล้าอุ้มสมาชิกออกจากห้องประชุมเลยสักครั้งนะคะภายหลังการมอบนโยบายได้มีการตรวจปัสสาวะข้าราชการตำรวจรัฐสภานายสมพลได้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าได้เชิญเจ้าหน้าที่ปปส.มาตรวจปัสสาวะตำรวจสภาแล้วก็พนักงานขับรถของสภาเนื่องจากว่าสถานการณ์ปัจจุบันนั้นมีทั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดและเรื่องของความมั่นคงด้วยนะคะนอกจากนี้นายโสพลยังพูดถึงเหตุน้ำฝนทะลักลงชั้นB1ในพื้นที่ห้องเก็บขยะจนพบภาพขยะเกลื่อนเต็มไปหมดเมื่อวานนี้นะคะบอกว่ารัฐสภาอาคารรัฐสภานั้นเป็นอาคารเปิดรับน้ำซึ่งก็พบว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้น้ำฝนไหลลงมาจากทางลงของรถยนต์ชั้นมาที่ชั้นบีหนึ่งในขณะที่ท่อระบายน้ำมีขนาดเล็กทำให้ระบายน้ำไม่ทันและนอกจากนี้ชั้น9ก็ยังเป็นพื้นที่เปิดรับน้ำอีกก็เลยสั่งให้แก้ไขทีนี้เรื่องของขยะนะคะนายสมพลบอกว่าต่อไปจะใช้มาตรการคัดแยกขยะให้เป็นรูปธรรมซึ่งการประชุมสภาและประชุมวุฒิสภาพบว่ามีขยะจำนวนมากต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการคัดแยกขยะด้วยนะคะเรื่องของมาตรการประหยัดไฟตนเองมีรายงานตัวเลขให้ทราบแล้วก็เปรียบเทียบการใช้ไฟก่อนและหลังออกมาตรการซึ่งเบื้องต้นก็พบว่าสามารถลดค่าไฟได้ค่ะ
1: ขณะที่เรื่องการดูแลเกี่ยวกับเรื่องโรคติดต่ออันตรายอีโบลานะคะล่าสุดทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาก็เปิดเผยว่าวันที่20พฤษภาคมราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายกรณีไวรัสอีโบลาค่ะได้กำหนดให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายมีผลบังคับตั้งแต่21พฤษภาคมเป็นต้นไปค่ะ ทางนี้ก็เป็นไปตามที่องค์การอนามัยโลกประกาศให้การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่นานาชาติกังวล นะคะทางนี้รัฐบาลได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสร้างความเชื่อมั่นด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนโดยกระทรวงสาธารณสุขผ่านกรมควบคุมโรคเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศค่ะโดยผู้ที่เดินทางจากพื้นที่ระบาดจะต้องลงทะเบียนข้อมูลล่วงหน้าผ่านทาง Thailand Digital Arrival Card นะคะสำหรับชาวต่างชาติและระบบ Thai Health Passผ่านทางเว็บไซต์ค่ะ
0: และนอกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยังได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการด้านสาธารณสุขในภาคการบินกำหนดมาตรการสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลด้านสาธารณสุขแก่ผู้โดยสารก่อนเดินทางการคัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางรวมไปถึงตรวจสอบการลงทะเบียนข้อมูลและประเมินอาการต้องสงสัยสนับสนุนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเพื่อใช้ติดตามและเฝ้าระวังโรคอย่างทันท่วงทีและพร้อมกันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นยังได้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีพบผู้โดยสารต้องสงสัยทั้งกรณีตรวจพบบนอากาศยานและกรณีผู้โดยสารแสดงอาการภายหลังจากเดินทางเข้าประเทศนะคะเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์เป็นไปอย่างต่อเนื่องรัฐบาลก็ยืนยันความพร้อมของระบบสาธารณสุขไทยในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตรายโดยได้บูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนก็ขอให้ประชาชนนั้นติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยไม่ตื่นตระหนกนั่นเองนะคะ12:19 นช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: มาติดตามกรณีที่รัฐบาลนั้นได้มีนโยบายเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการในการใช้บริการและการอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐซึ่งก็เป็นหนึ่งในกฎหมายที่จะมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงดังกล่าวนั่นก็คือพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนฉบับใหม่นะคะทางนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าล่าสุดนั้นสั่งสภาผู้แทนสดอนั้นมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวซึ่งวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมไปที่เรียบร้อยแล้วและหลังจากนี้ก็จะมีขั้นตอนการนำขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมและประกาศใช้บังคับแล้วก็จะเป็นกฎหมายสำคัญที่จะเข้ามาขับเคลื่อนการลดภาระการติดต่อรัฐและยกระดับบริการภาครัฐให้รวดเร็วโปร่งใสตรวจสอบให้มากยิ่งขึ้นกฎหมายฉบับนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านราชการทันใจและการปฏิรูปกฎหมายโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนและภาคธุรกิจรู้ขั้นตอนระยะเวลาเอกสารและค่าธรรมเนียมของงานบริการรัฐที่ชัดเจนหน่วยงานรัฐต้องลดการเรียกเอกสารซ้ำหากรัฐมีข้อมูลอยู่แล้วหรือว่าสามารถเชื่อมโยงจากระบบกลางได้ไม่เป็นภาระให้กับประชาชนต้องนำเอกสารไปยื่นซ้ำอีกนะคะและที่สำคัญค่ะกฎหมายยังเปิดทางให้ใช้ระบบอนุญาตหลักหรือว่าซูเปอร์ไลเซนในกิจการที่ต้องขออนุญาตจากหลายหน่วยงานที่เมื่อได้รับใบอนุญาตหลักแล้วก็ให้ถือว่าได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่กำหนดอันนี้เป็นการลดปัญหาผู้ประกอบการต้องเดินเอกสารหลายๆรอบค่ะ
1: รัฐบาลลุยผลักดันปลดล็อกกลุ่มไรเดอร์เข้าประกันสังคมขีดเส้น1ปีค่ะร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลรับทราบถึงข้อเรียกร้องของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มและเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ส่งอาหารและพัสดุที่ต้องเผชิญความเสี่ยงบนท้องถนนแต่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมค่ะเพราะว่าติดปัญหาเรื่องของข้อกฎหมายส่งผลทำให้มีไรเดอร์จำนวนมากมีสถานะเพียงผู้รับจ้างอิสระขาดการคุ้มครองตามกฎหมายงานไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ ประโยชน์ที่พึงมีได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บป่วยจากการทำงานค่ะซึ่งทางกระทรวงแรงงานตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยตัวแทนไรเดอร์ภาคประชาชนมาร่วมเป็นคณะทำงานด้วยเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนที่แท้จริงจากคนทำงานโดยคณะทำงานค่ะจะเร่งตรวจสอบว่าแรงงานแพลตฟอร์มแต่ละประเภทสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้อย่างไรหากมีกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้จะปรับแก้ไขกฎหมายปลดล็อกสิทธิประกันสังคมให้กับกลุ่มแรงงานเหล่านั้นโดยยืนยันว่าจะเร่งขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างเต็มกำลังตั้งเป้าหมายกรอบเวลาที่ชัดเจนภายใน1ปีนับจากนี้ค่ะ
0: ไปกันที่นายตรายรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเปิดเผยว่า21พฤษภาคมนั้นสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติร่วมกับตำรวจไซเบอร์กรมศุลกากรกรมสรรพสามิตแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ตรวจค้นกระบวนการลักลอบจำหน่ายวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคมผิดกฎหมายรายใหญ่หลังเข้าตรวจคลังสินค้าและจุดกระจายสินค้าหลายจุดในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการพบของกลางเป็นวิทยุสื่อสารเครื่องรับส่งสัญญาณและอุปกรณ์ดัดแปลงที่ไม่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจำนวนมากทีเดียวนะคะรวมมูลค่าความเสียหายกว่า20ล้านบาทค่ะซึ่งการจับกุมในครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่สำนักงานกสทช.ตรวจพบร้านค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์มีการโฆษณาขายวิทยุสื่อสารราคาถูกผิดปกติไม่มีใบอนุญาตให้จำหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมจากสำนักงานกสทช.จึงได้สืบค้นขยายผลจนพบแหล่งจัดเก็บสินค้าขนาดใหญ่หรือว่าโกดังเช่าเนี่ยนะคะพบเครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและมีการปลอมแปลงสติ๊กเกอร์ครุฑรับรองมาตรฐานของสำนักงานกสทช.ซึ่งการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานนั้นก็จะก่อให้เกิดการรบกวนคลื่นความถี่และนอกจากนี้เครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวนั้นยังละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าที่ถูกต้องด้วยนะคะวิทยุสื่อสารเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ความถี่นะคะที่จะต้องมีการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนนะคะการครอบครองหรือว่าใช้งานที่ผิดกฎหมายมีบทลงโทษรุนแรงตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม2498หากมีการนำเข้าจำหน่ายหรือว่าผลิตโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน5ปีหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
1: มากันที่โครงการใช้ถ้วยไทยกันบ้างนะคะนายพีรพันธ์เหมรัตน์เลขาธิการคณะกรรมการสกสคพร้อมนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในวันนี้เปิดโครงการไทยช่วยไทยเสมาช่วยผู้ปกครองลดค่าครองชีพจำหน่ายราคาสินค้าประหยัดช่วยในช่วงของเปิดเทอมค่ะนำร่องที่โรงเรียนพรตพิทยาพยัตเขตลาดกระบังเพื่อช่วยกันลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนโดยนายวิทยากรเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกันกับกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดมาจำหน่ายในราคาพิเศษรวมกว่า300รายการลดสูงสุด 50% และมีการแจกคูปองเงินสด50บาทให้กับประชาชนที่เลือกซื้อสินค้าด้วยมีเป้าหมาย 1,000 โรงเรียนทั่วประเทศค่ะโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเดือนสิงหาคมค่ะ
0: นายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งด่วนให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดัดแปลงตู้ละหมาดพ่วงให้บริการบนขบวนรถสายใต้เพื่อรองรับเทศกาลวันอีดิฮัตฮาชูวิสัยทัศน์การเดินทางที่ครอบคลุมแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดของทุกศาสนาเริ่มให้บริการก็คือวันนี้เป็นต้นไปแล้วนะคะเพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมสามารถประกอบศาสนกิจบนขบวนรถไฟได้อย่างสมบูรณ์และกำชับรฟท.เรื่องมาตรการด้านความปลอดภัยโดยให้ทุกฝ่ายตรวจสอบความพร้อมของขบวนรถและอุปกรณ์อย่างเข้มงวดสร้างความมั่นใจตลอดการเดินทางนายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะก็เปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลวันอีดิลอัฎฮาซึ่งตรงกับ28พฤษภาคมรฟท.ดัดแปลงรถโดยสารชั้น3ให้เป็นพื้นที่โล่งกั้นผนังเป็นสัดส่วน4ห้องแยกห้องชายหญิงพร้อมจัดพื้นที่ชำระล้างความสะอาดเพื่อให้ถูกต้องตามหลักศาสนบัญญัตินะคะโดยตู้ละหมาดดังกล่าวนั้นจะถูกนำไปพ่วงให้บริการกับขบวนรถเร็วที่171172กรุงเทพอภิวัฒน์สุไหงโกลกกรุงเทพอภิวัฒน์และขบวนรถเร็วที่169170กรุงเทพอภิวัฒน์ยะลากรุงเทพอภิวัฒน์ค่ะ
1: สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์หายากและยังไม่มียารักษากำลังปั่นป่วนหนักนะคะล่าสุดเกิดความวุ่นวายหลังจากญาติก่อเหตุการณ์จุดไฟเผาเต็นท์แยกกักโรคที่โรงพยาบาลเหตุไม่พอใจเจ้าหน้าที่ไม่ให้รับร่างผู้เสียชีวิตค่ะก็คาดว่าติดเชื้ออีโบลาออกไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลในคองโกค่ะซึ่งเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลนี้นะคะอยู่ใกล้เมืองบูเนียเมืองเอกของจังหวัดอิตูรีซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของอีโบลาหลังจากกลุ่มญาติและเพื่อนของผู้เสียชีวิตคาดว่าเสียชีวิตจากอีโบลาไม่พอใจเจ้าหน้าที่ไม่ให้นำศพออกไปประกอบพิธีมีการคว้างปาสิ่งของใส่โรงพยาบาลแล้วก็จุดไฟเผาเต็นท์ที่เป็นจุดแยกกักโรค2หลังจนเสียหายทั้งหมดค่ะรวมถึงเผาร่างของผู้เสียชีวิตอีกรายที่รอการฝังในวันนั้นด้วยเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ต้องรีบขับรถหนีออกจากพื้นที่มีบุคลากรทางการแพทย์ได้รับบาดเจ็บ1คนที่ถูกก้อนหินคว้างใส่ส่งผลให้กองทัพกับตำรวจต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์ยิงปืนขู่และใช้แก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมค่ะในช่วงเกิดเหตุมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอยู่ในเต็นท์6รายได้รับการช่วยเหลือไปสู่ตัวอาคารหลักของโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยแต่เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนยังต้องเร่งติดตามตัวผู้ป่วยและผู้สัมผัสใกล้ชิดบางส่วนที่อาจตื่นตระหนกและเตลิดหนีไปในช่วงชุลมุนสาเหตุของความวุ่นวายมาจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ประท้วงไม่เชื่อว่าผู้ป่วยรายนี้เสียชีวิตจากอีโบลาซึ่งมารดาของผู้ตายนั้นปักใจเชื่อว่าลูกชายนั้นเสียชีวิตจากโรคไข้ไทฟอยด์ค่ะ
0: ในขณะที่การนำผู้ชุมนุมนะคะก็ระบุว่าประชาชนบางส่วนนั้นยังขาดความเข้าใจในตัวโรคและมองว่าอีโบลานั้นเป็นเรื่องที่องค์กรต่างชาติกุขึ้นมาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งการระบาดระลอกของเชื้ออีโบลานี้ถือเป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่3ในประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกล่าสุดมีรายงานผู้ต้องสงสัยติดเชื้อแล้วกว่า670คนมีผู้เสียชีวิตสูงถึง160คนนะคะซึ่งตัวเลขจริงคาดว่าสูงกว่านี้มากเนื่องจากว่าเชื้อแพร่กระจายอย่างเงียบๆมานานหลายเดือนก่อนที่จะตรวจพบวิกฤตในครั้งนี้มีความท้าทายสูงเนื่องจากว่าเกิดจากสายพันธุ์ที่ชื่อว่าบุนดิบูโจซึ่งพบยากและยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการและคาดว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย 6-9 เดือนในการพัฒนาและจัดหาวัคซีนจนทำให้ขณะนี้นะคะเชื้อได้ลุกลามจากศูนย์กลางในจังหวัดอิตูรีและนอร์ทคีวูลงไปทางใต้สู่จังหวัดเซาท์คีวูแล้วนะคะขณะเดียวกันหลายๆประเทศเริ่มยกระดับการควบคุมกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐได้สั่งจำกัดการเดินทางและบังคับให้ผู้ที่เดินทางมาจากคองโกยูกันดาและสุดานใต้ต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวดค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาของข่าวพักเที่ยงค่ะคุณกฤติยาสินธุวราวันดิฉันพจนาธนะเทนากุลพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
5: ทำไมเราถึงเป็นมากกว่าเครือข่ายวิทยุเราสร้างความสุขของคนทุกภาคด้วยเสียงเพลงและเสียงหัวเราะเราพร้อมทำงานเพื่อสังคม
6: ตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูง
5: เราจึงเป็นที่หนึ่งในใจผู้ฟังดูแลด้วยใจใกล้ชิดมากขึ้นด้วยเครือข่ายคุณภาพที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศวิทยุอสมทภูมิภาคเครือข่ายคุณภาพหุ้นส่วนสังคมไทยก้าวไกลไปด้วยกันรับฟังได้ทั่วโลกทาง www.mcot.net/nationwide และแอปพลิเคชัน mcot app

0: าน360องศาโดยเครือข่ายวิทยุอสมทภาคอีสาน
1: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ประเทศไทยเราเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพดีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเลื่องลือไปทั่วโลก
2: ผ้าโต๊ะไหมมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละท้องถิ่น
3: ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าหัตถกรรมที่ทำด้วยมือและเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่มีคุณค่า
4: Mcord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
5: ราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดินอีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรมผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการส่วนความถูกต้องเป็นธรรมเป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
6: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
5: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
6: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
5: Mcord Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทย
7: รู้หรือไม่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น Mcord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
0: ถ่ายวิทยุอสมทภาคอีสานขอเชิญติดตามรายการดีๆที่มีครบทุกแง่มุมอีสาน360องศาท่องเที่ยวกีฬาอาหารข่าวสารทุกเรื่องทุกประเด็นโดยเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุภาคอีสานเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ร่วมชี้เป้าข่าวสำคัญทั่วภาคอีสานได้ที่ Facebook Mcord อีสาน
9: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับเข้าสู่อีสาน360องศาค่ะดีเจปังปอนปิยาพรพุทธดีนะคะจากอสมทอุดรธานีวันนี้นะคะเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดค่ะทักทายกันวันศุกร์แล้วนะคะ22พฤษภาคมค่ะวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวข่าวสารดีๆมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารจากอุดรธานีนะคะบุรีรัมย์หรือว่านครราชสีมานะคะคุณสามารถติดตามอีสาน360องศากับพวกเรา3จังหวัดกันได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตั้งแต่เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงโดยประมาณนะคะติดตามกันได้แล้ววันนี้เช่นเคยนะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะคะจาก3จังหวัดเช่นกันค่ะตอนนี้ค่ะเข้าสู่ในช่วงของ Talk of the Town นะคะ
10: Talk of the Town
9: Talk of the Town ซึ่ง Talk of the Town นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันแต่ละจังหวัดนะคะมีเรื่องราวดีๆนำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวจังหวัดแรกนะคะเราจะไป Talk of the Town กันที่บุรีรัมย์นะคะวันนี้ค่ะทางบุรีรัมย์มีเรื่องราวดีๆนะคะโดยเฉพาะใครที่เป็นสายท่องเที่ยวธรรมชาตินะคะทางทท.สำนักงานบุรีรัมย์ค่ะชวนเที่ยวธรรมชาติหน้าฝนนะคะหน้าฝนแบบนี้เที่ยวที่ไหนได้บ้างนะคะเดี๋ยวไปติดตามจากดีเจปลอยฝนขวัญเรือนนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านแล้วก็สวัสดีน้องปังปอนด้วยค่ะปลอยฝนนะคะจากอสมทบุรีรัมย์ค่ะ
9: พี่ฝนค่ะวันนี้ฝนตกไหม
10: วันนี้ไม่ตกค่ะแดดร้อนนะคะแดดร้อนจ้าร้อนเปรี้ยงอ่ะวันนี้นะคะ
9: วันนี้ที่อุดรเนี่ยเมื่อเช้านี้ได้ยินเสียงฟ้าร้องค่ะแต่ว่ายังไม่ตกเช่นกันนะคะแต่ว่าเสียงฟ้าแล้วก็อากาศอึมครึมเหลือเกินค่ะตอนนี้ลุ้นเหมือนกันว่าจะตกตอนไหนแต่ทางโน้นไม่ตกเนาะวันนี้
10: ไม่ตกค่ะเมื่อวานก็ไม่ตกนะคะ
9: โอ้โหบรรยากาศกำลังดีเลยแล้วในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะที่บุรีรัมย์ไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างคะพี
10: ่ช่วงนี้ไปเที่ยวได้หลายๆที่ค่ะอย่างเช่นทางทท.สำนักงานบุรีรัมย์เองเนี่ยก็เรียกว่าช่วงนี้ปักหมุดนะคะให้ทุกท่านอยากจะฝากไปถึงนักท่องเที่ยวนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงหน้าฝนช่วงฝนตกเราก็ยังเที่ยวได้มีหลายสถานที่นะที่เที่ยวได้ที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสำหรับสถานที่แรกเลยที่อยากจะแนะนำนั่นก็คืออุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งน้องปังปอนเคยมาเที่ยวหรือยังคะ
9: ยังเลยค่ะ
10: มีโอกาสก็ลองมาเที่ยวได้นะคะปราสาทเป็นปราสาทหินทรายสีชมพูนะอยู่บนยอดเขาพนมรุ้งโอ้โหสวยงามนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าถ้ามาเที่ยวช่วงนี้นะช่วงหน้าฝนบางวันถ้าเกิดว่ามาประจบเหมาะเนาะนะคะมันก็อาจจะแบบมีหมอกนะคะมีความครึ้มนะคะเหมือนกับว่าเราอาจจะแบบไปเที่ยวนะเดินอยู่บนสวงสวรรค์อะไรประมาณนี้ค่ะแบบจินตนาการนะคะเอาไว้เลยถ้ามาช่วงหน้าฝนนะคะเหมาะมากๆเพราะว่าต้นไม้กำลังเขียวแล้วก็ร่มรื่น
9: ค่ะ
10: ก็เหมาะนะคะที่จะท่องเที่ยวหน้าฝนก็คืออุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งนะคะแล้วต่อด้วยที่วัดเขาน้อยค่ะวัดเขาน้อยคือไม่ไกลจากตัวเมืองนะคะเขาพนมรุ้งเนี่ยอาจจะไกลหน่อยแต่ถ้าอยู่ในตัวเมืองนะคะซึ่งก็สามารถที่จะมาเที่ยวได้ที่วัดเขาน้อยนะคะมาเรียกว่าสักการะพระธาตุนะคะไปชมเจดีย์ปราสาทหินนะวัดป่ากรรมฐานโอ้สายหลวงปู่มั่นนะคะวัดนี้เรียกว่าเป็นวัดที่มีความสงบเงียบบรรยากาศเงียบมากแล้วก็ร่มรื่นเหมาะมากๆสำหรับใครที่อยากจะไปปฏิบัติธรรม
9: ค่ะ
10: นะคะก็แนะนำอีกหนึ่งสถานที่ก็คือเที่ยววัดป่าเขาน้อยยังไม่หมดค่ะปังปอนยังไม่หมด
9: ค่ะ
10: ถัดมานะคะไม่ใกล้ไม่ไกลค่ะอยู่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระดงอันนี้แนะนำบ่อยนะคะเพราะว่าเหมาะมากเพราะมันอยู่ในเมืองนะคะเดินทางไม่ไกลสะดวกแล้วก็ไปเที่ยวในช่วงของวันหยุดได้แบบสบาย
9: ๆ
10: ช่วงนี้ต้นไม้เยอะนะคะกำลังร่มรื่นเช่นเดียวกันค่ะนะคะแล้วก็อาจจะไปชมสะพานไปเดินสะพานแขวนนะคะชมป่องปากภูเขาไฟสวยงามนะคะเหมาะมากๆสำหรับสายคอนเทนต์ที่อยากจะหาสถานที่ถ่ายภาพสวยๆก็เลยอยากจะแนะนำค่ะแล้วก็อาจจะขึ้นไปไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกับนะคะพระใหญ่พระสุภัทรบพิตรด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีที่สนามช้างอารีนาอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเนาะหลายคนก็คงจะได้มาเยี่ยมชมแล้วแล้วก็ต่อด้วยถนนคอนเดินเสาะเกล้าเพราะว่าพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์นะจะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นค่ะช่วงประมาณสักบ่ายสามนะคะไปจนถึงดึกๆเลยเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์ก็จะมีอาหารมีของกินเยอะมากๆเหมาะนะคะที่จะมาเที่ยวมาช็อปในตัวเมืองนะคะแล้วก็ลูกชิ้นยืนกินค่ะณสถานีรถไฟนะคะใครที่อยากจะแบบว่าเปลี่ยนบรรยากาศเนาะอยากจะแบบมากินลูกชิ้นนะคะมีน้ำจิ้ม น้ำจิ้มมะขามโอ้รสเด็ดนะคะอร่อยๆเยอะเลยค่ะแต่ละร้านนะคะเลือกได้เลยตามชอบเลยนะคะมีผักโอ้ผักกรอบผักสดๆนะกินกับลูกชิ้นโอ้อะไรจะขนาดนั้น พูดละแหมนะคะก็หิวขึ้นมาทันทีค่ะเที่ยวเสร็จก็อย่าลืมนะคะแวะเติมพลังนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อาจจะไปแบบทางนางรองก็แวะนะข้าวขาหมูนางรองนะคะหรือว่าอาจจะกระโดดมาในตัวเมืองนิดนึงใครที่ชอบบรรยากาศอยากจะกินไก่นะก็ไก่ย่างสีดาแนะนำเลยแล้วก็อาหารเช้าก็เป็นปาท่องโกชุมพลค่ะอ่ะยังไงช่วงของหน้าฝนยังคงเที่ยวได้นะคะมาที่บุรีรัมย์เรามีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากๆแล้วนะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนก็อยากจะฝากนะสำหรับนักท่องเที่ยวเตรียมร่มที่เราจะต้องเอาติดตัวไปด้วยร่มพับนะคะเสื้อกันฝนซองกันน้ำนะคะหรือพวกสเปรย์กันยุงกระดาษทิชชู่นะคะควรจะนำไปด้วยติดตัวไปด้วยค่ะแล้วก็ถ้าพร้อมก็ออกลุยนะคะไปเที่ยวได้ตามสถานที่ที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
9: โอ้โหจากที่แจ้งมาก็คือมันมีทั้งสถานที่ที่อยู่ในตัวเมืองด้วยแล้วก็อยู่ห่างออกไปด้วยใช่ไหมคะ
10: ใช่ค่ะถ้าห่างออกไปเนี่ยก็มีเฉพาะแค่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งอาจจะไกลหน่อยนะคะหลายกิโลแต่ถ้าวัดป่าเขาน้อยนะคะเขตถ้ำล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดงสนามช้างนะคะถนนคนเดินสองกราวลูกชิ้นยืนกินก็คืออยู่ในโซนอำเภอเมืองทั้งหมดเลย
9: ก็เรียกว่าถ้าเผื่อไปบุรีรัมย์ถ้าว่าแบบมีเวลาน้อยสักวัน2วันอะไรเงี้ยเที่ยวในเมืองนี้ก็มีหลายที่เหมือนกันนะ
10: ใช่ค่ะ2วันนี่ถือว่าเยอะเที่ยวได้เยอะ
9: อย่างสมมติแบบว่าถ้าเผื่อไปเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบเดินทางสักวันนึงแล้วก็แบบอีกพักค้างคืนทั้งวันก็ไปเที่ยวในตัวเมืองนี้ก็ได้หลายที่นะ
10: ได้หลายที่ได้หลายที
9: ่น่าสนใจค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวส่งท้ายนะคะให้พี่ฝนเชิญชวนเที่ยวหน้าฝนในช่วงนี้ค่ะ
10: ค่ะสำหรับใครที่จะเที่ยวช่วงหน้าฝนเนาะมาที่บุรีรัมย์เราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมีอีกเยอะเลยค่ะที่เดี๋ยวจะทยอยแนะนำกันนะคะยังไงก็พกร่มนะคะร่มที่เป็นร่มพับได้เพราะมันจะสะดวกหรืออาจจะเป็นเสื้อกันฝนนะคะนำติดตัวไปด้วยทุกครั้งค่ะ
9: ค่ะขอบคุณพี่ปอยฝนนะคะวันนี้มาอัปเดตสถานที่เที่ยวหลายที่เลยทีเดียวน่าสนใจมากๆนะคะขอบคุณมากนะคะ
10: ค่ะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะขอบคุณพี่ดีเจปลอยฝนขวัญเรือนนะคะจินดาพงษ์จากอสมทบุรีรัมย์นะคะวันนี้มาอัปเดตสถานที่ท่องเที่ยวค่ะถึงแม้ว่าจะเข้าสู่ในช่วงของหน้าฝนกันแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีหลากหลายสถานที่นะคะที่รอให้คุณได้ไปเยือนไปท่องเที่ยวกันอยู่ที่บุรีรัมย์นะคะขอบคุณสำหรับ Talk of the Town จากบุรีรัมย์ค่ะ
11: Talk of the TownTalk of the
9: Town จังหวัดต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่นครราชสีมานะคะที่โคราชค่ะบอกว่ามีงานเทศกาลอาหารนะคะสร้างสรรค์และนวัตกรรมสุขภาพดีนะคะโอ้โหอันนี้น่าสนใจนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามนะคะรายละเอียดงานนี้กันหน่อยละกันนะคะจากพี่หญิงนุ้ยคุณัญญานะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีน้องปองปอนนะคะแหมแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะอสมทอุดรธานีด้วยค่ะดีเจยิงนิคุณัญญาจากอสมทนครราชสีมานะคะ
9: เมื่อกี้นี้บุรีรัมย์เขาบอกว่าฝนไม่ตกเจอแดดเปรี้ยงทางโคราชเป็นยังไงบ้างคะวันนี้
12: กำลังมาค่ะน้องคะ พี่กำลังคิดในใจอยู่ว่าพี่จะกลับบ้านยังไงก่อน คือมาเลยปอนช่วยด้วย
9: โอ้สงสัยเราต้องอยู่เฝ้าสถานี
12: กลัวเหมือนกันกลัวใจเหมือนกันเนี่ยตอนนี้เพราะว่าถ้าแบบฝนตกนี่คือค่อนข้างลำบากเลยแหละเพราะว่าช่วงนี้ก็อย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขามีการคาดการณ์เนาะว่าพายุก็จะเข้าอีสานเราอะเนาะก็อาจจะส่งผลทำให้แบบหลายพื้นที่อะแบบฝนตกแต่ก็ไม่ใช่ทุกจังหวัดนะอาจจะเป็นบางที่ตกบ้างสลับกันไปแล้วแต่ว่าตอนนี้โคราชคลึ้มแล้วก็มีกลุ่มเมฆฝนกลุ่มใหญ่ที่กำลังมาที่สถานีก็ตรงคือมืดๆค่ะก็หวังใจว่าถ้าจะตกก็ตกซะให้เรียบร้อยบ่ายสองหยุดฉันกลับบ้าน
9: ภาวนาภาวนาขอให้กลับบ้านได
12: ้เออคือไม่ใช่เลยฝนตกแบบนี้ปุ๊บน่ะอาการภูมิแพ้มันก็จะกำเริบไงปอนคุณเป็นแพ้ภูมิแพ้หนาวรู้กันใช่ไหม
9: ใช่แล้วอาการจะออกทันที
12: อาการออกทันทีนะคะเราชนะทุกอย่างค่ะยกเว้นภูมิตัวเองค่ะ
9: พูดถึงในส่วนของสภาพฝนไปละมาเรื่องของอาหารกันบ้าง
12: ใช่เมื่อกี้พี่ฝนก็พาไปเที่ยวใช่ไหมงั้นพี่ที่พาไปกิน
9: ใช่เมื่อกี้พี่ฝนพาไปเที่ยวมีกินแค่แบบลูกชิ้น
12: พี่ฝนลูกชิ้นพี่ฝนนะ
9: เฮ้ยแต่เขาขึ้นชื่อนะ
12: เขาขึ้นชื่อลูกชิ้นยืนกิน
9: ใช่
12: แต่อันเนี้ยจะนั่งกินจะนอนกินจะทิ้งกินได้หมดเลย
9: ขนาดนั้นเลย
12: ใช่เพราะว่าแบบมันเป็นงานที่ก็เรียกว่ารวมของกินและของดีไว้มากมายยิ่งถ้าเฉพาะน้องปอนเนี่ยเป็นสายแบบอยากจะเฮลตี้สุขภาพต้องมางานนี้นะคะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะนี่คือหนึ่งในมหาวิทยาลัยติดท็อป5แห่งประเทศไทยนะคะในเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วก็เรื่องของการผลิตสัตว์ผลิตพันธุ์พืชนี่คือหนึ่งท็อป5ของประเทศไทยนะคะขึ้นชื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตในเรื่องของการทำปศุสัตว์แล้วก็การผลิตพืชมีการวิจัยมีอะไรต่างๆมากมายคือต้องบอกว่าโครงการเด็กของเขาก็คือฟาร์มมทสค่ะน้องปอนนะคะฟาร์มมทสเนี่ยใช่เขาเป็นมีฟาร์มเป็นของตัวเองฟาร์มมทสเขาจะชื่ออย่างนั้นงานนี้เนี่ยเขาเลยมีจัดกิจกรรมทุกๆปีค่ะในงานเทศกาลอาหารสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพดีฉลอง36ปีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับ Taste of Innovation Touch of Wellness ค่ะแหมงานเขาเนี่ยเกรดไก่มากๆเพราะว่าเรียกว่าใครที่อยากจะมาชมผลิตภัณฑ์ของมทสคือน้องปอนเขาขึ้นชื่อเรื่องอะไรฟาร์มผลิตโคนมคุณภาพดีมากมีโคนมคุณภาพดีซึ่งนมน้ำนมดิบของมทสเนี่ยมีนมสดจำหน่ายมีนมพาสเจอร์ไรจำหน่ายแถมนำไปทำบรรดาพวกที่เขาเรียกว่าเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นเต้าหู้นมสดเต้าหู้นมสดอะไรอย่างเงี
9: ้
12: ยแล้วก็เป็นเครื่องดื่มอาจากนมนะคะโยเกิร์ตของมทสคือดีงามค่ะน้องปอนพี่ดิบอกเลยอร่อยอร่อยมากโยเกิร์ตที่เป็นแบบฟิวบัลแกเรียน้องปอนถ้าเป็นคนสายสุขภาพนี่คือต้องรู้จักนะคะโยเกิร์ตจากฟาร์มมทสนะแล้วก็รวมถึงผักปลอดสารพิษบรรดาผักสลัดต่างๆที่เกิดจากฟาร์มมทสก็ยกมาให้ได้เรียกว่าเลือกซื้อเลือกชิมเลือกช็อปกันแต่อีกหนึ่งสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของมทสก็คือไก่โคราช
9: ไก่โคราช
12: เขาผลิตใช่เขาผลิตไก่โคราช
9: เขามีฟาร์มไก่พัน
12: ธุ์ใช่ค่ะเขาผลิตเขาเรียกว่าวิจัยเรียกว่าขยายพันธุ์ไก่ที่เป็นไก่บ้านไก่พันธุ์แบบไก่พื้นบ้านนี่แหละค่ะแต่ว่าเป็นสายพันธุ์ของโคราชแท้ๆออริจินอลนำมาย่างเขาบอกว่าเนื้อจะนุ่มไม่เหนียวแล้วก็แต่ว่ารสชาติดีมีความแบบโหกินไก่ย่างแล้วหนังแบบหนังกรอบทานแล้วแบบได้ฟิลลิ่งมากๆใครชอบทานไก่บ้านเนี่ยไก่โคราชนะคะจากปตส.นี่คือเด็ดเลยแล้วก็รวมถึงในส่วนของไข่สดไข่สดของเขาเนี่ยเป็นไข่สดที่ดีมีคุณภาพแล้วก็มีประโยชน์ให้โปรตีนสูงไขมันน้อยอันนี้น่าสนใจไหม
9: เพื่อสุขภาพ
12: ใช่เพื่อสุขภาพค่ะงานนี้เขายกทัพสินค้าคุณภาพจากฟาร์มมทสมาส่งตรงถึงมือทุกท่านกันเลยนะคะงานเขาจัด8วัน8คืนเขาเริ่มกัน19ถึง26พฤษภาคมค่ะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีบอกเลยนะคะว่าน้องปอนงานนี้ไม่ใช่แค่อาหารอร่อยแต่ว่าวันที่เปิดนี่เขาบอกคือฮาเลยรู้จักน้องดาด้าไหมนะน้องดาด้ามิสแกรน
9: มิสแกรนกาลสินใช่ไหม
12: ใช่ใช่น้องดาด้าวันที่19เปิดตัวไฮไลท์คือฮาเป็นไวรัลมากเพราะว่าน้องดาด้ามาเป็นผู้นำเต้นแอโรบิกโอ้โหกระแสตอบรับ
9: บีบอยกันเลยไหม
12: ประมาณเขาบอกว่าเป็นไวรัลมากๆแล้วก็คนไปเยอะมากน้องดาด้านะคะดาด้าดาดาพรน้องอุ้ยเขาบอกว่าสนุกสนานกันเลยวันที่19ก็ปีวิธีเปิดแล้วก็น้องดาด้ามาเป็นผู้นำเต้นนะคะสนุกมากก็ในช่วงที่เขาเรียกว่าวันที่20ถึง23ก็จะมีวงดนตรีนะคะมาสร้างความบันเทิงนะคะให้กับคนที่ไปงานด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงวันที่24พฤษภาคมเนี่ยจะมีรัชโยมาสร้างความสุขและสุดท้ายวันที่25เนี่ยก็จะเป็น Paradox ค่ะมาสร้างสีสันรวมถึงวันที่26เนี่ยก็จะมีวงดนตรีนะคะของทางอีสานวาไรตี้มาจัดความบันเทิงม้วนซื่นม้วนโฮเซลกันเรียกว่าครบรสอาหารดีสุขภาพดีมีความรู้มีนวัตกรรมเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะไข่ผำมทสเป็นศูนย์การวิจัยไข่ผำระดับประเทศค่ะน้องปอน
9: โอ้ไข่ผำนี้ได้ยินคุณสมบัติเขาแบบเพื่อสุขภาพพอสมควรเลยเนี่ย
12: เป็นซูเปอร์ฟู้ดน้องปอนงานนี้ใครอยากจะมาให้ความรู้แล้วความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการผลิตไข่ผำการวิจัยไข่ผำมาในงานนี้ฟาร์มมอเตอร์สองเขาจะมาเปิดบ้านให้เราได้เห็นกันแล้วก็มีผลิตภัณฑ์มากมายคุณภาพดีจากฟาร์มมอเตอร์สองมายังไงอย่าลืมแล้วกันนะคะ19-26พฤษภาคมนี้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมาสุขภาพดีไปด้วยกันนะคะ
9: โอ้โหพูดถึงไข่ผำเนี่ยเคยพยายามนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาต้องล้างก่อนหรือเปล่าแล้วแบบมันหายไปกับน้ำหมดเลย
12: พี่ก็กินไม่เป็นน้องปอนพี่ยังทำใจไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นผัดเคี้ยวพี่สู้ตาย
9: อันนั้นพอได้เป็นใบๆกินได้ค่ะ
12: ผัดเคี้ยวเราสู้ตายนะทั้งปั่นทั้งสดได้หมดตอนนี้กำลังไฟติ้งกับปิวลมอยู่
9: อันนี้น่าสนใจแล้วโดยเฉพาะในส่วนของเรื่องของนวัตกรรมเกี่ยวกับไข่พัมเนี่ยใครที่ไปเนี่ยมาบอกด้วยนะคะว่ามันกินยังไงนะอยากรู้เหมือนกัน
12: เดี๋ยวพี่ไปถามให้นะ
9: โอเค
12: กินยังไงเนาะ
9: ได้
12: จะได้กินอย่างถูกวิธีสักทีนะ
9: ถูกต้องค่ะให้พี
12: ่
9: ยิงนุ้ยนะคะฝากถึงกิจกรรมครั้งนี้หน่อยค่ะ
12: มากยังไงก็ขอเชิญชวนแล้วกันนะคะสำหรับงานดีๆค่ะใครที่เป็นคนรักสุขภาพสำหรับเทศกาลอาหารสร้างสรรค์และก็นวัตกรรมสุขภาพดีฉลอง36ปีมตส.และเจอกันนะคะทั้งคนรักสุขภาพรับรองว่าอาหารดีสุขภาพดีและก็ดีต่อใจเพราะว่าความบันเทิงรอคุณอยู่เพียบที่งานนี้ที่มตส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะ
9: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ยิงนุ้ยมากนะคะอัปเดตข่าวที่น่าสนใจแล้วก็รวมถึงกิจกรรมนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะ
12: ใช่ค่ะยังไงเชิญชวนละกันยังไงน้องปอดูแลสุขภาพด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะ
9: เช่นกันค่ะดูแลสุขภาพนะคะขอบคุณมากค่ะ
12: ขอบคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะขอบคุณพี่หญิงนุ้ยนะคะคุณอัญญาเปล่ากระโทค่ะจากอสมทนครราชสีมาเนี่ยหรือว่าโคราชนั่นเองนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่บอกเลยว่าน่าสนใจจริงๆสำหรับกิจกรรมนี้นะคะอาหารสร้างสรรค์และนวัตกรรมสุขภาพนะคะฉลอง36ปีมทสนั่นเองนะคะมีทั้งในส่วนของฟาร์มนะคะอาหารที่ทางมทส.นะคะนำมาจะจำหน่ายนะคะแล้วก็รวมถึงกิจกรรมนะคะที่น่าสนใจมาเทสความอร่อยกันได้แล้วก็มาทัศสุขภาพดีไปด้วยกันนะคะวันนี้ถึง26พฤษภาคมนี้นะคะใครที่เป็นสายเฮลตี้นะคะก็สามารถไปกันได้นะคะที่เวทีกลางเทคโนธานีมทส.นครราชสีมานะคะขอบคุณพี่หญิงนุ้ยคุณอัญญาเปล่ากระโทกด้วยนะคะที่นำเรื่องราวดีๆข้อมูลดีๆกิจกรรมดีๆมาฝากกันในช่วงนี้นะคะกับช่วงของ Talk of the Town ค่ะ
13: Talk of the TownTalk of the
9: Town นะคะที่อุดรธานีค่ะวันนี้นะคะฝากสำหรับใครที่เป็นนักฟุตบอลกันหน่อยก็แล้วกันนะคะกับการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนค่ะบอกเลยว่าเป็นครั้งใหญ่ของจังหวัดอุดรธานีนะคะกำลังจะเปิดฉากขึ้นแล้วค่ะภายใต้ชื่อรายการอุดรธานีครับบอกเลยว่าการแข่งขันครั้งนี้นะคะเป็นการแข่งขันฟุตบอล7คนค่ะรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะคะได้เปิดเวทีค่ะให้กับเยาวชนนะคะได้แสดงศักยภาพแล้วก็มาพัฒนานะคะฝีเท้าสู่เส้นทางฟุตบอลระดับสูงนะคะซึ่งการแข่งขันครั้งนี้นะคะก็เป็นการแข่งขันชิงเงินรางวัลรวมกว่า 90,000 บาทค่ะพร้อมกับเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง30พฤษภาคมนี้ค่ะและรับจำนวนจำกัดนะคะเพียงแค่48ทีมเท่านั้นค่ะสำหรับการแข่งขันนะคะจะมีขึ้นระหว่าง 3-5 กรกฎาคมค่ะท่ามกลางความคึกคักของวงการฟุตบอลเยาวชนในจังหวัดอุดรธานีนะคะที่บอกเลยว่ากำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะคุณผู้ฟังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญนะคะในการผลักดันเมืองอุดรธานีสู่การเป็นสปอร์ตซิตี้อย่างเต็มรูปแบบนะคะนอกจากจะเป็นเวทีที่ให้ประชันฝีเท้าของนักเตะเยาวชนแล้วนะคะก็ยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างประสบการณ์ค่ะเสริมทักษะแล้วก็เปิดประตูสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตด้วยนะคะถามว่าใครสนใจก็สามารถติดตามกันได้นะคะบอกเลยว่าในส่วนของงานนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งงานที่สำคัญเป็นเวทีเปิดความฝันให้กับเยาวชนนั่นเองค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะอีสาน360องศาขอพักสั้นๆกันสักครู่ค่ะ
14: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Cot Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
15: โอ้ยยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cot Radio Go Green
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อีสาน360องศาโดยเครือข่ายวิทยุอสมทภาคอีสาน
9: อีสาน10องศานะคะกับดีเจปังปอมปิยพรพุทธีค่ะช่วงนี้นะคะเข้าสู่ในช่วงของฟรีสไตล์วาไรตี้ค่ะ
15: ฟรีสไตล์วาไรตี
9: ้ฟรีสไตล์วาไรตี้จากอุดรธานีนะคะบอกเลยว่าตอนนี้เราเริ่มนับถอยหลังนะคะเหลืออีกเพียงแค่163วันค่ะจะเข้าสู่มหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งงานนี้นะคะนอกจากในส่วนของพืชพันธุ์นะคะเรื่องของต้นไม้นะคะเรายังมีเมนูอาหารนะคะที่จังหวัดอุดรธานีและรวมถึงร้านค้าร้านอาหารนะคะได้ร่วมกันค่ะรังสรรค์เมนูเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวในงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีที่จะจัดขึ้นนะคะในวันที่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ค่ะซึ่งเมนูนะคะก็มีหลากหลายเมนูที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเมนูซั่วนะคะที่หลายเมนูนะคะเป็นเมนูที่หาทานยากนะคะแต่ว่าหลายร้านค่ะเริ่มนำกลับมานะคะเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะฝากถึงผู้ฟังนะคะถ้าหากว่าจะมาในส่วนของงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีมีเมนูหลากหลายมีเมนูท้องถิ่นรอต้อนรับกันอยู่นะคะและนี่ก็คืออีสาน360องศาประจำวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะดีเจปังปอนปิยพรพุทธีลาคุณฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: อีสาน360องศาโดยเครือข่ายวิทยุอสมทภาคอีสาน
15: ลายภัยร้ายใกล้ตัวมันไม่ได้แค่กัดที่คันแต่มาพร้อมไข้เลือดออกหยุดมันแค่คว่ำปิดเปลี่ยนทุกภาชนะที่มีน้ำขังช่วยกันวันนี้ปลอดภัยทั้งชุมชนด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cot Radio Go Green
16: M-Cot Radio

0: ขณะนี้เวลา 13:00 น.สถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะการรถไฟขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตเยียวยารายละ 300,000 บาทด้านกรมรางแจ้งความเอาผิดผู้ขับขี่ที่จอดรถคร่อมรางในช่วงเกิดเหตุพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยความคืบหน้าคดีรถไฟชนกับรถเมย์สาย206ว่าอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำเพิ่มเติมโดยได้เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนเพิ่มอีก14รายและเจ้าหน้าที่รถไฟอีก2รายส่วนกรณีการประสานงานจราจรในวันเกิดเหตุนั้นปกติจะมีการประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกเป็นประจำแต่ในวันเกิดเหตุไม่ได้มีการแจ้งประสานงานมาจากทางรถไฟแต่อย่างใดทางนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดควบคู่ไปด้วยเพื่อดูว่ามีผู้ขับขี่หรือประชาชนรายใดฝ่าฝืนสัญญาณจราจรหรือไม่ซึ่งจะดำเนินคดีอย่างรอบคอบและเป็นธรรมตามพยานหลักฐานตั้งแต่ความผิดตามพ.ร.บ.จราจรไปจนถึงข้อหาประมาทขณะที่นายอุดมเหมาเพชรวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยได้แสดงความเสียใจพร้อมขอโทษต่อญาติผู้สูญเสียอย่างเป็นทางการระบุว่าผู้บริหารได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นแล้วการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ชดเชยเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ 300,000 บาทพร้อมดูแลค่ารักษาพยาบาลคนเจ็บขณะเดียวกันมีรายงานข่าวว่านายพิเชษคุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางได้ส่งตัวแทนฝ่ายกฎหมายกรมการขนส่งทางรางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่สน.มักกะสันดำเนินคดีกับผู้ที่ขับขี่รถคร่อมรางรถไฟในวันและช่วงเวลาเกิดเหตุโดยให้ตำรวจพิจารณาเอาผิดทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์นายกใช้โอกาสเยือนฝรั่งเศสเตรียมพบ IEA หาแนวทางลดต้นทุนพลังงานรับมือวิกฤตช่องแคบฮอร์มุสนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสกล่าวถึงการเดินทางเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยวันนี้จะได้พบกับผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศโดยจะมีการพูดคุยเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานโดยเฉพาะปัญหาด้านพลังงานปรับตัวสูงซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับทุกคนซึ่งไทยพร้อมที่จะเข้าไปมีบทบาทในประชาคมโลกจึงต้องการแลกเปลี่ยนกับ IEA ว่ามองอย่างไรกับภาวะที่ช่องแคบฮอร์มุสและมองว่าจะมีทางลงหรือไม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเรื่องการลดค่าพลังงานเนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายส่วนสิ่งแรกที่ต่างชาติจะมาดูก่อนการลงทุนนอกเหนือจากกฎระเบียบยังมีเรื่องของค่าพลังงานและนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสกล่าวว่าจากการเยือนประเทศไทยของนายคอลิดอามัดอัลอานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติในฐานะแขกรัฐบาลไทยเป็นผลดีเนื่องจากได้เรียนรู้ถึงพหุวัฒนธรรมของไทยความเปิดกว้างและในโอกาสที่จะได้พบกันอีกครั้งหนึ่งทบ.เผยเหตุเสียงปืน5นัดชายแดนสุรินทร์ชี้กัมพูชาเจตนาก่อกวนพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกได้รับรายงานจากร้อยทพ2603กองกำลังสุรนารีขณะจัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจปรับปรุงที่มั่นเสริมความมั่นคงบริเวณหลักเขตแดนที่18อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เมื่อเวลาประมาณ 14:20 นาทีวานนี้กำลังพลได้ยินเสียงปืนเล็ก5นัดดังมาจากทางทิศใต้ระยะทาง600เมตรซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาจึงตรวจการอย่างละเอียดไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีกำลังพลฝ่ายไทยได้รับบาดเจ็บและไม่มีการยิงโต้ตอบเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นการเปิดเผยที่ตั้งและการวางกำลังของฝ่ายไทยทั้งนี้กองกำลังสุรนารีสั่งการให้เฝ้าระวังและพร้อมปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังตามสถานการณ์อย่างเคร่งครัดสำหรับการกระทำของฝ่ายกัมพูชา ังกล่าวแม้จะมีลักษณะเป็นการก่อกวนจากระยะไกลแต่จัดเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อถ้อยแถลงร่วมอย่างชัดเจนซึ่งกองกำลังสุรนารีจะได้แจ้งเตือนและประท้วงฝ่ายกัมพูชาถึงการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงดังกล่าวผ่านช่องทางชุดประสานงานในพื้นที่ต่อไป
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนี

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
3: คุณคะโควิด-19 ยังไม่หายไปไหนนะคะ
4: ใช่แล้วครับเราต้องดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 ง่ายๆแค
3: ่สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
4: ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล
3: ์รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตร
4: และถ้ามีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที
3: เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
4: ร่วมใจป้องกันโควิด-19 ด้วยกันนะครับ
3: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมา

0: ให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบiOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การคิดบวกส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะการคิดบวกกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติทั้งการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงการคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างเมื่อมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความใจเย็นมีสติ
5: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
6: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044

0: ใจกับเราได้ที่นี่ Mcot Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย
1: ์ Mcot Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท.จังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz

0: M-Pod Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการอสมทพืชชุมชนค่ะกับ M-Cod Radio Go Green Green Market นะคะทุกๆวันศุกร์ค่ะเราเจอกันช่วงนี้นะคะเป็นประจำค่ะนะคะแล้วก็ดิฉันดีเจพลอยฝนขวัญเรือนจินดาพงศ์นะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการด้วยนะคะแน่นอนค่ะว่าทุกวันศุกร์เราก็จะมีผู้ประกอบการนะคะโอท็อปต่างๆนะคะมานำเสนอสินค้านะที่เป็นสินค้า GI นะสินค้าในท้องที่ท้องถิ่นค่ะและ วันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะนะคะกับช่วงของอสมทพืชชุมชนเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีนนะคะวันนี้ได้รับเกียรตินะจากสองท่านนะคะคุณแม่นะคะคุณแม่คุณแม่ขานใหม่ไทยนะคะจากทางอำเภอพุทธไทยสงฆ์แล้วก็ตอนนี้นั่งอยู่กับดิฉันแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวไปทักทายทั้งสองท่านกันก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะนะคะคุณแม่ขานใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
1: คุณแม่ขานใหม่ไทยคือนามสกุล
3: แม่ขานเชิดชูค่ะ
1: แม่ขานเชิดชู
3: กลุ่มแม่ขานใหม่ไทยค่ะ
1: กลุ่มแม่ชื่อกลุ่มนะคะแม่ขานเชิดชูนะคะส่วนคุณพ่อ
2: สุนทรเชิดชูครับ
1: คุณพ่อสุนทรนะคะ
2: ครับผม
1: วันนี้นะคะทั้งสองท่านนะคะเดี๋ยวอยากจะให้นะคะคุณแม่หรือว่าคุณพ่อดีนะคะอยากอันดับแรกเลยนะคะอยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าความเป็นมานะคะของกลุ่มผ้าไหมเป็นผ้าไหมแม่ขานใหม่ไทย
3: ค่ะ
1: ค่ะมีที่มาที่ไปยังไงคะถึงได้เป็นแบบ

0: ใหม่ไทยแม่ขานใหม่ไทย
1: เป็นชื่อกลุ่มค่ะ
0: เป็นชื่อกลุ่ม
1: เพราะว่าบ้านเรานี่อยู่บ้านหัวสะพานใช่ไหมคะต
0: ้
1: นกำเนิดก็คือเกิดมาก็คือเลี้ยงไหมปลูกหอนเลี้ยงไหมมาตลอดเลยค่ะเรื่องทำเส้นไหมมัดหมี่อะไรเราก็ไม่ได้เรียนค่ะบรรพบุรุษเราพาทำเราก็ทำมาตลอดเลยค่ะ
0: อ่ะนะคะก็บรรพบุรุษพาทำก็เลยได้ทำมาเรื่อย
1: ๆค่ะ
0: ค่ะแล้วสมาชิกมีทั้งหมดกี่คนคะ
1: 20กว่าท่านค่ะ
0: 20กว่านะคะ20กว่าแต่ว่าวันนี้ก็มาแค่2ท่าน
1: 2ท่านค
0: ่
1: ะ
0: นะคะอีกคุณพ่อเนี่ยเป็นผู้ช่วยหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นหนึ่งในสมาชิก
2: ครับเป็นผู้ช่วยดูแลด้วยกันครับ
0: เป็นผู้ช่วยดูแล
2: ครับ
0: ด้วยกันนะคะมี20คนผู้ช่วยดูแลด้วยกันนะคะเห็นบอกว่าคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อจะรู้แบบรู้ในเรื่องของผ้าไหมแต่ละชิ้นดีด้วย ปกติแล้วจะเป็นคุณแม่ใช่ไหมคะ
1: คู่ละ
2: ก
0: ็ช่วยกัน
2: เข้าใจครับเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องไหม
0: ค่ะ
2: คำว่าไหมนี่คือมันเป็นการสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ
0: ค่ะ
2: จริงๆนะมันไม่มีโรงเรียนเรียนพวกเรานี่ฝึกนี่อย่างแม่บ้านนี่เขาก็เคยทำมาตั้งแต่ตอนรุ่นอายุ10กว่าขวบแล้วประมาณนั้นเริ่มแรกคือตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเลยปลูกมอนพอปลูกมอนเสร็จแล้วก็มาเลี้ยงไหมพอเลี้ยงแล้วก็ออกจนไหมเป็นสุกเป็นรังมาสาวเป็นเส้นเมื่อสาวเป็นเส้นแล้วก็มาขยับฟอกขัดทำเป็นผ้าทอเป็นผ้ามัดหมี่ออกมา
0: ค่ะ
2: อันนี้คือเริ่มต้นเลย
0: นะคะก็บรรพบุรุษพาทำนะคะอ่ะแล้ววันนี้สินค้านะคะสินค้ามีหลายชิ้นเลยวันนี้เดี๋ยวอยากจะให้คุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะคะลองเล่าให้ฟังแต่ละชิ้นกันก่อนอย่างเช่นเนี่ยนะคะผืนนี้เลยอันดับแรกมันสะดุดตานะสะดุดตาปลอยเองนะคะให้ดูให้คุณผู้ชมได้ดูผ่านทาง Facebook ที่เราไลฟ์กันอยู่ในช่วงนี้นะคะมีความสวยงามอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผ้าไหมอะไรคะ
1: เป็นผ้าไหมพระสิทธิ์ดินแดงเป็นเอกลักษณ์บุรีรัมย์ด้วยค่ะ
2: เป็นผ้า GI
1: แล้วก็เป็นผ้า GI ด้วยค่ะ
0: เป็นผ้า GI
1: ผ้า GI ก็คือว่า
2: ภูมิประเทศ
1: ทั้งเครือทั้งคลุมทั้งอะไรอะค่ะเป็นไหมบ้านสาวมือทั้งหมดค่ะแล้วก็ตรวจผ่านมาตรฐานเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ก็เลยเป็น
1: GI ค่ะ
0: เป็นสินค้า GI เรียกว่าเป็นสินค้า GI ของจังหวัด
2: บุรีรัมย
1: ์บุรีรัมย์เลยค่ะบุรีรัมย์จดลิขสิทธิ์แล้วใช่ไหม
0: จดแล้วน่าจะจดแล้ว
2: มันก็เป็นของจังหวัดแต่ละจังหวัดของใครของมันสินค้าน
0: ะคะก็เป็นผ้าเขาเรียกว่าเป็นผ้าเอกลักษณ์ท้องถิ่นเฉพาะเลยนะคะไหมก็จะเป็นไหมมัดหมี่ลายนี้คือลายพื้น
1: ลาย
0: อะไรคะเขาเรียก
1: แต่ก่อนสมัยแม่เขาเรียกลายบักหวายหน่อยค่ะ
0: อันนี้ลายอะไรคะลายบักหวาย
2: บักหวาย
0: หวาย
1: ภาษาไทยก็ลูกหวายค่ะ
0: ลูกหวาย
1: ค่ะ
0: ลูกหวาย
1: ที่เรากินเปรี้ยวๆตาม
2: ไอ้ที่มันเป็นเถาแล้วเอามาถักมาทำอะไรเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้
1: ก็ม
2: ั
1: ดตามน
2: ั้
1: นละ
2: สมัยนี้มันก็ค่อนข้างหายากภูมิปัญญาของคนโบราณเนี่ยไม่มีสถาบันเรียนใช่ไหมต้องอาศัยธรรมชาติถ้าถึงฤดูฝนเมื่อฝนมาผลหมากรากไม้ออกเป็นดอกคือก็จินตนาการจากตัวนั้นเอามาทำเป็นเครื่องนุ่งห่มเป็นเครื่องประดับ
0: ก็กำลังจินตนาการแต่ว่านึกไม่ออกค่ะ
2: ฤดูฝนใช่ไหมผลหมากรากไม้กำลังออกดอกออกผลชนชาวบ้านสมัยโบราณนี่คือมันไม่มีสถาบันที่จะไปเรียนอะไรฝีมือต้องดูจากตัวดอกไม้ชนิดนี้นะมันสวยเรามาประดิษฐ์ประดอยทำเป็นหมี่เป็นเครื่องนุ่งห่มเป็นเครื่องประดับให้สวยงาม
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อันนี้คือภูมิปัญญาคนโบราณ
1: แล้วก็ลายแบบนี้ค่ะที่คนเฒ่าคนแก่แต่ก่อนกระจรใส่หูเคยเห็นไหมคะกระจร
0: ดอกเหรอคะ
1: เป็นเครื่องเงิน
2: เป็นเครื่องเงิน
1: เครื่องทองนี่ค่ะ
2: คือมันเป็นห่วง
1: เป็นขอแต่ก่อนเรียกว่าลาย
2: เขาเรียกลายขอลายกระจร
1: เดี๋ยวนี้ท่านก็มาเรียกว่าลายขอเจ้าฟ้าค่ะ
2: เจ้าฟ้าเลยพระราชทานมาให้เขาเรียกว่าขอพระราชทาน
0: อ
2: ันนี้ลายใหม่ล่าสุดของปีนี้เลย
0: นี่นะคะอันนั้นคือลายใหม่นะคะ
2: ลายใหม่
0: ลายขอสีก็จะเป็นสี
1: อันนี้เคมีอยู่ค่ะ
0: เป็นสีที่ทำจากเคมี
1: ค่ะถ้าเป็นตัวนี้สีธรรมชาติค่ะ
2: นี
1: ่ลายขอ
0: เขาเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเขามีความเขามีความพิเศษยังไงบ้างคะตัวสีดำอะค่ะ
2: อ๋ออันนี้เป็นลายพิเศษเข้ากับบรรยากาศช่วงนี้ส่วนใหญ
0: ่
2: ก็ต้องใส่
1: ดำไปก่อน
2: ชุดดำนะเป็นระดับแห่งชาติเราแต่ตอนนี้ก็เป็นสีธรรมชาติอันนี้ก็เป็นลายขอ
0: ลายขอ
2: ราชทานของพระองค์
1: หญิง
2: พระองค์ลูกเจ้าฟ้าเนี่ยเจ้าฟ้าสิริวัณมาดี
0: ค่ะก็คือสี
2: ลายใหม่มาให้
0: ก็คือสีออกเขาเรียกว่าสีอะไรคะพ่อเพราะว่าดูแล้วเหมือนฟ้าก็ไม่เชิงแล้วก็มันมีแดงๆ
2: ตัวนี้มันเป็น
1: เล่นออกให้ม
2: ันเล่นออกให้มันเป็นคัตเทลตามยุคของแฟชั่นปีนี
0: ้
2: ปี26คือแฟชั่นเขาจะออกคัตเทล
0: ค่ะ
2: คือก็เลยนำสมัยขึ้นมาให้มันไปตามยุคตามเวลา
0: ค่ะนะคะก็ลายก็เป็นลายขอ
2: พระราชทาน
0: เหมือนเดิมแต่ว่าสีก็จะเป็นสีพาสเทลแล้วเขามีความเด่นยังไงบ้างคะผืนที่คุณพ่อถือทำจากไม้แท้ๆใช่ไหมคะ
2: เอาไปสวมใส่
1: ไม้แท้แล้วก็เป็นสีธรรมชาติด้วยค่ะไม้บ้าน
2: ธรรมชาติ
0: เขาทำจากอะไรคะสีธรรมชาติ
1: อันนี้จะย้อมข้างกับฝาง
2: กับฝางและเวลามัน
1: เครือคามค่ะ
2: คืออันนี้ออกตัวยืนนะต้องพูดอธิบายเข้าใจตัวยืนในสีครามตัวพุ่งที่เรามัดมีเนี่ยเราจะย้อมด้วยข้าง
1: กับฝาง
2: ข้างกับฝางเมื่อมันมาบวกกันสีมันก็จะดาวลงมันไม่ชัดมากแล้วเวลาออกมาแบบนี้มันก็เป็นคัตเทลหน่อย
0: ค่ะ
2: เวลาสวมใส่ก็โอเคดูมันโมเดิร์นนำสมัยนิดนึง
0: นะคะก็ทำจากครั่งจากครามนะคะสีก็จะเป็นสีจากธรรมชาติส่วนปลอยยังไม่จบนะสำหรับผ้าสิ้นตัวนี้ก็คือผ้าสิ้นเป็นสินค้า GI ของบุรีรัมย์เราเลยนะคะเป็นผ้าสิ้นตีนแดงหัวเขาเรียกว่าหัวสิ้นอะไรนะคะ
2: ผ้าสิ้นตีนแดงผ้าหัวแดงตีนแดง
0: อ๋อ
2: เป็นอัตลักษณ์บุรีรัมย์เลย
0: ค่ะนะคะก็เรียกว่ามีทุกอำเภอ
1: ท
0: ุ
1: กคนต้องมีสวมใส
2: ่แม้แต่เจ้าหน้าที่ข้าราชการหรือใครก็แล้วแต่ถ้าเข้ามาพำนักในจังหวัดบุรีรัมย
1: ์ต้องมีสวมใส่
2: ถ้าไม่มีแสดงว่าท่านยังไม่ถึงบุรีรัมย์
0: ใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: ต
2: ั
0: วนี้คือสวยมากเลยนี่นะคะอันนี้ก็เป็นไหมแท้ๆ
2: ไหม 100%
0: ไหม 100% แล้วก็เป็นลายลูกหวาย
2: ใช่
0: บอยก็จะจำเป็นลูกว่านะลูกหวายนะคะ
2: ลูกหวายที่คนโบราณที่เขาใช้เถามันมาถัก
1: มาเอามาเกลีย ว
2: มัดมาอะไรที่ตัวแก่มัน
0: ยอดหวายล่ะคะ
2: ยอดหวายนี่สมัยนี้เขาเอามาแกงทำเป็นอาหารแต่ถ้าเถามันแก่เขาก็คนโบราณเอามาจักสารทำเป็นอะไรหลายอย่างเป็นเครื่องใช้ของสอยเป็นขันตกเป็นอะไรก็ได้เยอะแยะ
0: เพิ่งจะรู้ว่าเขามีลูกหวาย
1: มีลูกค่ะ
2: มีครับมีลูก
1: เป็นพวงเป็นพันเหมือน
2: ลูกมันจะเป็นพวง
1: เหมือนอะไร
2: ลูกกลมๆ
1: ที่เรากิน
2: เหมือนกับลูกเม่าขนาดกับเท่าๆกับลูกเม่า
0: ค่ะนะคะผืนนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะราคาถ้าเป็น
2: ราคาพิเศษ
1: 3,500
0: อันนี้คือ3,500ถ้าเป็นผ้าถุงก็ผ้าถุง1
2: 2เมตร
1: 2เมตรผ้าถุงผืนนึงอะค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อนะคะ 3,500
1: ค่ะ
0: ลายเป็นสินค้า GI ของบุรีรัมย์นะคะแล้วก็ถัดมานะคะอยากจะนำเสนออันนี้ค่ะแม่นี่คือลายสวยมากอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะทาง Facebook Live ใครที่เข้ามาชมนะคะคุณป้าบรรเทาแล้วก็อีก3คนดูนะคะนี่อันนี้เขาเรียกว่าลายอะไรคะ
1: อันนี้ลายนกพะเก้าค
0: ่
1: ะ
0: ลายนกพะเก้า
1: ค่ะแล้วก็เป็นผ้าไหมตรวจตานกยูงสีทองเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ดูยังไงคะ
2: นี่ใครครับโลโก้แฟนด้วยเห็นไหมนี่แหละ
1: อ
2: ันนี้ของกรมหม่อนไหมรับรอง
1: จะมีสแกนเข้าไปก็คือเป็นของแม่ขานตัวแม่ขานจะขึ้นใน
2: สแกนคิวอาร์โค้ดดูเลย
1: เลย
0: อันนี้รู้ได้เลยว่าเป็นของแท
2: ้ของแท
1: ้
2: ผ่านจัด
1: การันตีเลยค่ะ
2: ก็หมอนไหมเป็นคนอนุญาตให้เราติดไม่ใช่ว่าติดซีซัว
0: แล้วทำยังไงถึงจะได้เครื่องหมายตัวนี้คะนกยูงนก
1: เครื่องหมายเหรอคะ
2: ไม่
0: ให้
2: หมายนี้ต้องเป็นหมายพันธุ์พื้นบ้านแล้วก็เลี้ยงแล้วก็สาวด้วยมือ
1: สาวด้วยมือ
2: คนสาวนี่เขาก็ต้องมีหลักฐานยืนยันบัตรประชาชนยืนยันบ้านเลขที่สถานที่ผลิตหมายนี้ต้องเป็นหมายพันธุ์บ้าน
0: พันบ้าน
2: ใช่พันพื้นเมืองเราและไม่ได้ทอด้วยเครื่องให้สาวด้วยมือ
0: เท่านั้น
2: แล้วตัวพุ่งตัวยืนก็ต้องเป็นไหมบ้านยายเดียว
1: ทั้งหมดตัวนี้ทำยากค่ะถึงจะได้นกยูงสีทองเพราะว่าขั้นตอนมันต้องตรวจมาตั้งแต่พันไหมเส้นไหมแล้วก็ผ้าไหมอีกค่ะแล้วก็เอาผ้าไปตรวจ
2: ถ้าสีตก
1: ถ้าสีตกก็ไม่ได้นกยูงสีทองค่ะ
0: แล้วทีนี้สีอ่ะสีคือใช้สี
1: อันนี้ย้อมแดงจากข้างเลยค่ะแล้วก็ออกสีเทากลางแล้วก็เป็น
0: อันนี้คือข้าง
1: เปลือกมะพร้าวอ่อน
0: คือสี
2: เปลือกมะพร้าวอ่อนแช่ผสมเหล็ก
0: ข้างทำไมมันได้สี
1: ย้อมหลายน้ำค่ะย้อมอิ่มค่ะ
2: ย้อมให้หลายรอบเขาจะเข้ม
0: พ่อปกติแล้วข้างอ่ะมันจะเป็นสีลักษณะยังไงคะถ้าม
1: ันมุ้งถ้าย้อมถ้าย้อมขี้เหนียวข้างมันก็ได้สีชมพูอ่อน
2: ๆมันจะออกส
1: ี
2: จาง
1: ของแม่หนักข้างค่ะหนักเอาให้มันอิ่มไปเลย
2: เอาให้เต็มที
0: ่มันก็เลยออกเป็น
2: ครับมันก็อยู่ตัวมันเลยอันนี้แหละสีมัน 100% ถ้าเราย้อมแบบสมมติว่าน้ำเดียวประหยัดครั่งมันก็ออกสีจางชมพู
0: แล้วครั่งเนี่ยมันแพงไหมคะ
2: เดี๋ยวนี้แพงค่ะ
1: แต่ก่อนรู้ละ200แต่สมัยแม่เลยคือปลูกเองค่ะปล่อยเอง
2: เราปล่อยตามต้นกระปู
0: แล้วอย่างเช่นผืนเนี้ยเราใช้ข้างจำนวนเยอะไหมคะมหาศาล
1: ตั้งแต่ทำเชิงแค่นี้น่ะข้าง 3-4 โลเลยล่ะค่ะหนักตั้งแต่ค่าข้างก็พันกว่าบาทแล้วค่ะ
2: เราต้องเอามาย
0: ังไงคะ
2: มาโขกให้ละเอียดแล้วก็กรองแล้วค่อยไปต้มให้สีของเขาในออกมาม
1: ันมีส่วนผสมเยอะค่ะข้างถ้าเราอยากได้สีแดงเราต้องมีมะขามเปลือกแล้วก็ใบไอ้นั่นใบมะขามใบส้มลมใบอะไรผสมเยอะค่ะใบเหมียดใบอะไรเยอะถ้าเอาถูกให้ถูกขั้นตอนนะคะ
0: ก็ได้ออกมาสีสวยมากเลยสีสวยพ่อใช้ข้างเยอะก็จะได้สีประมาณนี้แล้วอันตัวนี้ทำจาก
1: อันนี้ย้อมเปลือกมะพร้าวอ่อนมะพร้าว
2: เปลือกมะพร้าวอ่อน
1: ที่เขาสับค่ะเราไปแช่เป็นถัง
2: แช่เป็นถังใส่กระเ
1: ด็นย้อมสี่ห้ารอบอะค่ะถึงจะได้สีนี้อะค่ะ
0: อ๋อเปลือกมะพร้าว
2: มะพร้าวที่เรากินลูกมันแหละเปลือกอ่อน
1: เปลือกอ่อนมันเอาไปแช่ค่ะไม่ใช่ไปต้มค่ะไปแช่ให้มันออก
2: แช่ให้เขาคายไอ้อะไรนะ
1: ให้มัน
2: คายสีคาย
1: สีน้ำสี
0: เราใช้เวลานานไหมคะย้อมนานไหมคะกว่าจะได้สีของมะพร้าวออกมาเนี้ย
1: ย้อม 3-4 รอบอะค่ะถึงจะได
2: ้เขาออกสีเทา
0: แล้วผืนนี้ราคา
1: พื้นนี้ราคาอยู่ 4,500 ค่ะ
0: 4,500
1: ค่าทั้งหมดแล้วก็ 9,000 ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือ 9,000
1: ค
0: ่
1: ะ
2: 4เมตร
0: นี่คือ4เมตร 9,000 นะคะสีสวยนะคะทำยากมากเลยแล้วก็เป็นสินค้าที่ได้รับอะไรนะคะหางนกเป็นสินค้าน
1: กยูงสีทอง
0: นกยูงสีทองนะคะสวยงามเผื่อว่าคุณผู้ฟังสนใจนะคะที่อยากจะได้เนาะอันนี้นะ 4,000 ก็ส่วนอีกหนึ่งผืนเพราะเอาเดี๋ยวเวลานะคะช่วงนี้เวลาประมาณ 2-3 นาทีอันนี้ก็เป็นไหม
1: บ้านทั้งหมดเหมือนกัน
0: ไหมบ้านทั้งหมดนะคะ
1: ธรรมชาติทั้งหมด
0: ดูแล้วมันเหมือนกับว่ามันจะสะท้อนเป็นสามมิติอะแม
1: ่สีธรรมชาตินี่ส่วนมากมันจะวาววับขึ้นเงาของมันเองค่ะไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรนะคะ
0: อ๋ออันนี้ก็สวยงามเช่นเดียวกันนะคะผืนนี้อัดกาวมาหรือยังคะหรือว่ามันนิ่ม
1: ๆรีดไม่อาบน้ำยาให้ที่ช
0: มค่ะอ๋อก็จะนุ่มสบาย
1: จะนุ่มค่ะ
0: นุ่มสบายนะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวให้คุณพ่อ แนะนำช่องทางในการจัดจำหน่ายนะคะว่าถ้าอยากจะได้ผ้าไหมสวยๆนี้ไปติดต่อได้ที่ไหนคะ
2: โอเคครับ
0: ซื้อได้ที่ไหน
2: ก็ติดต่อทางไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์ถ้าเบอร์โทรศัพท์ก็0802370107ถ้ากดเข้าไปเบอร์นั้นเดี๋ยวไลน์เขาจะขึ้นมาให้รู้เลย
0: ว่า
1: แม่ขาน
2: ไหมไทย
0: นะคะก็ได้ในราคาที่แบบว่าย่อมเยา
2: ครับผมคุยกันได้ถ้าได้รับฟังจากอสมทบุรีรัมย์นี้เรายังมีการลด
1: พิเศษให้
2: ราคาพิเศษให้เลย
0: ขอบคุณมากค่ะ
2: คุ
0: ณผู้ฟังที่สนใจนะคะอยากจะได้ผ้าไหมสวยๆก็ติดต่อได้เลยนะคะไม่ทราบว่าคุณแม่มีทางเพจมีทางอะไรไหมคะติดต่อเพจ
1: อันนี้นี่แหละของแม่เมื่อกี้ค่ะ
0: อ๋อนะคะก็ยังไงก็ติดต่อได้เนาะในราคาที่ย่อมเยาถ้าบอกว่าเนี่ยฟังมาจากอสมทแล้วอยากได้เนาะนะคะวันนี้ขอบพระคุณนะคุณแม่แล้วก็คุณพ่อด้วยที่มานำเสนอสินค้าดีๆโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นสินค้า GI ของจังหวัดบุรีรัมย์เราด้วยนะคะอ่ะมีโอกาสเดี๋ยวคงจะได้เจอกันอีกครั้งนึงค่ะวันนี้มา
2: ครับยินดีครับ
0: ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะ
2: วันนี้ครับสวัสดีค่ะ
0: คุณฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็กลับมาอยู่ได้กันกับรอยฝนต่อในช่วงของรายการอสมทพืชชุมชนค่ะ
3: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ Mcot Radio Go Green

0: จอปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: ยุงลายภัยร้ายใกล้ตัวมันไม่ได้แค่กัดที่คันแต่มาพร้อมไข้เลือดออกหยุดมันแค่คว่ำปิดเปลี่ยนทุกภาชนะที่มีน้ำขังช่วยกันวันนี้ปลอดภัยทั้งชุมชนด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมท.จังหวัดบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Line ID MCOT FM 92
3: Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

นะคะเป็นเพลงของโตเนอร์นะคะชื่อเพลงไม่มีอะไรนะคะ อยู่ได้กันต่อที่นี่ค่ะอสมท92นะคะในช่วงของรายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะปล่อยฝนดูแลคุณผู้ฟังในช่วงนี้ด้วยนะคะมาทักทายนะคะคุณจิรพงศ์ที่เข้ามาชมนะคะทาง Facebook Live ที่เราไลฟ์สดกันอยู่ฟังอยู่ที่ไหนกันบ้างเอ่ยแล้วก็ทาง LINE นะคะ LINE เนี่ยนะคะคุณสุริชานะคะมานู่นแหละมาสวัสดีตั้งแต่ช่วงเที่ยงไปหาบ่ายนะสวัสดีทานข้าวกันนะส้มตำแซ่บๆนะอร่อยๆนะคะยินดีมากๆแล้วก็มาแล้วคุณเคนวันนี้ฟังเพลงอะไรดีคะนะคะอยู่ด้วยกันที่นี่วันศุกร์ค่ะวันศุกร์สบายเนาะวันศุกร์แบบเพลินๆนะคะไม่ต้องคิดอะไรเยอะมากมายค่ะเดี๋ยวไม่กี่ชั่วโมงก็จะได้แบบว่าเลิกงานละนะหยุดละเสาร์อาทิตย์นะนะหลายคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอนะคะไม่นานเกินรอค่ะคุณผู้ฟังนะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนมีเห็ดนะเห็ดเริ่มออกละนะคะเห็ดเยอะเห็ดป่านะคะและหลายคนก็จะชอบนะคะไปเก็บเห็ดนะคะบางคนก็อาจจะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญผู้ที่ชำนาญแต่บางคนก็อาจจะไม่ชำนาญนะคะต้องระวังค่ะเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยจะมีคนที่เสียชีวิตจากการไปเก็บเห็ดนะมาทานกันนะคะเป็นเห็ดมีพิษด้วยค่ะคุณผู้ฟังเสียชีวิตทุกๆปีแล้วก็ค่อนข้างเยอะด้วยฉะนั้นปีนี้อยากจะฝากเตือนนะคะสำหรับใครที่ไปชอบไปเก็บเห็ดนะเห็ดป่านะเพราะว่าเห็ดที่กินได้กับเห็ดพิษมันลักษณะมันคล้ายๆกันค่ะมันบางทีมันแยกไม่ออกนะช่วงหน้าฝนด้วยแล้วก็เห็ดที่เป็นเห็ดช่วงที่เขาเพิ่งจะเกิดนะคะและบางทีโดนฝนนะคะบางครั้งสีมันก็อาจจะซีดไปซีดจางไปอะไรประมาณนั้นบางครั้งมันดูไม่ออกแยกไม่ออกว่าเห็ดพิษหรือว่าเห็ดกินได้ฉะนั้นต้องระวังค่ะระวังยังไงคืออย่าเก็บเห็ดป่าที่เราไม่รู้จักนะคะเราไม่แน่ใจถ้าเราเอ๊ะนะคะเกิดอาการเอ๊ะแล้วเนี่ยนะคะอย่าทานดีกว่านะคะและวิธีทดสอบนะคะแบบโบราณบางคนก็บอกว่าเนี่ยวิธีการทดสอบอาจจะใช้แบบช้อนช้อนเงินนะบางคนก็อาจจะใส่ข้าวสารลงไปบางคนอาจจะใช้วิธีแบบให้หอยนะหอยทากกินก็มีนะ อันนี้เขาบอกว่าไม่สามารถยืนยันได้ว่าเห็ดนั้นมันปลอดภัยค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็อย่าซื้อเห็ดจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือค่ะนะคะบางคนโอ้เขาเข้าไปเก็บเห็ดนะคะมาเนี่ยมันใส่ตะกร้ารวมๆกันมาเราก็ไม่รู้ว่าบางครั้งดอกนะคะดอกก้านมันหักรวมกันบางครั้งมันอาจจะมีเห็ดที่มันกินไม่ได้เห็ดพิษมาผสมมาด้วยอันนี้มันก็อันตรายนะคะต้องระมัดระวังค่ะส่วนอาการหลังจากที่ทานเห็ดพิษไปแล้วเขามีอาการยังไงต้องสังเกตคือมันจะคลื่นไส้นะคะคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องนะคะเวียนศีรษะนะคะเหือก็จะออกนะคะซึมบางคนโอ้โหชักหมดสติเลยก็มีบางรายอาจจะตับนานะคะตับวายไตวายแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดค่ะฉะนั้นถ้าเห็ดนะคะชนิดไหนที่เราไปเก็บมาเราเอ๊ะไม่มั่นใจเราอย่าเสี่ยงเลยดีกว่านะคะคุณผู้ฟังต้องระวังไว้ด้วยค่ะเป็นอีกหนึ่งภัยที่นำมาเตือนภัยกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้ด้วยนะคะคุณเคนขอฟังเพลงนางฟ้าจำแรงด้วยได้นะคะเดี๋ยวดูให้ค่ะคุณผู้ฟังไปต่อกับเพลงอุตสาสางคงอยู่ด้วยกันที่นี่นะคะอสมท 92ของเราสถานีเพลงเพราะ

ี่คืออย่าให้ฉันคิดนะคะงานจากรูม39น่าจะใช่ใช่ไหมคะหรือยังไงนะคะคุณแชมป์ที่ขอมาส่วนคุณเคเดี๋ยวเปลี่ยนเพลงให้ด้วยก็แล้วกันเนาะนะคะหาไม่ได้จริงๆนะขอบคุณมากๆค่ะที่จะติดตามฟังอสมท92ของเราแล้วก็ส่วนทาง LINE นะคะทาง LINE บอกสวัสดีจ้าดีเจนะคะขอฟังเพลงครึ่งนึงของชีวิตด้วยโอเคได้เดี๋ยวเป็นช่วงต่อไปนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เรามีข่าวดีนะคะมาฝากค่ะนะคะเพราะว่าทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์เปิดรับสมัครแล้วนะคะฝึกอบรมฟรีด้วยในครั้งนี้รอบนี้จะเป็นหลักสูตรนะคะการประยุกต์นะประยุกต์ใช้ระบบโซลาร์เซลล์กับเครื่องปรับอากาศค่ะต้องเรียนอบรมคือ18ชั่วโมงนะคะจะอบรมก็คือเริ่มสัปดาห์หน้าค่ะนะ26ถึง28พฤษภาคมค่ะตั้งแต่ช่วง9โมงเช้าถึง4โมงเย็นเลยที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์ซึ่งการอบรมก็รับเพียงแค่20คนเท่านั้นนะคะเรียนรู้ครบเนี่ยทั้งทฤษฎีปฏิบัตินะคะทำยังไงพื้นฐานพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ระบบโซลาร์เซลล์นะคะหลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศการใช้พลังงานไฟฟ้ามีการประยุกต์ใช้โซลาร์เซลล์ร่วมกับเครื่องปรับอากาศภายในบ้านมีติดตั้งมีทดสอบมีบำรุงรักษาระบบแล้วก็เทคนิคแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะส่วนคุณสมบัติคืออายุ18ปีขึ้นไปสมัครได้นะคะสำหรับการศึกษาภาคบังคับหรือประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจและสุขภาพก็ต้องแข็งแรงด้วยค่ะสามารถที่จะเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตรนะคะส่วนสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับคือผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รับทั้งวุฒิบัตรนะจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีค่าอาหารให้ระหว่างการฝึกค่ะและนะคะรับสมัครแบบด่วนๆช่วงนี้จำนวนจำกัดด้วยแค่20คนเท่านั้นที่สำคัญคือเรียนฟรีอบรมฟรีนะคะยังไงก็ให้ติดต่อไปที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์นะคะส่วนช่วงนี้นะคะมองดูเวลาอ่ะหมดแล้วเรียบร้อยนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวยังไงทิ้งท้ายกับเพลงอยู่ให้ฉันงานจากลุลาชั่วโมงหน้าอย่าลืมติดตามกันได้นะคะผ่านทาง TikTok นะคะที่เราจะไลฟ์กันอสมทบุรีรัมย์ค่ะเข้าไปกดติดตามด้วยกดหัวใจให้ด้วยนะคะ

ขณะนี้เวลา 14:00 น.สถานีวิทยุอสมท.จังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงกรุงปารีสแล้วเตรียมหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะซึ่งประกอบไปด้วยนายเอกนิตินิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออรีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีในการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสวันศุกร์ที่22พฤษภาคมนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบปะหารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศเพื่อหารือส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศและพบหารือผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อต่อยอดความร่วมมือผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกวันเสาร์ที่13พฤษภาคมจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนไทยณวัดพุทธนานาชาติจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสช่วงค่ำจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำโดยนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพหลังเสร็จสิ้นภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับประเทศไทยวันอังคารที่26พฤษภาคมและเดินทางถึงประเทศไทยช่วงเช้าของวันพุธที่27พฤษภาคมกกร.จี้รัฐบาลเร่งต่ออายุต่างด้าวด่วนที่สุดหลังหลายอุตสาหกรรมขาดแคลนแรงงานนายสุชาติจันทรานคราชรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นอย่างเร่งด่วนโดยตระหนักว่าการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวต้องคำนึงถึงมิติความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมอย่างสมดุลกกร.เห็นว่ารัฐบาลควรเร่งดำเนินการทั้งระยะสั้นระยะกลางอย่างเป็นรูปธรรมและระยะเร่งด่วนการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวที่พำนักและทำงานอยู่ในประเทศไทยถือเป็นมาตรการจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้กำลังแรงงานจำนวนมากหายไปจากระบบในทันทีขณะเดียวกันภาครัฐควรเร่งจัดทำแผนบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติอย่างมีระบบมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของภาคเศรษฐกิจในระยะยาวเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านแรงงานและความเชื่อมั่นด้านการลงทุนของประเทศนอกจากนี้ยังอยากให้พิจารณาแรงงานเก็บผลไม้ตามฤดูกาลซึ่งกลุ่มจังหวัดทางภาคตะวันออกจะได้รับผลกระทบไม่มีแรงงานเก็บผลไม้เช่นจังหวัดตราดจันทบุรีระยองสระแก้วและปราจีนบุรีด้านนายอธิพีชานนท์รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าแรงงานที่ต้องการคือแรงงานปัจจุบันที่สามารถต่ออายุการทำงานได้ทันทีและยังอยู่ในประเทศไทยทุกสัญชาตินอกจากนี้แรงงานที่อยู่ในไทยแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายควรนำมาลงทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อรักษาแรงงานเหล่านี้ให้อยู่ในไทยต่อไปแต่ค่าแรงไม่ควรเกิน 20,000 บาทต่อเดือนปรับปรุงตึกไทยคู่ฟ้าอัดซิลิโคนทาสีรับหน้าฝนผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาบริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้ามีการติดตั้งนั่งร้านเพื่อทาสีและอุดซิลิโคนบนตึกในจุดที่มีปัญหาน้ำรั่วซึมขณะนี้เข้าสู่หน้าฝนแล้วจึงใช้โอกาสนี้ในการปรับปรุงทัศนียภาพในช่วงที่นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้า

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
1: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาเผาหยุดฝุ่นฝุ่นเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีนร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเราร
2: ู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

ฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cod Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ Line ID MCOT FM 92

24ชั่วโมงที่นี่ M-COT Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID M-COT FM 92

เคนนะคะขอเข้ามาคาแลรักนิรันดร์กาลนั่นเองนะคะจากปู่จานตั้งแต่นู่นแหละชั่วโมงที่แล้วนะคะเปิดให้แล้วนะคะเรียบร้อยน่าจะได้ฟังแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีโลกกลมสังคมเหลี่ยมค่ะนะคะเป็นเพลงภาค2เนาะนะต่อจากสุขอย่าไปเล่าเศร้าอย่าไปพูดค่ะของเพชรพฤษภานะคะยินดีต้อนรับนะคะทางไลน์นะคะไลน์มีใครส่งอะไรมานะคะยูฮูสติ๊กเกอร์นะน่ารักน่ารักนะโอเคค่ะนะสุขไหนเล่าจะเท่าอะไรอ่ะสุดสัปดาห์แม่นะคะแม่ปลอยมาอีกละนะแม่อีกละทางสุราษฎร์นะขอบคุณมากๆเลยขอฟังเพลงติดฝนด้วยนะแล้วก็มี

ขออภัยนะคะแล้วก็มีเพลงใจกลางความรู้สึกดีๆนะคะของเอจิรากรได้ๆนะคะรออยู่แล้วก็มีหลังไมค์นะคะหลังไมค์มีทางกระสังนะคะกระสังขอมาวันนี้มาของพี่ป้างคนมีเสน่ห์แล้วก็มีครึ่งหนึ่งของชีวิตนะคะที่ขอมาทางไลน์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวจะทยอยเปิดให้แล้วก็มีคนที่เข้ามาขอทาง TikTok นะที่เราไลฟ์กันอยู่นะคะก็จะมีที่เพิ่มเติมมามีถามหน่อยนะถามหน่อยน่าจะของวารินแล้วก็มีเพลงอะไรนะนะคะจะกลับไปดีกับเขาก็บอกโอเคเจอแล้วนะคะเดี๋ยวจะทยอยเปิดให้ค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้บ่าย2โมงกับอีก19นาทีมาลุยต่อนะคะอยู่กับรอยฝนค่ะที่อสมท92นะคะบรรยากาศวันนี้ก็เหมือนตอนเช้าเนี่ยนะคะก็มีแสงดีๆนะแดดจ้าประมาณนั้นพอมาเริ่มนะคะช่วงใกล้จะน้องๆเลิกเรียนนะคะหรือว่าเราใกล้จะเลิกงานมันก็เริ่มมาแล้วนะคะบรรยากาศเริ่มครึ้มๆขมุกขมัวมาอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังอาจจะเป็นฝนราชการค่ะมาพูดถึงเรื่องของการปลูกดีกว่านะคะปลูกต้นไม้ปลูกพืชผลผลิตบางครั้งนะคะบางคนปลูกอะไรมันไม่ค่อยโตนะคะก็อาจจะบอกว่าเรามือร้อนไหมนะคะคุณผู้ฟังลองค่ะลองเปิดใจนะคะลองเปิดใจดูเลือกใช้ดินเน่านะคะดินเน่าเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ค่ะตัวนี้จะช่วยไปฟื้นฟูดินที่เป็นดินเสียดินแข็งดินที่มีความเปรี้ยวความเค็มนะคะให้กลับมามีความร่วนสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชอีกครั้งค่ะเพราะว่าเขามีตัวช่วยฟื้นฟูดินนะคะจุลินทรีย์ที่เข้มข้นกว่า10หน่วยเลยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติที่เขาใส่ลงไปมากถึง25ชนิดตัวนี้ก็จะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ทำให้ธาตุอาหารมันดูดซึมได้ทันทีซึ่งถ้าเกิดว่าพืชเนี่ยเอาไปใช้ดูดเอาไปใช้ทันทีมันก็จะทำให้โตเร็วค่ะต้นไม้ก็จะโตเร็วนะคะส่วนการใช้งานง่ายมากทำยังไงมีดินเน่า1ขวด1ขวดขนาดอยู่ที่ 1,000 มิลลิลิตรนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะใช้ผสมน้ำนะคะ200ถึง500ลิตรค่ะหลังจากนั้นก็ฉีดพ่นลงดินได้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 5 ถึง 7 ไร่ได้แบบสบายมากค่ะนะคะ1ขวด 1,000ลิตรนะคะผสมน้ำได้200ถึง500ลิตรค่ะนะคะและช่วงนี้เป็นช่วงของโปรด้วยค่ะโปรพิเศษนะคะโปรพิเศษซื้อดินเน่า2ขวดรอแถมฟรีดินปราบม่านนะคะให้ไปเลยสบายๆ1ซองค่ะทั้งหมดเราให้ทุกท่านในราคาเพียงแค่690บาทเท่านั้นเอง690บาทค่ะสนใจโทรแบบด่วนๆนะคะโทรได้ที่เบอร์ไหนเบอร์นะคะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990แต่ว่าสินค้านะคะจะมีค่าจัดส่งด้วยแล้วก็ประกันสินค้าให้100บาทค่ะยังไงก็คุ้มนะคะเข้าไปช็อปเพิ่มเติมได้นะเรามีสินค้าอื่นๆเยอะเลยให้คุณได้ช็อปกันแบบจุใจอย่างแน่นอนนะคะที่ช็อปมาเนียต่อด้วยถามหน่อยนะคะที่คุณเพิ่มเติมเข้ามาอย่าลืมค่ะใครที่เข้ามาทาง TikTok นะคะเข้าจอเข้าใจให้ปล่อยด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามอสมทให้ปล่อยด้วยก็แล้วกันนะคะอสมทบุรีรัมย์

เป็นเพราะที่คุณช่วยเลือกมานะคะทาง TikTok Live นะคะที่เราไลฟ์กันอยู่ช่วงนี้ด้วยก็ขอบคุณนะคะมีเพิ่มเติมเข้ามาค่ะนะคะมีหนีห่างด้วยนะคะทางแคนดงเจ้าประจำของเราแล้วก็มีทางหนองหงเมื่อสักครู่นี้เพิ่มเติมเป็นเพลงเดินมาส่งโอเคเดี๋ยวจัดให้นะเพราะมีหลายเพลงรอคิวนะยังไม่ได้เปิดทันหรือเปล่าเชื่อว่านะ 3-4 ชั่วโมงน่าจะทันนะคะคุณผู้ฟังส่วนใครที่ขอแบบแนวเก่าๆนะเก่ามากๆต้องรอนางนิดนึงนะคะชั่วโมงสุดท้ายเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราทิ้งท้ายกับ1เพลงนะคะของพี่แอมก็แล้วกันค่ะครึ่งหนึ่งของชีวิตนะคะเพราะว่ารอนานมากแล้วตั้งแต่เที่ยงครึ่งแล้วโอเคจัดไปนะคะ

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
2: ช็อปมาเนีย
3: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
4: ้โอ้ยยุงกัดนี่หนูเจ็บ
3: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
6: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
3: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
7: เปิดเทอมนี้ไม่รู้ขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สอยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทเอารถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากเราขายทุกเงื่อนไขเอารถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สอยานยนต์ช่วยที่ทุกคนวางใจ

พี่ๆนะคะที่กระสังขอเข้ามานะคะจริงๆก็โทรมาตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงที่แล้วนะคะคุณผู้ฟังคนมีเสน่ห์ค่ะนะคะของพี่ป้างแต่ว่าพี่เขาใจดีนะจะเปิดตัวไหนก็รอได้พอฟังอสมทนะคะล็อกคลื่นไว้เลยนะคะน่ารักนะคะขอบพระคุณมากๆเลยยังเหลือนะคะเหลือมีหนีห่างนะคะมีเดินมาส่งก็ยังไม่ได้เปิดแล้วก็มีพบกันอีกทีด้วยนะคะมีคนไม่จำเป็นโอ้นะคะคิวค่อนข้างยาวอ่ะนะคะไม่เป็นไรนะคะคนที่มาฟังมาชมทาง TikTok นะคะก็ใจดีรอได้นะคะไม่นานเกินรอด้วยแล้วก็ทางอะไรอ่ะทางละหันทรายนะคะบอกว่าเสียงเพราะมากนะคะฟังอยู่น่าจะเป็นทั้งทางวิทยุไหมคะปกติฟังเฉพาะเสียงทางวิทยุใช่ไหมวันนี้มีโอกาสได้แบบว่ามาดูหน้าดีเจซีเป็นหน้าตายังไงบ้างนะคะมีหูมีตานะคะแต่ไม่มีห่างนะช่วงนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอฟังเพลงแก้วที่แตกไปลืมนะคะมีของฟิล์มด้วยนะมีฟิล์มไม่สัญญามีดาวกระดาษนะคะดาวกระดาษพี่ลิฟนะขอมานะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวใครที่เป็นเพลงเก่าจะรอนานชั่วโมงสุดท้ายนะคะเดี๋ยวปล่อยเลือกให้แต่นี้หน้าฝนเนาะหน้าฝนบ้านเราและปีนี้เนี่ยมันร้อนกว่าทุกปีด้วยเขาบอกว่าอุณหภูมิปีไหนถ้ามันร้อนมากเนี่ยยุงลายก็จะเพาะพันธุ์ได้แบบเร็วขึ้นนะคะมันจะขยายพันธุ์ได้มากขึ้นเยอะขึ้นมนุษย์เราก็จะโดนกัดบ่อยขึ้นเสี่ยงต่อนะคะโรคไข้เลือดออกด้วยถ้าเกิดว่าใครแหมบางครั้งโชคร้ายนะโดนยุงลายกัดแค่ตัวเดียวเท่านั้นเอง1ตัวแต่ถ้าเขามีเชื้อนะคะก็อาจจะเป็นโรคไข้เลือดออกได้นะคะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาด้วยฉะนั้นจะดีกว่าไม่ได้เกิดว่าเราป้องกันตัวเองนะคะด้วยเครื่องดักยุงและแมลงอย่างสมาร์ทการ์ดค่ะ

แนะนำเลยอยากให้ทุกบ้านมีไว้ใช้กันนะคะคุณผู้ฟังตัวนี้ใช้งานยังไงใช้งานง่ายมากแค่เสียบปลั๊กนะคะแสงไฟนีออนที่เป็นสีม่วงจะเป็นตัวที่แบบดึงดูดความสนใจให้ยุงเนี่ยมันลอยเข้ามาแล้วก็จะโดนใบพัดลมดูดลงไปในเครื่องและไม่สามารถบินกลับออกมาได้เลยค่ะเขาออกแบบมาแบบ2ชั้นนะคะมันมีตะแกรง2ชั้นที่สำคัญบางคนอาจจะบอกเอ๊ะแล้วมันมีกลิ่นไหมไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านด้วยค่ะ1เครื่องสามารถใช้งานได้มากถึง100ตารางเมตรเลยนะคะเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็จะช่วยปกป้องคุณได้ทั้งแบบครอบครัวนะคะตอนนี้ใครฟังอยู่บอกเลยว่าโชคดีจริงๆนะโชคดีมากๆเลยเพราะว่าโปรพิเศษเฉพาะเครื่องนี้เท่านั้นนะกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นค่ะราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าเกิดว่าคุณโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มค่ะหลอดไฟ LED Blacklight ไปเลย1ชิ้นราคา690บาทไม่พอนะคะไม่พอเรามีเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาด้วยไปไหนยังไงไปเที่ยวนำไปด้วยได้แบบสบายๆนะคะ1เครื่อง690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมดเลย 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายวันนี้นะคะให้คุณจ่ายแค่990บาทเท่านั้น990บาทเท่านั้นค่ะโทรมาที่026660008นะคะสินค้ารับประกัน1ปีถ้าคุณซื้อไปแล้วเครื่องมันมีปัญหามันเสียยังไงเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีเลยนะคะคุณผู้ฟังย้ำอีกทีค่ะเบอร์026660008ของแท้ต้องที่ TV Directเท่านั้นนะคะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงที่คุณขอมาก่อนเลยแล้วกันเนาะชื่อเพลงพบกันอีกนะคะ

าพบกันอีกนะคะงานจากเทเล็กนั่นเองค่ะเดี๋ยวเวลาหมดแล้วนะคะทิ้งท้ายกับเพลงของเกสโนวาจำไม่ได้ว่าวันนี้เปิดไปหรือยังนะไม่เป็นไรอ่ะวันศุกร์นะพิเศษ วันศุกร์นะคะคนไม่จำเป็นเดี๋ยวหลังเพลงนี้จบแล้วเราพักกันครู่เดียวฟังข่าวแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้าปล่อยฝนกลับมาดูแลคุณต่อที่นี่ค่ะอสมท.92 044-696089หลังไมค์นะคะ

0: ณะนี้เวลา 15:00 นสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะกระทรวงการคลังพร้อมลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus 25 พฤษภาคมนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังยืนยันความพร้อมในการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย Plus วันที่25 พฤษภาคมนี้ว่าตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus 60-40ซึ่งยืมกลไกของคนละครึ่งที่คุ้นเคยมาคราวนี้มีถึง30ล้านสิทธิ์ซึ่งมากพอสมควรอยากให้ประชาชนมาลงทะเบียนแต่ก็ไม่ต้องกังวลมากได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่อยากให้มั่นใจว่าพร้อมและมีประสบการณ์มาแล้วครั้งที่แล้วทำสถิติใหม่ 300,000 คนลงทะเบียนต่อ1วินาทีจึงค่อนข้างมีความพร้อมและคิดว่าทุกอย่างเตรียมการและประชาชนก็คุ้นเคยอยู่แล้วขณะนี้อยากให้ดูว่าระบบเป๋าตังหลังจากหลายคนแจ้งว่าหาแบนเนอร์ไม่พบหาคำว่าไทยช่วยไทยไม่พบอยากให้ลองอัปเดตเพราะหลายคนอาจยังไม่ได้กดอัปเดตไว้วันเสาร์และวันอาทิตย์นี้อยากให้ซ้อมมือก่อนกดอัปเดตระบบไว้แอปพลิเคชันตัวล่าสุดจะมีแบนเนอร์ขึ้นมาว่าไทยช่วยไทย Plus ถึงเวลาลงทะเบียนก็กดเข้าไปกระทรวงการคลังเตรียมความพร้อมไว้อย่างเต็มที่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 6:00 นวันที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปถึง29พฤษภาคม2569สุชาติชมกลิ่นส่งทีมทนายแจ้งความเพิ่มไอซ์รัชนกปมโพสต์กล่าวหานายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบอำนาจให้ทีมทนายความร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีอาญากับนางสาวรัชนกศรีนอกหรือไอซ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนประธานคณะกรรมการศึกษาจัดทำและติดตามการบริหารงานงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรต่อพนักงานสอบสวนส.น.ทองหล่อกรณีโพสต์บิดเบือนข้อเท็จจริงและเป็นเท็จโดยกล่าวหาว่าคนถอยกริยาต่ำทรามข้อหาความผิดตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานายสุชาติมอบอำนาจให้ทนายความกล่าวโทษต่อนางสาวรัชนกโพสต์กล่าวหาว่าเป็นคนชั่วครองเมืองรับสินบนโดยพันตำรวจโทสุทธิพงษ์ปั้นจันทร์พนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อได้รับคำร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วอยู่ในขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐานต่อมานายสุชาติตรวจสอบพบว่านางสาวรัชนกไม่หยุดกระทำได้กระทำซ้ำซึ่งนายสุชาติมอบให้ทีมทนายความร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมกับนางสาวรัชนกในการกระทำครั้งใหม่โดยพบว่านางสาวรัชนกได้เผยแพร่ข้อความผ่านระบบคอมพิวเตอร์และแชร์รูปของนายสุชาติใต้ข้อความที่โพสต์ทำให้ประชาชนตื่นตระหนกตกใจทำให้เกิดความเสียหายแก่นายสุชาติมิใช่เป็นการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติต่อฝ่ายบริหารและมิใช่การติชมด้วยความสุจริตอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแต่เป็นการมุ่งโจมตีทางการเมืองทำให้เกิดความเสียหาย

0: แก่นายสุชาติฮ่องกงเปิดตัวห้องพักตัวอย่างหวังลบภาพห้องพักลงศพรัฐบาลฮ่องกงเปิดตัวห้องชุดตัวอย่างสำหรับห้องแบ่งเช่าเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการและเจ้าของห้องเช่าในการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ใหม่หลังจากสมัชชาแห่งชาติฮ่องกงผ่านร่างกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่อาศัยขั้นพื้นฐานที่เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้มีรายได้น้อยในฮ่องกงอย่างเป็นระบบและลบภาพเดิมๆของแฟลตหรือห้องพักในฮ่องกงที่ขึ้นชื่อเรื่องความคับแคบและพื้นที่ใช้สอยจำกัดจำเขี่ยจนถูกขนานนามจากทั่วโลกว่าไม่ต่างจากห้องพักลงศพหรือห้องพักกล่องรองเท้าภายใต้กฎหมายใหม่ห้องแบ่งเช่าทุกยูนิตจะต้องผ่านเกณฑ์สำคัญหลายอย่างเพื่อให้สามารถปล่อยเช่าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเช่นมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า8ตารางเมตรความสูงของเพดานไม่น้อยกว่า 2.3 เมตรมีห้องน้ำแยกเป็นส่วนตัวภายในห้องพักไม่ใช่ห้องน้ำรวมหรือตั้งโถสุขภัณฑ์ไว้เปิดโล่งใกล้บริเวณทำอาหารมีหน้าต่างที่เปิดออกเพื่อรับแสงและระบายอากาศได้จริงติดตั้งมิเตอร์น้ำและมิเตอร์ไฟฟ้าแยกเฉพาะประจำแต่ละห้องเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าของบ้านโขกสับค่าไฟเกินจริงรวมถึงต้องติดตั้งประตูทนไฟเครื่องตรวจจับควันไฟและถังดับเพลิงเพื่อความปลอดภัยด้านอัคคีภัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
8: คุณคะโควิด-19 ยังไม่หายไปไหนนะคะ
9: ใช่แล้วครับเราต้องดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 ง่ายๆแค
8: ่สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
9: ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล
8: ์รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตร
9: และถ้ามีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที
8: เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
9: ร่วมใจป้องกันโควิด-19 ด้วยกันนะครับ
8: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
10: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
11: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: Station MCOT Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
0: ู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

พลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cod Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา

24ชั่วโมงที่นี่ M-Cot Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID M-Cot FM 92

เพลงนี้นะคะขอมาจากทางแคนดงคาหนีห่างบรรยากาศก็บอกว่าไม่อยากให้ฝนตกเลยเอ้ายังไงดีเ พิ่งหว่านข้าวไปนะคะบอกว่าขอประมาณสัก2สัปดาห์นะคะค่อยตกโอ้ยนะคะก็เป็นเรื่องของฟ้าฝนนะคะยังไงก็ภาวนาอย่าให้ตกนะก็แล้วกันค่ะแถวๆแคนดงนะคะและมีเพลงเดินมาส่งค่ะน้องหงขอเข้ามาไม่สัญญาทางของฟิล์มรัฐภูมิด้วยนะคะทาง TikTok ที่ขอมาด้วยแล้วก็น่าจะเหลือเพลงของวสันต์นะคะกับเพลงโกดำมีเพลงของพี่ปนดาเรืองบุตรด้วยดาวกระดาษแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูใครที่ขอนะคะทางไลน์มีใครที่เข้ามาทักบ้างวันนี้นะมาช้าหรือเปล่ามาช้าใช่ไหมป่าเชิดนะบอกว่าสวัสดีดีเจขอฟังเพลงด้วยพลังใจนะคะพลังใจบอกว่าไม่อยากให้ถึงวันศุกร์เลยนะคะวันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวดีเจปล่อยฝนก็หยุดตั้ง2วันนะนานเกินไปประมาณนั้นโอ้ยนะ ไม่นานเกินรอนะของแสนนาคาเดี๋ยวปล่อยขอเช็คดูนะก่อนนะว่าจะมีหรือเปล่าว่าจะเจอไหมถ้าเดี๋ยวมีเพลงสำรองเอาไว้เพิ่มเติมหรือเปล่านะคะประเชิดของเราก็ติดตามได้หลากหลายช่องทางนะทั้งทาง TikTokด้วยก็ไปให้กำลังใจนะคะตอนนี้มีอยู่ประมาณ 60,000 คนนะที่เข้ามาชมนะคะยินดีต้อนรับสำหรับสมาชิกใหม่ด้วยนะคะนะคะคุณกาแฟคุณแฟไฟอะไรอะนะปล่อยอ่านไม่ทันนะแล้วก็มีขอเพลงเข้ามาสิ่งของด้วยนะคะเพิ่มเติมมามีตะปุ๋ยนะคะที่ทักมาอ่ะนะคะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนค่ะคุณผู้ฟังไข้หวัดหวัดใหญ่เนี่ยนะคะบางคนถ้าหากว่ามีโรคประจำตัวอยู่แล้วเนี่ยถ้าไม่สบายมันก็อาจจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้นะฉะนั้นฝากประชาสัมพันธ์เลยตอนนี้ใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงคือกลุ่มไหนนะกลุ่มหญิงที่ตั้งครรภ์นะคะแล้วก็เด็กตัวเล็กๆนะอายุ6เดือนไปถึง5ปีนะคะก็เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็คนที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นพวกปอดอุดกั้นนะคะหอบหืดโรคหัวใจหลอดเลือดสมองไตวายนะผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในระยะนะเวลาก็คือการให้บำบัดเคมีบำบัดนะคะและคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานนะคะผู้สูงอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปคนที่เป็นโรคทารัสซีเมียนะคะภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะรวมไปถึงคนที่เป็นผู้ติดเชื้อ HIV ค่ะนะคะคนที่อ้วนด้วยนะคะอ้วนก็คือตั้งแต่100กิโลกรัมขึ้นไปผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คือเป็นกลุ่มเสี่ยงค่ะก็อย่าลืมไปฉีดวัคซีนนะคะเพราะว่าวัคซีนตัวนี้เขาเป็นวัคซีนที่ฉีดตามฤดูกาลนะคะวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะฉีดฟรีด้วยไปติดต่อขอรับบริการได้นะคะที่หน่วยให้บริการนะคะสาธารณสุขใกล้บ้านค่ะฟรีนะคะคุณผู้ฟังอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ละยังไงสะดวกก็ลองไปติดต่อนะคะฉีดกันได้เลยนะคะส่วนใครอยากฟังเพลงค่ะ044696089หรืออาจจะสะดวกทาง LINE นะคะก็เพิ่มเพื่อนแอด LINE ได้สมาชิกใหม่นะคะก็MCOTFM 92ค่ะง่ายๆนะคะเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดเลยมาลุยต่อด้วยเพลงดาวกระดาษเป็นเสียงร้องของพี่ปนดาเรืองบุตรค่ะอยู่กับรอยฝนจนถึง5โมงเย็นเลยนะคะ

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย
1: ์วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
5: ช็อปมาเนีย
6: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
7: ไข้หวัดใหญ่ปี2025ไม่ใช่แค่หวัดธรรมดาทุกปีมีผู้ป่วยนับแสนและเสียชีวิตไม่น้อยโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรังโรคติดต่อทางเดินหายใจแพร่เชื้อไวไอจามไม่ปิดปากละเลยสุขอนามัยอันตรายถึงชีวิตป้องกันได้เริ่มที่ตัวคุณฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีหมั่นล้างมือสวมหน้ากากหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดไข้หวัดใหญ่อันตรายกว่าที่คิดป้องกันไว้ก่อนจะสายเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
0: ข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงกับเราได้ที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz

24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOT FM 92

นี่คือรักคงยังไม่พอนะคะจากพี่เสือธนพลค่ะแล้วก็อีกหลายเพลงก่อนนั้นไม่ว่าจะเป็นกลัวว่าฉันจะเสียใจนะคะที่ขอมานะคะของ Purpose นะคะแล้วก็มีอะไรนะสิ่งของนะคะของเคลียร์แต่ว่านำมา cover ใหม่นำมาร้องใหม่โดยน้องนัทนะน้องนัทลองของ Music นะคะที่คุณช่วยเลือกมาด้วยนะมีเพลงใจบางๆของหนุ่มเสกมีให้เวลาฉันบ้างนะคะแล้วก็มีปั้นปึงนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้อะไรนะอีกหนึ่งเพลงของหนุ่มกลาด้วยเอาเป็นว่าถ้าคิวเพลงไม่ยาวเนี่ยเดี๋ยวผมขอรอฟังนะคะเป็นช่วงชั่วโมงสุดท้ายได้นะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็บางคนบอกว่ายังไม่เข้ามาดู TikTok นะคะเลยวันนี้รีบค่ะรีบนะหยุดเสาร์ที่2วันนะไม่ได้เจอกัน2วันนะ เจอกันอีกทีวันจันทร์นะคะฉะนั้นต้องรีบมานะคะก็ขอบคุณค่ะกำลังใจนะคะที่เข้ามาโอ้เคาะนะเคาะจอกันแบบเต็มที่เลยค่ะขอบคุณของขวัญของรางวัลที่มอบให้ด้วยนะคะอสมทของเรานะคะอยู่กับรอยฝนค่ะที่อสมทของเรานะคะตอนนี้แล้วก็สวัสดีครับคนสวยนะขอบคุณนะคะช่วงนี้บ้านไหนที่เคยมีปัญหาแบบไฟนะบ้านไม่พอบ้างแน่นอนหลายบ้านที่มีปัญหานะคะมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยนะคะทั้งอุบัติเหตุด้วยซึ่งบางจุดเราก็อยากจะติดไฟเพิ่มแต่ว่าอาจจะต้องเดินสายไฟมันก็วุ่นวายนะคะเสียเวลาด้วยเสียทั้งเงินด้วยแล้วก็มีในเรื่องของค่าไฟที่มันอาจจะขึ้นทุกเดือนนะคะแต่ปัญหานี้จะหมดไปถ้าเกิดว่าเรามีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์เลยค่ะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรนะคะตัวหลอด LED เนี่ยก็จะเป็นแบบประหยัดพลังงานด้วยนะคะแต่ว่าเขาจะให้ความสว่างสูงนะคะเปิดแล้วสว่างทันทีค่ะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ให้มาแบบโคตรจุเลยนะคะ 50,000 มิลลิแอมป์ค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งนะคะสามารถใช้แบบต่อเนื่องได้มากกว่า12ชั่วโมงด้วยติดตั้งง่ายมีสายยาวให้5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยปรับมุมได้นะคะกันน้ำได้ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกไม่มีหวั่นแน่นอนค่ะส่วนเครื่องใช้งานง่ายนะคะเพราะว่าสั่งงานด้วยระบบรีโมทฉะนั้นสนใจอยากจะได้เมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไปใช้กันช่วงนี้รับเลยค่ะเมกาสปอตไลท์1ไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันยังไม่หมดยังมีแว่นกันแดดแบบคระให้ไปเลยอีก1อันทั้งหมดนี้ในราคา1,290 บาทนะคะราคาเพียงแค่ 1,290 บาทโทรเลย02-114-3990 นะคะ02-114-3990ค่ะมีค่าจะส่งและประกันด้วยนะคะเป็นประกันสินค้าอยู่ที่100 บาทรีบช็อปนะตอนนี้ที่ช็อปมาเนียค่ะ

ทีนี้นะคะพี่ๆทีมงานเทศบาลนครขอมานะคะวันนี้มาแนวแปลกๆปั้นปึงนะคะสงสัยไปทำการบ้านมาขอบคุณมากค่ะแล้วก็คนสกราวยูไนเต็ดนะคะปลอยเห็นพอดีเห็นว่าเห็นสติ๊กเกอร์ลอยมาน่ะก็เลยแต่ว่าไม่เห็นชื่อเพลงนะคะว่าเพลงอะไรดีนะคะยังไงก็ช่วยเพิ่มเติมเข้ามาอีกรอบหนึ่งเนาะนะคะต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวส่งท้ายกันคุณแม่จะรอนานให้เวลาฉันบ้างจากพี่วารุณีน่าจะจบนะคะถ้าไม่จบเดี๋ยวชั่วโมงหน้าปล่อยเปิดให้ฟังใหม่อีกรอบหนึ่งค่ะ

ณะนี้เวลา 16:00 น.สถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลนิกรเดชชี้ไทยไม่เลือกข้างท่ามกลางปัญหาภูมิรัฐศาสตร์มีหลายขั้วเปิดโอกาสไทยฝรั่งเศสเป็นพาร์ทเนอร์ผนึกกำลังอำนาจกลางนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสกล่าวถึงการทูตเชิงรุกขออภัยค่ะการทูตเชิงรุกในช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเทคโนโลยีการเมืองระหว่างประเทศเพื่อนำไปสู่นโยบายการทูตเชิงเศรษฐกิจว่าต้องเข้าใจบริบทของโลกยุคปัจจุบันภูมิรัฐศาสตร์มีหลายขั้วและเป็นโอกาสแก่ประเทศไทยพอๆกับประเทศฝรั่งเศสเพราะทั้งสองประเทศมองตัวเองเป็นอำนาจกลางซึ่งเป็นโอกาสที่ไทยจะใช้ภาวะยุคที่โลกแบ่งขั้วร่วมมือกับฝรั่งเศสในฐานะพาร์ทเนอร์ชิพรวมไปถึงเยือนฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีคณะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบางส่วนซึ่งมีความพร้อมที่จะมาบอกฝรั่งเศสด้วยข้อเท็จจริงว่าประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นผู้เล่นคนหนึ่งไม่เป็นพวกถูกกำหนดบทบาทอย่างที่เคยเป็นมาในอดีตและไม่ต้องการเลือกข้างผบตร.สั่งวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการด่วนไปยังผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ถึง9และผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดำเนินการและปฏิบัติการเพื่อป้องกันลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางเดินรถกับทางรถไฟทั่วประเทศปรับปรุงข้อมูลจุดตัดทางรถไฟกับทางรถไฟซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยให้เป็นปัจจุบันและให้สถานีตำรวจในสังกัดที่มีจุดตัดทางเดินรถกับทางรถไฟในเขตพื้นที่รับผิดชอบร่วมกันกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางหรือมาตรการการปฏิบัติบริเวณจุดตัดทางเดินรถกับทางรถไฟตามอำนาจและหน้าที่กฎหมายระเบียบคำสั่งของแต่ละหน่วยงานโดยให้ประสานงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทางนี้ให้ร่วมกันจัดการจราจรและอำนวยการจราจรเพื่อลดโอกาสในการหยุดรถหรือจอดรถบนทางรถไฟจะทำป้ายเตือนทางป้ายเตือนแบบเสาเส้นสีเตือนบนพื้นถนนป้ายเตือนสัญญาณไฟจัดทำป้ายเตือนสัญญาณไฟเครื่องเตือนแบบสัญญาณเสียงหมายการติดตั้งสัญญาณไฟโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดทางเดินรถกับทางรถไฟของแต่ละหน่วยงานอย่างเหมาะสมเพียงพอรวมทั้งนำเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานเช่นกล้องวงจรปิดระบบวิทยุสื่อสารและโทรศัพท์สายด่วนที่สามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงของแต่ละหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญชี้ความเสี่ยงอีโบลาในฟุตบอลโลกต่ำมากดร.โอลิเวอร์จอห์นสันนักวิชาการด้านสาธารณสุขจากมหาวิทยาลัยคิงส์คอลเลจลอนดอนในอังกฤษเปิดเผยวันนี้ว่าแฟนบอลที่เดินทางไปชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสอีโบลาต่ำมากเนื่องจากไวรัสไม่ได้แพร่กระจายทางอากาศแต่ต้องเกิดจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยรุนแรงโดยตรงประกอบกับประเทศเจ้าภาพมีระบบคัดกรองและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างไรก็ตามวิกฤตการแพร่ระบาดของอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกซึ่งมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า130รายจนองค์การอนามัยโลกต้องประกาศให้เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินระดับสากลเริ่มส่งผลกระทบต่อระบบโลจิสติกและการเตรียมทีมโดยทีมชาติระบอบคอมมิวนิสต์ของดีอาร์คองโกต้องยกเลิกการเก็บตัวในกรุงคินชาซาและย้ายไปฝึกซ้อมที่เบลเยียมแทนนอกจากนี้มาตรการที่เข้มงวดของรัฐบาลสหรัฐซึ่งสั่งห้ามผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองอเมริกันที่มีประวัติเดินทางไปดีอาร์คองโกยูกันดาและเซาท์ซูดานในช่วง21วันก่อนหน้าเดินทางเข้าประเทศส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทีมบางส่วนต้องออกเดินทางล่วงหน้าก่อนกำหนดเพื่อให้ทันกำหนดเดินทางถึงเมืองฮิวสตันในวันที่10หรือ11มิถุนายนนี้ก่อนจะลงสนามนัดแรกพบกับโปรตุเกสโคลอมเบียและอุซเบกิสถานตามลำดับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยSiri, no.

0: ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
4: COVID-19 ยังไม่หายไปไหนเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดถ้ารู้สึกไม่สบายรีบตรวจโควิดทันทีและพักรักษาตัวจนหายป้องกันตัววันนี้เพื่อสุขภาพดีทุกวันโควิดยังไม่จบอย่าประมาทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green

0: จ่ายเพียง499บาทเอาได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถขายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากเราขายทุกเงื่อนไขเอารถง่ายและรถไวตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สอยานยนต์ช่วยที่ทุกคนวางใจ
1: การเผาสร้างผลกระทบมากกว่าที่คิดทั้งทำลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเกิดฝุ่นควันสร้างมลพิษทางอากาศก่อให้เกิด PM2.5 มาร่วมกันลดงดการเผาก่อนจุดหยุดคิดสักนิดหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10 บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวัน

0: ังเพลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cut Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOT FM 92
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลก

24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044 696 089 LINE ID MCOT FM 9

หนึ่งเพลงเพราะๆนะคะที่คุณช่วยเลือกมาค่ะฉันมาบอกเขานะคะจากปั๊บค่ะนะคะทาง TikTok นะคะที่เราไลฟ์กันอยู่ในช่วงนี้ด้วยขอบคุณกำลังใจที่ส่งกันเข้ามานะคะมีใจบางๆของหนุ่มเสกมีของพี่วารุณีนะคะเปิดไม่จบฟัง2รอบเลยนะคะให้เวลาฉันบ้างไหมนะคะแล้วก็ยังเหลือของพี่เสกนะคะฉันรื้อเธอที่เปลี่ยนไปแล้วก็มีขอเป็นตัวเลือกของหนุ่มกลาด้วยโอ้นะคะ น่าจะทันน่าจะทันนะคะทยอยส่งมาได้นะคะชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่เราจะเดินทางกลับบ้านช่วงนี้นะคะก็เหมือนจะคลึ้มๆนิดๆนะคะในห้วยราดนะคะแต่ว่าที่อื่นปลอยไม่มั่นใจนะว่าตกหรือเปล่านะในตัวเมืองเป็นยังไงบ้างหรือว่าต่างอำเภอนะคะโซนกรุงเทพนะคะหลายคนที่เข้ามาชมก็นะคะบอกว่าบางพื้นที่ก็ตกนะบางพื้นที่ก็ไม่ตกแล้วก็รถติดด้วยวันนี้วันศุกร์กันด้วยแน่นอนเนาะกรุงเทพอ่ะที่ไหนจะสุกเล่านะคะเท่าอีสานนะคะช่วงนี้มาคุณผู้ฟังคะเรามีตัวช่วยมาแนะนำให้แบบดูแลบ้านเนาะบางคนก็อาจจะต้องไปทำงานแต่เช้าทุกวันเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คุณเท่าคนแก่ลูกเล็กๆนะคะอยู่ที่บ้านกันแบบลำพังเนาะนะคะเราจะฝากบ้านไว้กับใครมันก็กระไรอยู่ฉะนั้นเราก็ต้องมีตัวช่วยแล้วล่ะตัวช่วยดูบ้านอยากแนะนำค่ะวันนี้นะคะนั่นก็คือมิสเตอร์ CCTV V360ค่ะเขาเป็นกล้องวงจรปิดนะรุ่น A80 นะคะ Wi-Fi ค่ะคือกล้องวงจรปิดที่เราติดเองได้เลยนะคะเราไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายให้มันแบบวุ่นวายนะคะกล้องรุ่นนี้เข้ามาพร้อมนะเชื่อมกับมือถือได้ขอแค่ที่บ้านมี Wi-Fi เท่านั้นนะคะและถ้าเป็นช่วงเวลากลางคืนเอ๊ะมองเห็นภาพได้ไหมจับภาพได้หมดค่ะเพราะตัวกล้องมีไฟอินฟราเรดเห็นแม้แต่ในที่มืดนะคะจะเป็นกลางวันกลางคืนจับภาพได้แบบสบายมากนะคะมีระบบโพสคุยโต้ตอบได้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านนะคะเหมือนกับคุยวิดีโอคอลค่ะนะคะและยังหมุนรอบทิศทางหมุนซ้ายหมุนขวาบางคนอาจจะบอกว่าบ้านเรากว้างนะคะพื้นที่เยอะจะติดตัวเดียวได้หรอนะคะมองเห็นไหมหรือยังไงนะคะซึ่งกล้องหมุนรอบทิศทางนะคะ355องศานะคะจะขึ้นจะลงก็ได้75องศาฉะนั้นไม่จำเป็นต้องติดหลายตัวค่ะตัวเดียวเอาอยู่นะคะและยังตรวจจับความเคลื่อนไหวถ้าเกิดมีอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลนะคะกล้องจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นค่ะแจ้งเตือนทันทีค่ะติดนอกบ้านกันฝนกันน้ำได้สบายมากนะคะทั้งหมดเราให้คุณจ่ายนะคะสบายๆค่ะนะคะคุ้มมากๆค่ะช่วงนี้ 1,290 บาทนะคะ 1,290 บาทและเป็นช่วงโปรด้วยโปรพิเศษสั่งซื้อตอนนี้ใครสั่งซื้อตอนนี้นะซื้อ1แถม1ทันทีค่ะนะคะในราคาสุดคุ้ม1,290 บาทโทรไปที่021143990ค่ะสินค้ามีค่าจัดส่งด้วยนะคะและประกัน100บาทเท่านั้นเองช็อปได้เลยที่ช็อปมาเนียค่ะอยู่กับปลอยฝนกันต่อนะคะฟังเพลงของหนุ่มกลาขอเป็นตัวเลือกที่ขอเข้ามานะคะ

0: อดเรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณคะโควิด-19 ยังไม่หายไปไหนนะคะ
3: ใช่แล้วครับเราต้องดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 ง่ายๆแค
2: ่สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
3: ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล
2: ์รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตร
3: และถ้ามีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที
2: เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
3: ร่วมใจป้องกันโควิด-19 ด้วยกันนะครับ
2: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord Radio Go Green
0: ยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออก

้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green

านจากพี่งานจากพี่แมทธิวดีนนะคะชื่อเพลงสายไปหรือเปล่าค่ะที่คุณช่วยเลือกมาด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะยังเหลือเพลงของโบวี่นะคะชื่อเพลงยอมจำนวนฟ้าดินนะคะสุดท้ายท้ายสุดละตอนนี้นะคะ4โมงเย็นกับอีก46นาทีเลขสวย เดี๋ยวช่วงนี้ใครที่แบบว่าบ้านไหนที่มีคราบนะคะคราบฝังแน่นล้างยากๆนะคะตัวช่วยต้องเข้าแล้วล่ะช่วงนี้แนะนำค่ะเป็นอัลต้านะคะอัลต้าโพไซดอน90บาร์เป็นปืนค่ะนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันเลยนะเรียกว่าแรงจริงนะคะด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์เลยค่ะคุณผู้ฟังฉีดได้ไกลแน่นอนแรงด้วยเข้าถึงทุกซอกทุกมุมจะล้างรถก็ได้นะคะล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์ยังได้ทำความสะอาดรอบบ้านครึ่งเดียวจบค่ะและพิเศษสุดๆช่วงนี้มาพร้อมกับหัวของเขานะคะหัวเป็นยังไงหัว8รูปแบบในตัวนะคะปรับหมุนได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลาแบบเปลี่ยนหัวให้มันยุ่งยากนะคะมีโหมดกระจายนะคะโหมดละอองโหมดแรงดันสูงนะคะโหมดรดน้ำต้นไม้โหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะก็มีค่ะตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดมือนะคะน้ำหนักเบาแต่ทนทานค่ะใช้งานแบบไร้สาย 100% แน่นอนมาพร้อมกับแบตเตอรี่ให้2ก้อนไปเลยเพื่อจะได้ใช้งานแบบต่อเนื่องไม่ต้องรอชาร์จนะคะและยังมีสายดูดน้ำนะคะที่สามารถใช้งานได้จากถังเลยหรือจะเอาไปใช้กับแหล่งน้ำธรรมชาติก็ได้พร้อมกระบอกทำโฟมค่ะหัวกลองและอุปกรณ์แบบครบชุดค่ะยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสสวยๆนะคะกันกระแทกพกพาไปไหนก็สะดวกสบายนะคะจัดข้าวของเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะในชุดประกอบไปด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนนะคะมูลค่า990บาทและถ้าเกิดว่าคุณโทรมาวันนี้รับเพิ่มค่ะรับเพิ่มไปเลยกระเป๋าสวยๆฮาร์ดเคสนะคะมูลค่าจะอยู่ที่890บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 3,870 บาทไม่ต้องจ่าย 3,870 บาทวันนี้เราให้คุณจ่ายแค่999บาทค่ะคุณผู้ฟัง999บาทไม่พอนะแถมประกันยาวนานให้ถึง2ปีด้วยโอ้โหคุ้มมากๆนะคะและถ้าเกิดว่าไม่พอนะใครที่สั่งไปแล้วเอ๊ะมันมีปัญหานะเครื่องเสียนะคะเราส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่เลยโดยไม่ต้องรอซ่อมค่ะโทรตอนนี้02-666-0008ย้ำอีกครั้ง02-666-0008นะคะโปรนี้แรงจริงคุ้มจริงนะคะที่สำคัญคือมีจำนวนจำกัดค่ะฉะนั้นอย่าลืมนะคะเอาซ่าโพไซดอน90บาร์แรงจบครบในเครื่องเดียวมาแล้วนี่คือยอมจำนวนฟ้าดินงานจากโบวี่ค่ะ

เพลงเพราะๆนะคะงานจากพี่โบวี่ค่ะชื่อเพลงยอมจำนนฟ้าดินนะคะเป็นเพลงโอ้โหวันนี้คิวเพลงเยอะมากก็น่าจะได้ครบทุกๆเพลงค่ะขอมาทั้งทางไลน์นะคะขอบคุณพี่สุริชานะคะขอบคุณป่าเชิดขอบคุณต้นน้ำด้วยค่ะนะกำลังใจที่ดีมากเลยแล้วก็หลังไมค์นะคะหลายพื้นที่หลายอำเภอนะคะติดตามรวมถึงทางต่อๆ TikTok นะคะ 600,000 คน นะที่พยายามกดนะกดไลค์นะกดส่งหัวใจให้แล้วก็ของขวัญ นะทุกชิ้นด้วยค่ะอ่ะวันจันทร์เจอกันใหม่ค่ะวันจันทร์บ่ายโมงตรงที่อสมท92นะคะยังไงก็ให้มีความสุขวันหยุด2วันเนาะนะคะวันนี้ปล่อยฝนลาไปก่อนพร้อมกับเพลงขอคืนของตะนะพี่ตาของเราพี่ตาบอยสเกาวันนี้ลาไปแล้วนะคะเดินทางกลับบ้านปลอดภัยกันทุกคนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

ขณะนี้เวลา 17:00 นสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลผอ.รักษาความปลอดภัยสภาแจ้งข่าวตำรวจสภาฉี่ม่วงเหตุใช้ยาระงับปวดมอร์ฟีนนายเจตอนุกูลโภคารัฐผู้อำนวยการสำนักรักษาความปลอดภัยอาคารรัฐสภาเปิดเผยถึงกรณีมีรายงานผลตรวจหาสารเสพติดกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาสำนักรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยานพาหนะมีรายงานพบผลปัสสาวะเป็นสีม่วง1คนว่าข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบสารเสพติดโดยเจ้าหน้าที่ปปส.พบว่าผลตรวจไม่ได้มีสีม่วงที่เป็นการบ่งบอกถึงยาเสพติดให้โทษประเภทยาบ้าแต่ปปส.ยืนยันว่าเป็นการตรวจพบสารมอร์ฟีนในร่างกาย2คนด้วย1คนมีใบรับรองแพทย์การใช้ยาระงับปวดประเภทมอร์ฟีนชัดเจนส่วนอีก1คนไม่มีหลักฐานยืนยันแต่มีโรคประจำตัวที่กินยารักษาหลายขนาดเบื้องต้นได้ส่งยาที่ประจำให้ปปส.ตรวจแล้วขณะเดียวกันได้ประสานสำนักการแพทย์เพื่อวางแนวทางว่าจะต้องส่งตรวจสอบเชิงลึกหรือไม่ขณะนี้ยังคงให้เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวปฏิบัติงานตามปกติเพราะได้สอบสวนเบื้องต้นแล้วและยังไม่มีการส่งบำบัดจนกว่าจะได้ข้อสรุปที่แน่ชัดย้ำว่ากรณีนี้ไม่ใช่ฉี่ม่วงแต่ทางปปส.ยืนยันว่าสารมอร์ฟีนเท่านั้นซึ่งต้องหาที่มาที่ไปให้ชัดเจนว่าเกิดจากอะไรผู้บริหารโรงแรมไฟไหม้พัทยาแจ้งไฟไหม้ดาดฟ้าคาดไฟฟ้าและวงจรมูลค่าความเสียหายราว25ล้านบาทนิราศทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: ความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้รุนแรงบนชั้นดาดฟ้าของโรงแรม AJ Plus ย่านพัทยาเหนือจังหวัดชลบุรีจนต้องอพยพผู้กับพักป่า240คนหนีตายอย่างโกลาหลและมีผู้บาดเจ็บ4รายโดยมีพนักงานของโรงแรมถูกไฟคลอกสาหัส1รายนั้นล่าสุดนายอธินัทวัฒนพรหมกรรมการบริหารโรงแรมเปิดเผยว่าสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบนชั้นดาดฟ้าสิ่งต้องรอผลพิสูจน์หลักฐานอย่างเป็นทางการอีกครั้งส่วนการดูแลลูกค้านั้นได้อพยพไปพักยังโรงแรมใกล้เคียงเป็นการชั่วคราวแล้วและจะอำนวยความสะดวกให้กับเข้าตรวจสอบทรัพย์สินอีกครั้งหลังเจ้าหน้าที่ยืนยันความปลอดภัยของอาคารถ้าโรงแรมต้องขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่เบื้องต้นประเมินมูลค่าความเสียหายไว้ที่ประมาณ25ล้านบาทนิราศทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยสมทรายงานจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี
0: รัฐแอลเบอร์ตาหยั่งเสียงแยกตัวจากแคนาดาแดเนียลสมิธมุขมนตรีหญิงของรัฐแอลเบอร์ตาแถลงวานีว่าแอลเบอร์ตาซึ่งเป็นรัฐที่ร่ำรวยน้ำมันของแคนาดาจะเดินหน้าจะทำประชามติแบบไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายในเดือนตุลาคมเพื่อถามความเห็นของประชาชนว่าต้องการเป็นส่วนหนึ่งของแคนาดาต่อไปหรือไม่ซึ่งความเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ในครั้งนี้อาจกลายเป็นความท้าทายครั้งใหญ่สำหรับนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดามุขมนตรีแอลเบอร์ตาระบุว่าคำถามในประชามติครั้งนี้จะยังไม่ส่งผลให้เกิดการแยกตัวทันทีแต่จะเป็นการถามประชาชนว่ารัฐบาลรัฐแอลเบอร์ตาควรเริ่มกระบวนการทางกฎหมายตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเพื่อจะทำประชามติแยกตัวเป็นเอกราชที่มีผลผูกพันในอนาคตหรือไม่ทางนี้รัฐบาลกลางแคนาดายังไม่มีการแสดงท่าทีต่อเรื่องดังกล่าวด้วยการลงมติในเดือนตุลาคมนี้จะถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แคนาดาที่มีรัฐอื่นนอกเหนือจากรัฐควิเบกนำประเด็นการแยกตัวเป็นเอกราชมาให้ประชาชนออกเสียงประชามติ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
4: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรล่ะครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัย

0: ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้น1ได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
1: ด่วนเปิดเทอมนี้ไม่รู้ขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สอยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทออกรถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากเราขายทุกเงื่อนไขออกรถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สอยานยนต์ช่วยทุกคนวางใจ
2: คุณคะโควิด-19 ยังไม่หายไปไหนนะคะ
3: ใช่แล้วครับเราต้องดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 ง่ายๆแค่
2: สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
3: ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล
2: ์รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตร
3: และถ้ามีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที
2: เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
3: ร่วมใจป้องกันโควิด-19 ด้วยกันนะครับ
2: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: ร่วมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการสวมใส่ชุดไทย8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจั กรีชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยดุสิตและชุดไทยศิวาลัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระราชทานและออกแบบเชิญชวนถึงสตรีไทยทุกคนทุกวัยทุกเพศไม่ว่าคุณจะอยู่ในแวดวงแฟชั่นหรือไม่ก็ตามมาร่วมกันสวมใส่ชุดไทย

ที่ทรงพระราชทานเพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้ว่านี่คือชุดจากประเทศไทยที่เราสวมใส่ด้วยความเข้าใจและภาคภูมิใจเพราะการแต่งกายคือการแสดงออกถึงรากเหง้าอันทรงคุณค่าและวันนี้คุณ

0: สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเกิดฝุ่นควันสร้างมลพิษทางอากาศก่อให้เกิด PM 2.5 มาร่วมกันลดงดการเผาก่อนจุดหยุดคิดสักนิดหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ

ลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cod Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOT FM 92ขณะนี้คุณกำลัง

24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่

พลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cod Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOT FM 92Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

0: ดเรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย
1: ์วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัด

0: ษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: ยุงลายภัยร้ายใกล้ตัวมันไม่ได้แค่กัดให้คันแต่มาพร้อมไข้เลือดออกหยุดมันแค่คว่ำปิดเปลี่ยนทุกภาชนะที่มีน้ำขังช่วยกันวันนี้ปลอดภัยทั้งชุมชนด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

เรดิโอ FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOTFM 92

ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cot Radio FM 92 MHz อสมทจังหวัดบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044

0: Line ID MCOT FM 92
1: สมทบุรีรัมย์ FM 92 MHz คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

0: ้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cod Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
0: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ห่วงใยใส่ใจดูแลกันออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ M-Cod Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค
4: ่
5: ะสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
4: เย็นวันศุกร์แล้วนะครับวันนี้22พฤษภาคมเพื่อนบ้านเราสิงคโปร์มีรายงานข่าวว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สัปดาห์นี้พุ่งแตะ 12,700 รายเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวเพิ่มขึ้นนะเป็นรายงานจากสำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานว่าเมื่อวานนี้21พฤษภาคมเนี่ยสำนักงานควบคุมโรคติดต่อสิงคโปร์รายงานว่าสิงคโปร์ตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือว่าโควิด-19ในช่วงสัปดาห์วันที่10ถึง16พฤษภาคมราว 12,700 รายนะซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 8,000 รายในสัปดาห์ก่อนหน้าโดยอัตราผู้ป่วยโควิด-19 เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลปรับสูงขึ้นพอประมาณนะโดยบอกว่าจำนวนผู้ป่วยเนี่ยที่เพิ่มขึ้นอาจมีสาเหตุหลายปัจจัยซึ่งรวมถึงภูมิคุ้มกันของประชาชนเริ่มลดลงโดยเชื้อไวรัสสายพันธุ์ย่อย NB.1.8.1 ซึ่งกลายเป็นสายพันธุ์จากสายพันธุ์หลัก JN.1 ยังคงเป็นสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดหลักในสิงคโปร์ครองส่วนแบ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยที่ผ่านการตรวจสอบในท้องถิ่นทั้งนี้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันยังคงสามารถป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ที่กำลังแพร่กระจายและสำนักงานโรคติดต่อก็กำลังเฝ้าติดตามจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างใกล้ชิดโดยโรคโควิด-19 อาจระบาดเป็นระยะและกลายเป็นโรคประจำถิ่นเช่นเดียวกับโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆอย่างไรก็ดีสำนักงานควบคุมโรคติดต่อของสิงคโปร์เน้นย้ำว่าปัจจุบันไม่มีตัวบ่งชี้ว่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ที่แพร่กระจายในสิงคโปร์มีความสามารถแพร่เชื้อมากขึ้นหรือก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยรุนแรงยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับสายพันธุ์ต่างๆที่แพร่กระจายก่อนหน้านี้
5: คือตอนมันแพร่กระจายแรกๆนี้ก็ยัง

0: อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะพี่แล้วที่มันหยุดยังไม่หยุดเนี่ยจนดิฉันก็เจริญวัยเข้าไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วค่ะ
1: ผมนี่วนเดียวเลยเข้าต้นจนถึงปัจจุบันเลยยังอ้อยสามารถจะออกมาได้
0: เมื่อไหร่จะหยุดสักทีตอนแรกก็ดีดาว่าเราไม่อยู่ในกลุ่มเสียงนี่ไปมานี่ก็มันก็หลายปีแล้วนะ
1: เข้าข่ายละครับส่วนประเทศไทยครับก็ปรากฏว่าจากการที่ WHO นะองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและพบผู้ป่วยในประเทศยูกันดาที่มีประวัติเดินทางมาจากคองโกแต่ยังไม่ถึงกับระดับการระบาดใหญ่ทั่วโลกหรือว่าเป็นแพนเดมิกเนี่ยนะยังไม่ถึงประเทศไทยก็ได้ประกาศให้สองประเทศนี้ก็คือคองโกกับยูกันดาเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายอีโบลาตั้งแต่21พฤษภาคมเมื่อวานนี้วันนี้เนี่ยกรมควบคุมโรคนะครับก็ได้แถลงนะว่าเราก็ตรวจเข้มในเรื่องของผู้โดยสารต่างๆที่จะเดินทางเข้ามาทางนี้สายการบินเนี่ยต้องส่งข้อมูลผู้โดยสารมายังกรมควบคุมโรคให้ทราบล่วงหน้าก่อนเครื่องลงนะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งของเราเนี่ยก็จะมีผู้ที่คือเราไม่มีการติดไม่มีสายการบินที่ตรงมาจากคองโกแล้วก็ยูกันดา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแต่ว่าผู้ที่เดินทางผ่านแล้วก็เดินทางมาอะไรต่างๆที่มีประวัติเนี่ยอันนี้เราก็ต้องตรวจตราให้ละเอียดครับ
0: ผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงต้องลงทะเบียนสถานะสุขภาพล่วงหน้าค่ะผ่านระบบ Health Declaration หรือแบบฟอร์มต่อ8ซึ่งในชาวต่างชาติจะผนวกไปกับระบบ Thailand Digital Arrival Card ส่วนคนไทยให้ลงทะเบียนผ่าน Thai Health Pass ค่ะอีกทั้งสายการบินต้องส่งข้อมูลผู้โดยสารในยังกรมควบคุมโรคให้ทราบล่วงหน้าก่อนลงเครื่องด้วยค่ะเพื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปรับตัวเลยแล้วก็ประเมินความเสี่ยงทันทีที่เดินทางถึงประเทศไทยก็คงต้องผ่านเครื่องอะไรต่อมีอะไรมั้งเป็นไข้ภายในกี่วันไหมมีอาการตัวร้อนไหมนะฮะอนาคตหากสถานการณ์การระบาดของโรคมีการขยายกว้างขึ้นก็อาจจะมีการเพิ่มประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายเพิ่มขึ้นหรือกรณีโรคสงบก็อาจจะประกาศยกเลิกได้เช่นกันนะคะ
1: ครับ
0: ก็จะว่ายังไงอ่ะก็อย่าให้เกิดอะไรขึ้นเด็ดขาด
1: ก็เราก็ติดตามสถานการณ์กันในขณะนี้นะว่ารับรู้รับทราบไว้ว่ามันก็องค์การอนามัยโลกเขาก็เตือนแล้วก็เราก็เป็นประเทศที่เปิดรับนักท่องเที่ยวอยู่การระแวดระวังเรื่องนี้ก็ต้องให้รัดกุมแต่ว่าในขณะนี้เท่าที่ตรวจสอบดูก็ยังไม่มีอะไรที่น่าตกใจนะ
0: อีกสัก8-9เดือนนะคะกว่าที่จะพัฒนายาที่จะจัดการกับไวรัสตัวนี้ได
1: ้มันก็พัฒนาตัวมันเองขึ้นมาเพิ่มขึ้นใช่ไหมไอ้ของเก่าก็จัดการมันไม่ได้แล้วนะอีโบลามันเก่าแก่มากนะอีโบลาเนี่ย
0: คือไอ้เชื้อที่แพร่ระบาดอยู่ตอนนี้ที่วิตกกันก็คือว่า1ถ้าใครเป็น100คน40คนตายค่ะติดกัน10คนเนี่ยมี4คนที่เสียชีว
1: ิ
0: ต
1: ไม่รอด
0: มี4คนเลยอ่ะเสียชีวิตในบรรดา10คนที่ติดเนี่ยแล้วก็ยังไม่มีตัวยาที่มันจะรักษาได้ตรงแล้วก็ถามว่าแล้วเมื่อไหร่ไอ้ตอนที่โควิดเราก็วิตกกันไม่มีทั้งวัคซีนไม่มีทั้งยารักษาใช่ไหมคะกว่าที่จะมีไอ้อะไรฟูนะคะพี่วิสารทามิฟูเนี่ยในการรักษาได้อ่ะแล้วทีนี้ก็ไอ้ตัวอีโบลาเนี่ยถ้าหากว่าจะรอก็มีการคาดการณ์กันว่าอีก 8-9 เดือนกว่าที่จะพัฒนายาที่จะรักษาได้ส่วนประเทศไทยอ่ะก็อย่างที่รู้กันถ้าเกิดว่าการท่องเที่ยวที่เราก็มันก็น้อยลงในช่วงนี้นะคะตะวันออกกลางก็ไม่ได้มากันเกิดมีเรื่องนี้เปาะขึ้นมาอีกไม่รู้จะอีท่าไหนเลยขอให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีจัดการให้เรียบร้อยค่ะ
1: ครับ
0: อย่าได้มีเรื่องอะไรเด็ดขาด
1: อ้าวเราคุยกันเรื่องโรคระบาดก่อน

นะครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้าเนี่ยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.วันนี้ได้แถลงนะครับว่า

0: ล่าสุดกกพ.ได้จัดทำข้อเสนอที่นำมาขอรับฟังความคิดเห็นนะ
1: สี่แนวทาง
0: ก็มีทั้งหมด4กรณีเดี๋ยวช่วงหน้าจะมารายงานให้ฟังว่า4กรณีเนี่ยเขาจัดประเภทผู้ใช้ไฟจะต้องจ่ายน้อยลงจ่ายเท่าเดิมจ่ายเพิ่มขึ้นอะไรกันยังไงนะแต่ช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เต็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาสิบสามนาทีนะครับมาคุยเรื่องค่าไฟกันนะครับ
1: ค่ะวันนี้เป็นการแถลงของดร.ปุณพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เดี๋ยววงการเขาเรียกกันดร.ลีนะฮะเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะคะแล้วก็ท่านก็เป็นโฆษกสำนักงานกำกับกิจการพลังงานเราเรียกสั้นๆว่ากกพ.บอกว่าได้แถลงค่ะภายหลังจากมติของกพช.คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติใช่ไหมคะกพช.เรามีทั้งกกพ.กพ.ก็คือกำกับกิจการพลังงานอันนี้เป็นองค์กรอิสระกพช.อันนี้เป็นการ
0: เป็นกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
1: ใช่ค่ะแล้วก็สำนักงานกกพ.ก็คือเป็นสำนักงานนะคะได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายก็คือการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดทำข้อเสนอการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าภายใต้กรอบนโยบายของภาครัฐและตามพ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน2550ค่ะโดยข้อเสนอเนี่ยดำเนินภายใต้หลักเกณฑ์ตามมาตรา65แล้วก็70ทีนี้แน่นอนล่ะเราเคยได้ยินมาก่อนหน้านี้ละว่าค่าไฟเราจะไปถึง5บาทถูกไหมคะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ครั้งนี้มารายละเอียดแล้วค่ะว่ามันจะไป5บาทได้ยังไงคะ
0: ก็มันจะแบ่งเป็น4กรณีนะ4ซีนาริโอ โดยมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การปรับเปลี่ยนอัตราก้าวหน้าเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันโดยแบ่งเป็น1กลุ่มผู้ใช้ไฟต่ำคือใช้ไม่เกิน25หน่วยแรกนะ25หน่วยแรกเนี่ยทุกกรณีศึกษาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงคงอัตราเดิมไว้ที่ 2.3488 บาท15หน่วยแรกและ 2.9882 บาทใน10หน่วยถัดไปเพื่อคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้าขั้นพื้นฐานหายากคนใช้ไฟขนาดนี้ไม่เกิน25หน่วยเนี่ยนะ
1: จ่ายกี่บาทนะคะไม่เกิน25หน่วยหน่วยละ2บาท100กว่าบาท
0: 2บาท90 2บาท30ประมาณเนี้ยนะ
1: 15หน่วยแรกแค่2บาท34นะฮะ10หน่วยถัดไปแค่3บาทเลยก็แล้วกัน2บาท40กับ3บาท
0: ครับ
1: ค่ะ
0: 30บาท
1: 3บาทคูณเท่าไหร่นะฮะคูณ

0: 35หน่วย
1: ร้อยห้า
0: บาทค่ะ
1: ครับแล้วก็กลุ่มผู้ใช้ระดับกลางนะครับก็คือตั้งแต่26หน่วยถึง200หน่วยกกพ.เล็งเห็นถึงการลดภาระประชาชนโดยในทุกกรณีศึกษาจะมีการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงอย่างมีนัยยะสำคัญคือช่วง26ถึง150หน่วยปรับลดลงประมาณ 0.24 ถึง 0.71 บาทต่อหน่วย24ถึง71สตางค์ช่วงตั้งแต่151หน่วยขึ้นไปไม่เกิน200หน่วยถือเป็นไฮไลท์สำคัญโดยจะมีการปรับลดลงถึง 1.2218 บาทต่อหน่วยจากเดิม 4.2218 เหลือเป็น 3.0 บาทในทุกกรณีศึกษาก
0: ลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีปริมาณมากที่สุดค่ะพี่ไพศาล
1: ไม่เกิน200หน่วยนะ
0: ใช่ค่ะถือเป็นฐานเสียงสำคัญเลยอะค่ะก็คือที่ประกาศจะลดไฟถ้ากลุ่มนี้ได้ลดก็คงจะมีผลต่อคะแนนเสียงฐานเสียงพอสมควรนะ
1: ครับก็เหลือสูงสุดนี่เหลือตั้งแต่151หน่วยขึ้นมาถึง200เหลือเพียงหน่วยละ3บาท
0: เหลือแค่3บาท
1: ก่อนหน้านั้นก็จะมีลำดับเขานะตั้งแต่25หน่วยขึ้นมาอะไรเงี้ยเขาก็จะมีระดับราคาเขาไล่มันมาเป็นขั้นบันได
0: ค่ะ
1: 3กลุ่มที่ใช้ไฟสูงเกิน200
0: ไปถึง400หน่วย
1: 200ถึง400หน่วยขึ้นไปประธานโทษเกิน200ถึง400หน่วยขึ้นไปนี่คือจุดที่แต่ละกรณีศึกษาจะเริ่มมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนอาทิกรณีศึกษาที่1และ2จะคงราคาช่วง201ถึง400หน่วยไว้เท่าเดิมที่ 4.2218 บาทแต่จะไปปรับเพิ่มอย่างหนักหลังจากหน่วยที่400ขึ้นไปโดยกรณีที่1จะปรับเพิ่มขึ้นเป็น 1.0234 บาทต่อหน่วยรวมเป็น 5.4451 บาท
0: 5บาท50เลยล่ะ
1: และกรณีที่2ปรับเพิ่มขึ้นสูงสุด 1.0357 บาทต่อหน่วยสำหรับหน่วยที่501ขึ้นไปส่วนกรณีศึกษาที่3และ4จะเริ่มปรับเพิ่มราคาเร็วขึ้นตั้งแต่หน่วยที่201ขึ้นไปโดยปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 0.49 ถึง 0.54 บาทต่อหน่วยและจะมีอัตราสูงสุดที่ประมาณ 4.96 ถึง5บาทต่อหน่วยสำหรับการใช้ไฟฟ้าที่เกิน400หน่วยขึ้นไปหรือเพิ่ม 0.54 ถึง 1.03 บาทการไฟฟ้ามองว่าเมื่อดูแล้วจาก4ตัวอย่างควรพิจารณากรณีศึกษาที่4ซึ่งถือเป็นค่าเฉพาะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ใช้ไฟเกิน400หน่วยขึ้นไปจะต้องมีการปรับขึ้นอัตราค่าไฟเฉลี่ยอยู่ที่54สตางค์ถึง1บาท3สตางค์ต่อหน่วยหรือมีอัตราค่าไฟเฉลี่ยอยู่ที่4บาท96สตางค์ถึง5บาทต่อหน่วยครับโดยกราฟการจ่ายค่าไฟในราคาที่ไม่ก้าวกระโดดมากนักซึ่งส่วนมากเป็นประชากรในกทม.และปริมณฑลนะทั้งนี้สำนักงานกกพ.จะเปิดรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่22พฤษภาคมคือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่5มิถุนายน2569ผ่านเว็บไซต์สำนักงานกกพ.ที่ erc.or.th คาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้รอบบินเดือนกรกฎาคม2569ครับ
0: ก็คือคนที่ใช้น้อยก็โอเคใช้ถูกมากถ้าคุณอยู่ได้นะเดือนหนึ่งแค่ร้อยกว่าบาทคุณก็ใช้ถูกมากๆกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่มากที่สุดในประเทศไทยก็คือใช้ไม่เกิน200หน่วยจากที่เคยจ่ายอยู่4บาท22สตางค์จะลดลงไปเหลือแค่
1: 3บาท
0: หน่วยละ3บาทเท่านั้นเองตรงนี้จะได้ฐานคะแนนเสียงคนชายโยโหยฮิ้วรักมากเลยนะคะแล้วก็มากลุ่มที่3พวกที่เกิน4เหรอ200ถึง400เนี่ยจ่ายเพิ่มขึ้นโดนฟาดไปมูลค่า5บาท40สตางค์กลุ่มนี้เขาก็คงจะโดนนะคะก็คงจะโดนโบยตีมธรรมดาเหมือนกับมีอ่ะคือมีฐานให้ถอนขนก็จะถอนตรงนี้ค่ะแล้วก็ถือว่าพวกนี้หนีตายได้ก็คงจะไปติดโซล่ารูฟท็อปที่บ้านประมาณ200,000เอางี้ก็แล้วกัน

0: กลางวันไม่ได้ทำงานที่บ้านก็ประมาณ 200,000 กว่าบาทถ้าเอามีแบรนด์หน่อยก็ 300,000 คิดว่าลงทุน 300,000 ประหยัดไม่ต้องก็หนีค่าไฟ5บาทได้ค่ะพี่ไพศาลแล้วก็คงจะทำกันด้วยเพราะว่าคนรอบข้างดิฉันเพื่อนที่สถานีเพื่อนที่อะไรต่อมีอะไรเนี่ยติดกันหมดเลยค่ะมันไม่มีใครทนได้หรอกดูค่าไฟดูละ5บาทนะคะค่ะ
1: ดร.
0: ยอมจ่ายกัน 200,000 300,000
1: ดร.ภูนพัฒน์เนี่ยบอกอัตราค่าไฟใหม่ซึ่งปกติต้องปรับปรุงทุกๆ5ปีโดยในรอบนี้เป็นรอบปี2569ถึง2573ได้หยิบยกกลุ่มบ้านที่อยู่อาศัยขึ้นมาพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรกสำหรับภาคอุตสาหกรรมและภาคพาณิชย์จะเป็นรายถัดไปที่จะได้รับการพิจารณาโดยคาดว่าจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปี2569นี้อย่างไรก็ตามขณะนี้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพได้เสนอหลักเกณฑ์และหลักการทบทวนโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าเข้าสู่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.และผ่านความเห็นชอบแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากปช.เมื่อมีการอนุมัตินโยบายลงมาแล้วกกพ.ในฐานะที่เป็นเลกูเลเตอร์เนี่ยนะก็จะนำมาพิจารณาในรายละเอียดสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชย์ต่อไปซึ่งโดยปกติค่าไฟกลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชย์อาจดูเหมือนแพงกว่าครัวเรือนแต่ความจริงแล้วขึ้นอยู่กับการเลือกประเภทอัตราค่าไฟฟ้าด้วยหากเลือกใช้แบบ TOU หรือว่า Time of Use และมีการใช้ไฟน้อยในช่วงกลางคืนหรือบริหารจัดการพฤติกรรมการใช้ไฟได้ดีก็อาจจะมีราคาที่ถูกกว่าได้ส่วนการทบทวน TOU และ TOD จะมีการนำระบบ TOUและ TOD หรือ Time of Day มาทบทวนพร้อมกันกับการปรับโครงสร้างใหม่เนื่องจากปัจจุบันลักษณะการใช้ไฟฟ้าหรือว่าโหลดเคิร์ฟเปลี่ยนไปเช่นมีการใช้ไฟฟ้าในเวลากลางคืนกันมากขึ้นเป็นต้น
0: ก็คือจะไปทำให้กลางคืนแพงขึ้นอีกหนีไปใช้กลางคืนดีนักไปไล่จับตอนคืนเพิ่มขึ้นอย่างนี้หรือเปล่าคะ
1: ก็แสดงว่ามันก็มีกิจกรรมภาคกลางคืนนะที่ใช้ไฟนะ
0: ไม่อะค่ะคือพอเขาอย่างนี้ฮะพอเขาติดโซล่ารูฟท็อปใช่ไหมคะเขาก็จะใช้ไฟกลางวันกันมากขึ้นเพราะว่ามันก็จะมีแสงแดดนะฮะเขาก็จะกรีดผ้าเขาจะซักผ้าเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่โดยใช้ไฟตอนกลางวันแล้วเขาก็บอกว่ากลางคืนเนี่ยก็จะใช้ไฟน้อยเพราะฉะนั้นก็คือค่าไฟตอนคืนเขาเนี่ยจะถูกลงค่ะพี่ไพศาลเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าคนใช้ไฟตอนคืนลดก็เลยสงสัยว่าจะไปปรับค่าไฟกลางคืนถึงแบบลดลงแต่ก็ให้มันแพงขึ้นหรือเปล่าในเมื่อใช้ไฟกลางคืนกันน้อยเพราะทุกคนมาเปลี่ยนหมดเลยว่าเอาไปว่าค่าไฟกลางวันแพงก็แล้วกันแล้วกลางคืนค่าไฟกลางวันแพงตัวเองจะได้ไม่ใช้แล้วค่าไฟกลางคืนให้มันถูกลงค่ะดร.ภูนพัฒน์นะคะท่านโฆษกยังบอกว่าการปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้เกิดการสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงในแต่ละช่วงของการใช้ไฟฟ้าแล้วก็เป็นการส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพกลุ่มที่ใช้ไฟน้อยซึ่งเป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อยจะได้รับประโยชน์จากอัตราที่ถูกลงขณะที่กลุ่มที่มีพฤติกรรมการใช้ไฟสูงจะต้องร่วมรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นตามลำดับแล้วก็ข้อมูลนี้เป็นเพียงผลของการปรับปรุงและกรณีศึกษานะคะก็ยังต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและพิจารณาปัจจัยแวดล้อมอื่นๆอย่างรอบด้านก่อนจะมีการประกาศใช้จริงค่ะส่วนความคิดเห็นเนี่ยก็ไปแสดงความคิดเห็นกันได้พรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่5มิถุนายนค่ะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานกกพ.ก็คือ www.erc.or.th ค่ะแล้วก็อย่างที่พี่ไพศาลว่าก็คือจะมีผลในรอบบินเดือนกรกฎาคมเลยค่ะ
1: เดี๋ยวก็พอเราสรุปได้ว่าจะเป็นซีนาริโอไหนนะแต่ในขณะนี้เขาคิดว่าน่าจะเป็น4ก็หมายถึงว่าจาก500ขึ้นไปนี่มันจะเจอหน่วยละ5บาทใช่ไหมอันนี้ก็เดี๋ยวใครที่ใช้ไฟเกิน500หน่วยก็เรามาดูว่ามีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟเพิ่มขึ้นเป็นอย่างไรบ้างนะ
0: ที่จะหนักก็คือคนที่เขาอยู่คอนโดค่ะ

0: พี่ไพศาลเพราะคนที่อยู่คอนโดเนี่ยถ้าหากว่าห้องใหญ่ๆแล้วก็ใช้กันมันถึงอยู่แล้วนะฮะแต่โอเคก็อาจจะร่ำรวยก็จ่ายแต่ว่าหลบไม่ได้หนีไม่ได้เพราะว่าไม่สามารถติดโซล่ารูฟท็อปได้ค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อใช่คอนโด
0: จัดเต็มเลยน้ำก็แพงไฟก็แพงก็อาจจะมีผลนะฮะแต่ถ้ารวยมากก็ไม่เป็นไรห้องละเดี๋ยวนี้ร้อยล้านกันก็พอได้อยู่
1: ครับก็เป็นคนกลุ่มน้อยด้วยใช่ไหมเห็นรัฐบาลเขาบอกว่าเขาถือเป็นคนกลุ่มน้อย
0: ค่ะ
1: กลุ่มใหญ่เลยจำนวน80กว่าเปอร์เซ็นต์นี่ก็ใช้ไฟเนี่ยที่จะได้อานิสงส์แหละไม่เกิน200หน่วยอะไรต่าง
0: ๆค่ะ
1: นะที่จะได้ลดเหลือแค่หน่วยละ3บาทนะ
0: ก็ทำไมต้องลดมากขนาดนั้นด้วยอ่ะคะไม่ต้องลดขนาดนั้น
1: เสียงเอาไว้หาเสียงเอาไว
0: ้ไม่ต้องลดขนาดนั้นแล้วไม่ต้องมาแบบเหมือนทำโทษเราถึงขนาด5บาทได้ไหมคะไม่ต
1: ้
0: องลดไม่ต้องลดถึงขนาดบาทกว่าๆลดแค่50ตังค์แล้วก็ไอ้พวก5บาทก็ไม่ต้องกินเขาขนาด5บาทได้ไหมคะสัก4บาท50พออยู่กันได้ต้องเข้าใจนะคะว่าไอ้ตรงนั้นลดให้บาทกว่าเนี่ยโอ้โหมันได้ใจมากๆเลยแต่เราก็รู้ทันนะพี่ไพศาลมันก็เจ็บๆยังไงก็ไม่รู้
1: เขาอ้างว่าไม่ใช่นะแต่ว่านักวิชาการเขาก็บอกว่าอ๋อเป็นระบบนี่แหละเอาคนใช้มากมาช่วยแชร์ให้พวกที่รัฐบาลจะอุ้มจะช่วยคือ เป็นผู้ใช้ไฟน้อยแต่ว่ามันกลุ่มใหญ่รวมๆกันแล้วมันก็รวมๆกันแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาลนะที่รัฐบาลต้องแบกไว้เพราะว่าคิดในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนที่แท้จริงไงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมาแบกให้กับคนที่ใช้ไฟสูงๆพวก500หน่วยนี่ก็ไม่ใช่ว่าบ้านอยู่ในฐานะบ้านเศรษฐีอะไรกันมากมายผมบอกได้เลยนะ500หน่วยนี่ก็บ้านคนชั้นกลางทั่วไปก็500หน่วยขึ้นหมดแล้วนะติดแอร์สัก2ตัวนี่ก็ถึงแล้วล่ะติดแอร์สักตัว2ตัวนี่น่าจะถึงหมดแล้วครับ
0: อย่างที่บ้านอย
1: ู่
0: ก
1: ัน
0: สี่คนอยู่กันสี่คนก็ถึงค่ะพี่ไพศาลแต่ละคนก็มีห้องของตัวเองถูกไหมฮะก็ไม่ได้ว่าเป็นแบบเศรษฐีอะไรขนาดนั้นค่ะถึงค่ะ
1: ครับ
0: เหมือนโดนลงโทษยังไงก็ไม่รู้ค่ะ
1: เดี๋ยวรอบินค่าไฟมาแล้วเอามาแลกเปลี่ยนกันกับท่านผู้ฟังนะว่าเป็นยังไง
0: โอ้ดิฉันไม่ยอมหรอกดิฉันจะติดโซล่ารู
1: ฟแก้ปัญหาไปเลยนะ
0: ติดไปเลยพี่ไพศาลคุ้มจะตายคุ้มมาก
1: เป็นบ
0: ้
1: านเด
0: ีย
1: วนะใช่
0: คุ้มมากค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะโอเคได้ลดภาษีด้วยเอาไปลดหย่อนได
1: ้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีครับคุณอันครับมาคุยกันต่อครับ
0: ค่ะจริงๆประเทศชาติเราช่วง5วัน10วันนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะนะคะสิ่งก็คือเรื่องของวีซ่าที่เราจะไม่ใช่ว่าให้ใครก็แล้วแต่เข้ามาประเทศไทยอยู่ในประเทศไทยเราได้60วันตัวเลขออกมาเรียนเคลียร์ให้นิดนึงกันแล้วกันนะคะว่าเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อไหร่ก็15วันหลังจากนั้นจะมีผลค่ะประเทศที่อยู่ได้30วันจะมีทั้งหมด54ประเทศนะเช่นตัวอย่างคือออสเตรียบาเลนเบลเยียมพูตานเยอรมนี

0: สหรัฐประเทศเหล่านี้อยู่ได้ในตอนออกกลางถ้ามาเที่ยวเช่นโอมานเนี่ยก็อยู่ได้ฟิลิปปินส์ก็เช่นเดียวกันนะพี่ไพศาลถ้ามาทำงานแถวซอยสุขุมวิท11เนี่ย30วันพอไหมฮะพี
1: ่มาทำอะไรบ้างนะ
0: ก็ที่เห็นเขายกพวกตบกันนะฮะ
1: ก็ต้องไปจบประเทศเพื่อนบ้านก็หมุนเวียนกัน
0: นั้นยังอยู่ได้30วันนะ
1: ก็โอเคหมุนเวียนกันไปมันต้องไปมันก็ไปสแตมป์ไปเดินทางไปใกล้ชายแดนนะแต่เดี๋ยวนี้มันไปกัมพูชาก็ยากขึ้นนะต้องไปนู่นเลยสปป.ลาวหรือไปออกไปทางกาญจนบุรีไหวไหมมันก็ไม่ค่อยมีบริการนะ
0: กาญจนบุรีกว่าจะไปถึงสังขะเนี่ยนะไม่ได้ค่ะพี่ไม่ได้แล้วก็ไปแม่สอดนะแม่สอดแม่สอดมีเครื่องลงนะคะ
1: น่าจะต้อง
0: เสี่ยงอีกแหละแถวนั้นเดี๋ยวเกิดข้ามฟากไปไม่ได้กลับมาทำยังไงฮะ
1: ก็ไปนี่ฮะสะดวกที่สุดก็ไปทางใต
0: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยดูนิดนึง30วันสแตมป์เข้าสแตมป์ออกตกลงมาเที่ยวหรือมาทำอะไรกันแน่นะคะอันนี้ก็คือ54ประเทศได้30วันประเทศที่ได้30วันเลยนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็มีพวกจีนลาวรัสเซียติมอร์เลสเต้เวียดนามมองโกเลียมาเก๊าฮ่องกงคาซัคสถานอันนี้ได้30วันที่ได้90วันเป็นการแลกเปลี่ยนกันก่อนหน้านี้ก็มีอาร์เจนตินาบราซิลเปรูชิลีเกาหลีค่ะแล้วก็14วันก็คือแคนเบอร์เรียแล้วก็เมียนมาอันนี้คือ International Airport เท่านั้นนะคะประเภทข้ามชายแดนมาไม่ได้ค่ะส่วนวีซ่า on arrival ก็คืออินเดียเซอร์เบียเบลารุสอาเซอร์ไบจานพวกนี้ค่ะอันนี้คือหลักๆเพราะฉะนั้นก็คือคนอินเดียที่มาเที่ยวประเทศไทยอ่ะก็มาขอวีซ่า on arrival แล้วก็ได้15วันนะคะ
1: แล้วเราไปอินเดียเราวีซ่ามีไหม
0: วีซ่าต้องทำวีซ่า
1: อันนี้ต้องทำที่สถานทูตเลย
0: แล้วก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเนี่ยจะไปอินเดียก็ไปอยู่เนืองๆนะช่วง 2-3 ปีนี่ก็ไปมา 2-3 ครั้ง
1: ผมเคยไปครั้งเดียวจำไม่ได้เหมือนกัน
0: เปลี่ยนกฎระเบียบเรื่อยอะค่ะ
1: ทัวร์จัดการให้ใช
0: ่ค่ะทัวร์เขาจัดการให้แต่เปลี่ยนกฎระเบียบเรื่อยเลยค่ะ
1: แต่จำได้ว่าอียิปต์เนี่ยเป็นวีซ่าออนอะไรวอล
0: ค่ะ
1: ผมไปจ่ายเงินที่สนามบินมีคนที่เขามารับเขาก็จัดการให
0: ้
1: ไปซื้อเป็นสแตมป์มาแล้วก็แปะติดพาสปอร์ตแล้วก็สแตมป์จ่ายเงินไป
0: นี่ยังจำได้ว่าครั้งล่าสุดที่ยังต้องเอาร่างไปขอวีซ่าเนี่ยสหรัฐยุโรปโอเคแล้วก็พม่าสมัยนู้นนะคะ
1: สหรัฐเนี่ยไปต้องไปเอง
0: สหรัฐเชงเก้นแล้วก็พม่าสมัยนู้นหลังจากนั้นก็ไม่เคยไปขอที่ไหนอีก
1: ญี่ปุ่นสมัยก่อนไปเองไปเนี่ยที่ตึกตรงสีลมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีชั้นเลยชั้นที่ขอวีซ่าญี่ปุ่นนะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปรับที่นั่นแหละของญี่ปุ่นสมัยที่ยังมีวีซ่าครับ
0: ค่ะเดินไปญี่ปุ่นตอนที่ฟรีตอนที่ไม่ต้องทำแล้ว
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เพิ่งจะไม่นานจริงๆแล้วญี่ปุ่นก็คนกับคนไทยที่ฟรีวีซ่าก็ไม่นานนะหรอกก
0: ่
1: อนหน
0: ้
1: านั้นก่อนหน้านั้นก็ใช้วีซ่าแต่ไม่ถึงขั้นยุ่งยากอะไรมาก
0: ค่ะช่วงก่อนโควิดนี่เองค่ะที่เปิดฟรีวีซ่าค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะก็อัปเดตให้นะคะเดี๋ยวก็คอยดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้เรารอดพ้นจากอะไรต่อมีอะไรที่ไม่ดีหรือไม่แต่ก็มีคนที่เขาบอกเขารักประเทศไทยเห็น BBC รายงานนะคะคนที่รักประเทศไทยอยู่มาประจำรักมากลูกก็มาแต่งงานที่นี่ก็บอกเขากลายเป็นต้องเดือดร้อนกับเรื่องแบบนี้ด้วยแล้วก็บ่นบอกว่าอย่างนั้นผมจะไปกัมพูชากับเวียดนามแทนแล้วล่ะไม่มาแล้วประเทศไทยเด็กก็นั่งคิดทั้งวันเลยนะเนี่ยว่ามันแทนก็ได้จริงเปล่า
1: ก็คงจะไม่สะดวกเดี๋ยว

0: ปรับตัวหน่อยนะ
1: ใช่ไห
0: ม
1: เขาบอกว่าจะให้ไปขอวีซ่ามันก็ไม่สะดวกขอวีซ่าก็ไม่สะดวกเด้งก็ว่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกอาจจะต้องปรับตัวหน่อยถ้ารักกันจริงนะคะค่ะ
0: ใช่
1: ถ้ารักกันจริงแล้วก็มีเงินแบบชนิดว่ามาเปย์ในประเทศไทยได้ขนาดนั้นเลยไม่ยากหรอกเพราะคุณจะทำวีซ่า
0: อ
1: ื
0: ม
1: ยังคิดว่าอย่างนั้นค่ะค่ะ
0: วันนี้ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะมีรายงานข่าวโดยโฆษกกองทัพบกพลตรีวินไทยสุวารีอ๋อเหตุเกิดตั้งแต่เมื่อวานนะ
1: ค่ะ
0: แต่มาแถลงวันนี้ใช่ไหมว่าเมื่อวานเนี่ยกองทัพบกได้รับรายงานจากกองร้อยทหารพานที่263กองกำลังสุรนารีว่าขณะจัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจปรับปรุงที่มั่นเสริมความมั่นคงบริเวณหลักเขตแดนที่18อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เวลาประมาณ 14:20 นกำลังพลได้ยินเสียงปืนเล็กจำนวน5นัดดังมาจากทิศใต้ระยะทางประมาณ600เมตรซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาหลังจากนั้นกำลังพลได้หยุดฟังและตรวจการอย่างละเอียดไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติจึงได้ปฏิบัติภารกิจต่อไปเหตุการณ์ดังกล่าวฝ่ายเราไม่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บและไม่มีการยิงโต้ตอบเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นการเปิดเผยที่ตั้งและการวางกำลังของฝ่ายเราทั้งนี้กองกำลังสุรนารีสั่งการให้เฝ้าระวังและพร้อมปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังตามสถานการณ์อย่างเคร่งครัดนะฮะแต่ก็ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยพลโทมาลีโสเชียตาโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาแถลงว่ากัมพูชาขอปฏิเสธอย่างเด็ดขาดต่อข้อกล่าวหาของกองทัพไทยที่ระบุว่ากองกำลังกัมพูชาเป็นผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์เสียงปืนที่มีรายงานในพื้นที่พนมบักพนมบักของนะโดยชี้ว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นเท็จและบิดเบือนความจริงโดยบอกว่าที่ทีมโฆษกกองทัพบกไทยได้รายงานเมื่อวันนี้ 10:40 ว่าได้ยินเสียงปืน5นัดในพื้นที่ดังกล่าวและกล่าวหาว่ากัมพูชามีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งทางกระทรวงกลาโหมกัมพูชาขอปฏิเสธรายงานนี้อย่างสิ้นเชิงและประกาศว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและบิดเบือนความจริงที่กุขึ้นมาเพื่อเจตนาสร้างความสับสน อันนี้ก็ข่าวหนึ่งนะคุณอัน
1: ค่ะแล้วก็เอานักโทษมาอีกงงจริงๆว่าเรามาถึงยุคนี้ได้ไงอ่ะพี่เวสานคะพันเอกฤทธาสุขสุวานนท์รองโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีกัมพูชานำนักโทษมาปฏิบัติหน้าที่ชายแดนไทยกัมพูชาว่าบอกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยกองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบกยังไม่ได้รับรายงานการเข้ามาปฏิบัติงานของกลุ่มนักโทษดังกล่าวในบริเวณพื้นที่ชายแดนนะคะมีเพียงข้อมูลการนำเสนอข่าวภายในประเทศเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายนักโทษระหว่างเรือนจำเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามในอนาคตอาจมีความเป็นไปได้ที่จะมีการดำเนินงานในลักษณะนี้ค่ะในเขตแดนของกัมพูชาคือทหารบ้านก็แล้วก็คงจะสูญเสียไปเยอะนะฮะตัวเลขทรัมป์เคยพูดว่า 3,000 นายใช่ไหมคะมางวดนี้ก็เอานักโทษมาเลยกองทัพบกโดยหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ากองกำลังป้องกันชายแดนมีมาตรการและแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์ตามขั้นตอนอยู่แล้วฟังจากคุณเล็กวาสนาก็ว่าจริงนะคะพี่ไพศาลเราเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยอ่านข่าวนี้คุณเล็กบอกจริงเพราะว่านี่ก็ดูแล้วเนี่ยกระแสในกัมพูชาเนี่ยมันยังมีความมันก็เหมือนไทยอะค่ะการรู้สึกว่าแบบรักชาติแล้วก็เราจะไม่เปิดด่านเราจะไม่นู่นไม่นี่เรียกเขมรว่าเม้นอะไรอย่างเงี้ยในประเทศไทยเราก็มีความรู้สึกให้เกียรติชังทางนู้นหนักกว่าเราอีกค่ะพี่ไพศาลทางนู้นหนักกว่าแล้วเขาก็ไม่ได้มีกฎระเบียบอะไรคุณเล็กก็บอกว่ามีความเป็นไปได้สูงแล้วนักโทษเขาก็เอาอยู่แล้วก่อนหน้านี้ก็เป็นทหารบ้านก็น่าจะสูญเสียไปเยอะงวดนี้ก็เอานักโทษนี่แหละมาปฏิบัติงานชายแดนได้ออกมาอยู่ข้างนอกไม่ต้องติดคุกเขมรก็อย่างที่รู้ว่าน่ากลัวขนาดไหนใช่ไหมคะ

0: ก็มาจนถึงตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่ออีกค่ะ
1: จะดาบสองคมไหมนักโทษมันก
0: ็ไม่มีอะไรจะเสีย
1: มัน
0: ไม่มีอะไรจะเสียเป็นนักโทษแค่ได้ออกมา
1: จะยอมตายเพื่อประเทศจะยอมตาย
0: มันไม่ได้มีสถานการณ์นั้นเนี่ยค่ะมันก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะสร้างสถานการณ์อะไรหรือให้ทำอะไรแล้วก็เป็นนักโทษก็จริงได้ฝึกอาวุธหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวก็พอเกิดอะไรขึ้นก็จะอ้างว่าเป็นทหารที่ไม่มีวินัยเสียวินัยคือทั้งหมดเนี่ยเรียนคิดว่าถ้ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆน่าจะร้องไปที่องค์กรระดับโลกนะคะว่าการทำเช่นนั้นมันถูกหรือไม่ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: พบ.ทล.วันนี้ก็ให้สัมภาษณ์เช่นกันนะครับพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ในขณะได้ลงพื้นที่จังหวัดตราดติดตามการซ้อมแผนฝึกภาคสนามอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนจากพื้นที่วิกฤตทางทะเลประจำปี2569ที่ท่าเทียบเรือสอกฤตวันตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่โดยบอกว่าทร.ก็พร้อม 100% ปกป้องอธิปไตยดูแลความปลอดภัยประชาชนแล้วก็ยอมรับว่ามีการติดตามการเคลื่อนย้ายกำลังพลของฝั่งตรงข้ามอยู่โดยตลอด แล้วก็ยืนยันว่าสถานการณ์โดยรวมแล้วก็จะยังไม่มีการเปิดด่านแน่นอนสำหรับในส่วนที่รับผิดชอบโดยกองทัพเรือนะ
0: ค่ะก็คงดูแล้วยังไม่มีแววเลย
1: ข่าวมันรู้สึกมันจะมาประมวลในจังหวะพอดีกันอยู่นะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีบรรยากาศหรือมันมีความเคลื่อนไหวอะไรในทางลึกที่อาจจะนำไปสู่สถานการณ์ใหญ่หรือเปล่านะครับตั้งข้อสังเกตครับ
0: คือตอนนี้คุณอนุทินอยู่ที่ฝรั่งเศสค่ะพี่ไพศาลเดือนที่แล้วคุณมาเนตก็ไปฝรั่งเศสกำลังเด็กก็คิดว่าเขากำลังชิงไหวจริงคลิปอะไรกันอยู่บางอย่างในเรื่องกัมพูชากับฝรั่งเศสเนี่ยค่ะนะเลขาปปช.ลุยสระบุรีไปติดตามคดีหุ้นที่สปก.เขาเจาะจงไปที่สองแปลงใหญ่ค่ะพี่ไพศาลก็คือไร่ภูนักดาวกับวัดป่าชนะใจ
1: ภูนักดาวก็เคยมีกรณีมาก่อน
0: หวานใจ
1: ใช่ไหมใช่ไหม
0: กรณีหวานใจบอกเรียนตามตรงที่ฉันไปมาแล้วนะพี่ไพศาลดูยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะ
1: มันได
0: ้มันไม่เหมาะที่จะเป็นพื้นที่ทำการเกษตรแต่ประการใดเลยค่ะมันสวยมากสวยแบบมันควรจะเป็นที่ท่องเที่ยวอะเรียนตามตรง มันอย่างนี้เลยนะคะพี่ไพศาลพี่ไพศาลลงนึกถึงปลายแหลมที่เป็นอุ้งมือเราอะที่ของเขาเนี่ยมันเห็น360องศาแบบซ้ายขวาหมดเลยอะค่ะแล้วมันสูงเป็นเนินไปอย่างเงี้ยมันสามารถมองซ้ายมองขวาได้หมดแล้วเขาก็สร้างอะไรต่อมีอะไรของเขาแล้วใหญ่มากสร้างใหญ่โตทั้งที่เป็นอาคารที่เป็นร้านอาหารแม้กระทั่งห้องน้ำก็ยังอลังการเลยนะคะแต่เขาก็ทำมีพื้นที่ที่เลี้ยงปศุสัตว์เลี้ยงวัวอะไรกันเป็นร้อยๆตัวเลยแต่ไอ้ตัวอาคารที่มันอลังการมากๆในฉันมองไม่ออกเลยอะและเป็นอาคารสไตล์อิตาลีเลยนะคะ
1: เพื่อใช้ประโยชน์อะไรอาคาร
0: เขาทำเป็นร้านอาหารก่อนจะโดนยึดเนี่ยเป็นร้านอาหารอิตาลีอย่างดีใหญ่ๆสวยๆเลยอะค่ะแล้วก็ทำไว้สวยมากสวยจริงๆอะคือสวยทั้งตัวอาคารเขาแล้วก็สวยทั้งบริเวณไอ้จุดที่เขาได้มาทั้งหมดเนี่ยมันสวยจริงๆนึกถึงปลายแหลมที่มันยื่นออกไปเป็นฝ่ามือเราอะและเห็นรอบหมดซ้ายขวามองลงไปก็เห็นโรงเรียนในอากาศเห็นไฟปึ๊บๆวับเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: น่าจะซื้อมาราคาน่าจะไม่ถูกเหมือนกันนะ
0: รอบสองหรือว่ารอบแรกค่ะ
1: แล้วก็มีสำนักพุทธอะไรเป็นสำนักสงฆ์อะไรจุดด้วย
0: พี่เพชรสารพูดถึงว่าซื้อมาราคาไม่ถูกนี่รอบสองหรือรอบแรกคะ
1: ไม่ทราบเหมือนกันผมซื้อมือเดียวรวบรวมได้ขนาดนั้นคงไม่ใช่ไหมคงจะผ่านมาหลายมือไหม
0: รอบมีคดีแล้วหรือยังไม่มีคดี
1: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมานะครับ
0: ค่ะ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: การนาฬิกา47นาทีนะครับเอาละครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อครับ
2: ค่ะขอประชาสัมพันธ์หน่อยนะคะดิฉันก็นั่งฟังรายการเมื่อตอนบ่ายนั่งเหงาจัดกับคุณอุ้มเนี่ยอู้ฟังแล้วก็ยังอยากจะไปเลยนี่ก็มาให้เราช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะเป็นทริปประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญแห่งปีที่ไม่ควรพลาดเลยค่ะเรียกว่าเป็น The Regent's Tale 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคFM 100.5 MCOT News ภูมิใจเสนอการเดินทางย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนเมืองประสูติก็คือเมืองสองแควที่พิษณุโลกใช่ไหมคะแล้วท่านก็ดำเนินมาสู่อยุธยาจะเดินทางกันวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้ไฮไลท์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่หาจากที่ไหนไม่ได้ก็คือร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนดังคนข่าวชื่อดังเลยก็คืออาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพี่สุวิทย์สุทธิประภาแล้วก็คุณสุทนรุ่งธัญรัตน์ค่ะเจาะลึกประวัติศาสตร์แบบสนุกสนานตลอดทริปอาจารย์ทรงฤทธิ์แกก็มีแฟนแบบเดี๋ยวแน่นนะไปไหนก็จะมีแฟนคลับไปด้วยฮะก็ย้อนลอยอย่างนี้ค่ะเส้นทางย้อนตำนาน3วัน2คืนก็คือวันแรกเนี่ยจะมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชซึ่งก็คือพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยแล้วก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีแล้วก็สเปเชียลดินเนอร์สุดพิเศษพร้อมฟังทอล์คโชว์สไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟอันนี้ก็คือที่พิษณุโลกนะคะวันที่2ของพิษณุโลกเราไปถึงปุ๊บก็ไปกราบพระพุทธชินราชตอนเย็นก็กินข้าวดินเนอร์คุยกันเช้าตื่นมาไปเยือนพระราชวังจันทร์ค่ะสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรพอไปเยือนพระราชวังจันทร์เสร็จเราก็ออกจากพิษณุโลกกลับมาที่อยุธยาพอมาถึงอยุธยาก็น่าจะถึงเย็นน่ะพี่แสนคะก็ไปล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองซึ่งก็จะผ่านวัดสำคัญแล้วก็ผ่านพระป้อมเพชรยามเย็นเช้าอยู่พิษณุโลกก็เหมือนเสด็จพระนเรศวรเลยแล้วก็มาที่อยุธยามาถึงก็เย็นพอดี
1: มาอยุธยาเช้าอยุธยา
2: ใช่ค่ะพอมาถึงอยุธยาปุ๊บก็เที่ยวเกาะเมืองโดยการนั่งเรือแล้วก็นอนที่อยุธยาพอเช้ามาปุ๊บก็พาไปชมความมหัศจรรย์เสียนพระในรากไม้ที่วัดมหาธาตุแล้วก็จะพาไปลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุด้วยค่ะกลางวันของวันที่3ที่อยุธยานั่นแหละจะได้พบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานคนอยุธยาแท้ๆก็คือคุณดำรงพุทธานค่ะซึ่งคุณดำรงพุทธานก็เป็นผู้ที่จัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโออยู่ทุกวันนี้เดินไปอยุธยาเดินก็ไปทานกาแฟที่บ้านเวียงเหล็กของคุณดำรงพุทธานนะคะพี่สันเคยไปไหมคะบ้านเวียงเหล็ก
1: ยังไม่เคยไปแต่ได้ทราบอยู่ได้ทราบ
2: อยู่ริมแม่น้ำเนี่ยค่ะนะฮะก็เรียกว่าเป็นการเดินทางและพักผ่อนอย่างเหนือระดับเลยเราใช้รถโค้ช VIP นั่ง

0: สบายตลอดการเดินทางโรงแรมก็ดีที่สุดในพื้นที่เลยค่ะก็เรียกว่าหรูก็แล้วกันเพราะว่าประเทศเราพิษณุโลกนี่เลิศมากนะคะโรงแรมในพิษณุโลกเยอะค่ะแล้วก็ดีๆทั้งนั้นเลยอิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรสทุกมื้อราคาก็ไม่แพง 15,900 บาทนะคะที่นั่งมีจำนวนจำกัดรีบสำรองที่นั่งด่วนเลยค่ะ0944803076 0943966649 0868251444นะคะเนี่ยล่ะค่ะก็ขอเรียนเชิญเลยไปกันวันที่3-5กรกฎาคมนี้ค่ะพลาดไม่ได้เลยค่ะครบหมดเลยแล้วก็ต้องจองด่วนก่อนเต็มนะคะเต็มเร็วคือบางทีพูดไปก็ดูเหมือนเพิ่งประกาศนะคะเขาก็ยังไม่จองพี่ไพศาลโดยปกติคนที่จะไปทัวร์เนี่ยเขาก็จะเริ่มว่าตัวเขาได้ยิน105
1: เนี่ยต้องรวมกลุ่มต้องมีกวนเนี่ยกวน
0: เขาพูดรุ่นนี้เขาจะเรียกกันตัวว่างเปล่าติดเลี้ยงหลานไหมอ๋อหมอนัดเอาไปเคลียร์หมอก่อนเลยอ่ะเขาก็จะผ่านไปสักอาทิตย์นึงเอาไปเคลียร์หมอปุ๊บเขาก็มาทีเดียวก็อาซีพอสักพักหนึ่งอ้าวพวกตัวไปกันเดี๋ยวเพิ่มมาอีกถ้าเดี๋ยวเต็มค่ะจะเป็นแบบนั้นค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะทัวร์อย่างนี้ที่พักต้องแบบโอเคเลยล่ะอาหารไม่ต้องห่วงดูแลอย่างดีนะฮะก็ส่วนสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นไฮไลท์ก็เนี่ยฮะสามวิทยากรเนี่ยสามมุกสามท่านนี่แหละผมรู้จักทั้งสามท่านเป็นอย่างดีเลยสามท่านนี่สามสไตล์เลยมาแบบสามมุกเลยนะฮะทั้งอาจารย์ทรงฤทธิ์ทั้งผอ.สุวิทย์ทั้งคุณสุธนคุณสุธนนี่ก็เขาก็ทำคุณสุธนนี่เขาก็ทำเรื่องสายท่องเที่ยวคุณภาพมานานนะในวิยุ 100.5 เนี่ยครับ
0: ค่ะวันที่3วันที่4วันที่5ก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์
1: กรกฎาคมใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช
1: ่ไหม
0: กรกฎาคมใช่แล้ว
1: ก็อย่าชะล่าใจนะครับเผลอๆไปพุบพับเกิดจำนวนเขาเกิดจะยกทีมกันไปแล้วไม่ครบต้องมาอะไรต่างๆตัดสินใจแต่เนิ่นๆก็ดีนะ
0: ค่ะเพราะบทจะเต็มนี่เต็มปุ๊บเดียวค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แม้วันนี้ผมก็ได้ยินอยู่นะว่าสภาเนี่ยทางคุณโสพลซาลัมเขาจะขอให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยตรวจสารเสพติดกันทุกคน
0: mm-hmm.
1: แล้วก็ปรากฏว่าวันนี้มันก็มีการพูดกันว่าตรวจแล้วเจอเข้าไปด้วยฉี่ม่วง
0: โอ้โหเป็นโอเคเอ้ยเป็นอะไรนะคะ
1: มอร์ฟีน
0: แก้ปวดมอร์ฟีน
1: ก็ร้อนถึงผู้อำนวยการสำนักรักษาความปลอดภัยของรัฐสภาคุณเจตอนุกูลโพคารัตต้องมาชี้แจงนะครับกรณีมีรายงานผลตรวจหาสารเสพติดกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาสำนักรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยานพาหนะตามนโยบายของนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาโดยพบผลปัสสาวะเป็นสีม่วง1คนโดยบอกว่าข้อเท็จจริงจากการตรวจสารเสพติดโดยเจ้าหน้าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เนี่ยพบว่าผลตรวจไม่ได้มีฉี่ม่วงที่เป็นการบ่งบอกถึงยาเสพติดให้โทษประเภทยาบ้าตามที่มีการเข้าใจผิดแต่แรกนะครับแต่ทางปปส.ยืนยันว่าเป็นการตรวจพบสารมอร์ฟีนในร่างกายเนี่ยแล้วก็2คนไม่ใช่คนเดียวด้วย2คนโดย1คนเนี่ยได้แสดงใบรับรองแพทย์ว่ามีการใช้ยาระงับปวดประเภทมอร์ฟีนชัดเจนส่วนอีกหนึ่งคนไม่มีหลักฐานยืนยันแต่มีโรคประจำตัวที่กินยารักษาหลายขนาดก็ต้องเอายาไปตรวจดูฮะเพราะว่าเจ้าตัวเองก็คงจะบอกไม่ได้ว่ายามันเป็นมันมีฤทธิ์มีอะไรยังไงนะเบื้องต้นได้ส่งยาที่เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวทานประจำให้ทางปปส.ตรวจแล้วขณะเดียวกันก็ได้ประสานสำนักการแพทย์สภาเพื่อวางแนวทางว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปและจะต้องส่ง

0: รวจเชิงลึกหรือไม
1: ่
0: อันนี้คุณเจตในฐานะผู้อำนวยการสำนักรักษาความปลอดภัยชี้แจงนะครับ
1: เรามีสิทธิ์ที่จะไปตรวจโดยที่ไม่บอกล่วงหน้าไหมคะ
0: หมายถึง
1: เราทำงานปกติหมายถึงว่าประสานปปส.มาตรวจยาเสพมาตรวจปัสสาวะเนี่ยค่ะไม่ต้องบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะมานะเหมือนกับหมอเวลาจะตรวจเลือดเราอ่ะก
0: ็
1: จะให้เราลดน้ำงดน้ำอะไรนะคะให้งดอาหารก่อน8ชั่วโมงก่อนไปตรวจเลือดใช่ไหมคะเรางดไปพอเราตรวจเสร็จแล้วก็ออกมากินทุเรียนเหมือนเดิมใช่ป่ะทั้งหวานทั้งมันข้าวเหนียวด้วยอีกต่างหากหมอก็ไม่รู้หรอก
0: ก่อนจะไปแล้วงดไอติมงดข้าวเหนียวม่วงไปก่อนสักสัปดาห์นึง
1: หมอก็รู้ทันหมอก็รู้ทันก็อย่างนี้ก็เหมือนกันน่ะถ้าสมมติว่าเราไม่บอกก่อนว่า
0: ผมตรวจประมาณ3เดือนครั้งก็โดนหมอดุทุกทีอ่ะ
1: พี่ยังสูงก่อนเหรอคะ
0: ยังสูงอยู่นะครับแต่ก็โอเคครับไม่ถือว่าเป็นเบาหวานแต่อยากให้ลดนะครับ
1: เกินร้อยเหรอคะ
0: ของผมเนี่ยมันเดิมไม่ถึงแล้วตอนหลังเนี่ยมันมา103 102อะไรเงี้ยหมอเขาต้องการให้มันต่ำกว่า99ลงมาเพราะผมเนี่ยจะตรวจมีตรวจไขมันมีตรวจน้ำตาลตรวจการทำงานของระบบอะไรนะระบบไตหรืออะไรต่างๆเนี่ยหลายอย่าง
1: ตรวจไตครับเพราะว่าเราทานยาพวกนี
0: ้มันจะมีอยู่4มันจะมี5 6รายการเพราะผมตรวจนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าไปตรวจจับผมแบบอย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมก็กินยาวันนึงก็ประมาณ5 6ชนิดอยู่เหมือนกันนะแล้วเราก็ไม่รู้ยาของเราคือมันจะมีฤทธิ์ข้างเคียงอะไรทำให้ตรวจเจออะไรยังไงบ้างก็ไม่ทราบแต่เอายาแม่ก็ดูได
1: ้
0: ยาที่ต้องทานประจำยาละลายไขมันยาควบคุมความดันอะไรต่างๆพวกนี้มันจะมีอยู่ครับ
1: ก็เนี่ยก็สงสัยว่าไปเจอสองคนก็คงเป็นมอร์ฟีนที่เขาแบบไม่กินไม่ได้เพราะว่าคงจะปวดมากมันเป็นยาระงับปวดคนนึงเนี่ยมีใบมีพกติดตัวเลยนะคะยืนยันเลยว่าเขาต้องใช้มอร์ฟีนเพราะว่าปวดมาก
0: ครับ
1: ขออนุญาตสงสัยต่อนะถ้าปวดมากขนาดนั้นปฏิบัติหน้าที่ไหวไหมคะพี่ไอซาน
0: เราก็ไม่ทราบเขาปวดอะไรเป็นอะไรยังไงนะ
1: แบบชนิดที่ว่าต้องกินมอร์ฟีนต้องฉีดมอร์ฟีนมาทำงานเนี
0: ่
1: ย
0: แต่ผมได้ยินคุณโสพลให้สัมภาษณ์ก็เป็นข่าวเมื่อวานนะว่ามีนโยบายแล้วก็ทันทีแล้วก็แสดงว่าถ้าเป็นอย่างนี้หมายความว่าเขามาให้สัมภาษณ์หลังจากที่เริ่มลงมือปฏิบัติการแล้วคงประสานปปส.มาแล้วก็ตรวจอันนี้เป็นวิธีถูกต้องก็แล้วค่อยมาให้สัมภาษณ์พอให้สัมภาษณ์ปั๊บก็เนี่ยก็มีผลออกมาแล้วก็เลือนสนั่นเลยว่าเจอตรวจตำรวจสภามีฉี่ม่วงอะไรเงี้ยแล้วก็ถึงมาชี้แจงในรายละเอียดว่าเขา
1: เป็นมอร์ฟีน
0: เขาใช้มอร์ฟีนอยู่หนึ่งคนเลขคนหนึ่งกินยาสารพัดยาครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกช

0: MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวันวรรุธรู้ลึกทุกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning อาเซียนเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 7:30 นแล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไหว Good Morning อาเซียนก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 นถึง 7:30 นฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุยนันคุณนันครับ
2: พี่ไพศาลครับขอชวนคุยหน่อยเถอะฝ่ายค้านที่เด่นๆเนี่ยก็คือพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคประชาชนความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สำคัญในประเทศไทยที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือการเลือกตั้งผู้ว่ากทมถูกไหมคะทีนี้พรรคประชาชนเนี่ยดิฉันก็เห็นสิ่งที่เขาทำก็คือหนึ่งเขาก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องของพรกกู้เงินสี่แสนล้านนะสองเรื่องพรกอะไรก็สวนกันไปสวนกันมาก็ว่ากันไปสองเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กรณีที่ท่านองคมนตรีมานั่งรับฟังการประชุมที่จะแก้ปัญหาเรื่องของน้ำท่วมน้ำแล้งพอมาต่อมาเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญตอนแรกก็บอกว่าพรรคภูมิใจไทยหลังจากที่ทำประชามติผ่านไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่เห็นเดินหน้าจะแก้รัฐมนูลอะไรเลยสุดท้ายพรรคภูมิใจไทยเสนอร่างเรียบร้อยเลยคุณเท้งก็บอกว่าครบรอบ12ปีรัฐประหารนะแม้ไร้รถถังบนถนนแต่สังคมไทยการเมืองยังอยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินซัดรัฐธรรมนูญปี60เอื้อชนชั้นนำกลุ่มอำนาจผ่านองค์กรอิสระกระบวนการยุติธรรมขอให้ประชาชนร่วมกันผลักดันรัฐธรรมนูญใหม่มันก็จะเป็น 2-3 เรื่องที่กำลังอยู่กันตอนนี้แล้วก็สวนกันไปสวนกันมาเป็นไปได้ไหมคะพี่ไพศาลว่าส่วนหนึ่งก็คือว่ามันต้องจุดพลุอะไรขึ้นมาบางอย่างเพื่อที่จะรักษาฐานเสียงไว้ในช่วงก่อนที่มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เนี่ยค่ะพลุที่แสดงถึงจุดยืนของพรรคอ่ะ
1: ก็มีบางคนก็วิเคราะห์ผมก็ฟังเขานะว่าไอ้การออกมาเคลื่อนไหวกรณีการประชุมร่วมระหว่างปภ.นะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: กับทางคณะองคมนตรีเนี่ย9ท่านเนี่ยมันก็เป็นการแสดงจุดยืนที่พยายามที่จะประกาศตัวกลับมาเป็นซ้ายอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยก็มีคนเขาพูดนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคนที่อยู่ว่าเป็นวงในอย่างอาจารย์ปิยบุตรหรือหลายๆคนเนี่ยก็มองว่าคนรุ่นที่เขากำลังดูเป็นแกนนำของพรรคประชาชนเนี่ยดูเขาลืมเลือนอุดมการณ์กันไปจะกลายเป็นคนที่อยากจะเป็นนักการเมืองอาชีพอะไรเงี้ยหวังอยากจะได้เป็นส.ส.มีอะไรต่างๆแล้วก็ดูจะละเลยหรือลดหย่อนอุดมการณ์อะไรต่างๆไปสิ่งที่ควรจะประกาศเป็นจุดยืนสิ่งที่ควรจะเคลื่อนไหวก็ไม่ทำอะไรเงี้ยแล้วจู่ๆมันก็มีเรื่องของการแสดงท่าทีจุดยืนของพรรคประชาชนออกเป็นแถลงการแล้วคุณเท้งณัฐพงศ์ก็มีการให้สัมภาษณ์ใช่ไหมกรณี
2: ใช่ค่ะ
1: กรณีองคมนตรีเนี่ยก็เลยคนก็เลยจับมาวิพากษ์แล้วก็ชี้ว่าอาจจะเป็นด้วยเหตุและผลดังกล่าวซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าตกลงมันใช่ไหมครับ
2: ตกข่าวเรื่องคุณปิยบุตรพูดตอนไหนก็ไม่แน่ใจไม่
1: เขาไปรู้สึกคุณปิยบุตรเขาไปโอ้โหเขาสับแรงมากเขาไปออกรายการคุณสรยุทธ

0: ที่ช่องสาม
1: ไอ
0: รายการ
1: ไม่ใช่อยู่มั้ง
0: ไอรายการไอที่เขาออกทางที่เขาออกทางโซเชียลน
1: ะ
0: ที่เขาออกทางโซเชียลเจออาจารย์ป๊อปปิยบุตรมาโอ้แปดสับเลยหลายเรื่องหลายจุดควรจะต้องมีการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนของพรรคฝ่ายก้าวหน้าก็ไม่ทำอะไรเงี้ย แล้วแกก็สัมผัสได้ว่าหลายคนเนี่ยก็มีความมุ่งมั่นปรารถนาแต่อยากจะชนะการเลือกตั้งอยากจะได้มาเป็นส.ส.ในสภาอะไรต่างๆ ว่าวิพากษ์วิจารณ์มากพอสมควรว่าคนรุ่นใหม่ที่กำลังกุมการบริหารอยู่เนี่ยไอ้ความเชื่อจานของอุดมการลดลงนะสมสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันที่เขาวิจารณ
1: ์ก็โดนยุบพรรคข้อหาเสาะก่อนบ่อนทำลายไปถูกไหมคะพี่ไพศาล
0: คุณอะไรนะคุณศรีสุวรรณ
1: ก็ไปร้องเรียบร้อย
0: ไปร้องว่าอันนี้ใช่ไหมเสาะก่อนบ่อนทำลาย
1: คือคำว่าเสาะก่อนบ่อนทำลายเนี่ยมันอธิบายได้ชัดเจนที่สุดถึงพฤติกรรมไงฮะและผลของมันก็ออกแล้วแล้วนี่ก็ยังศาลก็ยังปราณีนะคะที่ว่าไม่ได้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ยังทำหน้าที่ต่อได้เรื่องเสนอแก้รัฐธรรมนูญนั่นแหละแล้วก็โต้เนี่ยตั้งแต่ตอนช่วงวัคซีนโควิดก็ไม่รู้ไปแปะไปพูดอีท่าไหนมาตรา112ก็โดนเพราะฉะนั้นคนที่ยังมีหน้าที่อยู่นี่ก็เนี่ยคิดนะคุณปิยบุตรก็คิดเหมือนที่ฉันแหละว่าอยู่เป็นส.ส.เงินเดือนแสนกว่าบาทมีผู้ช่วยอีก8คนอาหารก็กินรับประทานฟรีได้ซ้ำไปแล้วอยู่มาตั้งหลายปีดีกับไม่เป็นอะไรเลยส่วนคนที่พูดหนักสุดคือคนที่ไม่เหลืออะไรเลยนะพี่ไพศาลคนที่โดนตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตคุณช่อพนิกาอย่างเงี้ยคุณปิยบุตรอย่างเงี้ยคือเขาพูดอะไรก็ได้ไงฮะเพราะเขาไม่เสียอะไรแล้วแต่คนที่ยังอยู่เนี่ยจะไม่ค่อยพูดอะไรด้วยเหตุที่ว่ามันก็จะต้องทำหน้าที่ที่ตัวเองมีอยู่แล้วก็ไม่ควรที่จะมีคดีอะไรเพิ่มเติมแล้วแต่ปรากฏว่าเด็กก็มองว่าถ้าเขาคิดว่าเขาจะสู้ในเรื่องของผู้ว่ากทม.เขาก็ต้องพยายามแสดงจุดยืนซึ่งตรงนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนเห็นค่ะก็เป็นไปได้ก็เผอิญกับพี่คุณปิยบุตรเขาพูดด้วยอะค
0: ่
1: ะ
0: ครับแต่ก็ถูกบรรดานักวิชาการของฝ่ายอนุรักษ์นิยมของกลุ่มที่เขาจงรักภักดีทั้งหลายที่เป็นระดับหัวกะทินี่ก็ออกมาซัดคุณเท่งณัฐพงษ์นั้นหนักเลยนะ
1: มัน
0: กลายเป็นเรื่องที่คุณณัฐพงษ์ก็เลยโดนถล่มหนักหน่วงเลยในขณะนี้ในประเด็นเรื่องดังกล่าวนะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าโดยข้อเท็จจริงก็คือไม่ใช่ครั้งแรกมีมาตั้งหลายปีแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกค่ะการที่ท่านองคมนตรีมาประชุมเนี่ยตั้งแต่ปี2562ถึง63ก็มีข่าวคณะองคมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์น้ำมาปี65ก็เช่นเดียวกัน68ก็เช่นเดียวกันไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะ68เนี่ยไปประชุมร่วมวันที่8เมษายนเพราะฉะนั้นมัน62 63 65 68โดยตลอดเลยค่ะพี่เมษาไม่ใช่เรื่องใหม
0: ่คุณเท่งติดตามอยู่แล้วคุณเท่งรู้สึกเขาก็จะพูดประเด็นนี้เขาก็บอกเขาก็รู้ทำมาตั้งแต่สมัยคสช.แต่ก็อยากจะบอกส่งสารถึงคุณอนุทินว่าถ้าเป็นเรื่องของหลักการที่ไม่ควรทำแล้วเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำเขาว่างั้นนะแต่ผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการออกมาที่เปลืองตัวนะเป็นการออกมาที่เปลืองตัวคือการออกมาในลักษณะอย่างนี้โดยทั่วไปถ้าจะถูกมองก็คือมองว่าเป็นการออกมาของผู้ที่ต้องการจะปกป้องสถาบันถูกไหมไม่อยากเพราะว่าเขาใช้คุณเท้งเขาใช้คำว่าไม่อยากจะให้นายกคุณอนุทินเนี่ยไปดึงฟ้าต่ำมีการใช้ศัพท์อะไรนี้ด้วยก็หมายถึงว่าไปโหนไปห้อยไปโหนอะไรต่างๆก็จะเป็นการปกป้องสถาบันแต่ว่าเอาเข้าที่จริงๆแล้วกลายเป็นว่าคน

0: ที่เขาคนที่เขาจงรักภักดีคนที่เขาศรัทธาต่อสถาบันเขากับสัตว์คุณเท้งอันนี้แสดงว่าถ้าเจตนาต้องเป็นอย่างนั้นก็ไม่สมตามเจตนาที่เขาต้องการ
1: คำพูดแบบนี้คนจะมองว่าเป็นการ
0: ยกเว้นแต่ว่า

0: ที่เขาลักสถาบันเขาก็ไม่เขาก็มองไปคนละทางหนึ่ง
1: คือประโยคเดียวกันนะอยู่ที่ว่าออกมาจากปากคนที่มีจุดยืนแบบไหน
0: การ
1: พูดเนี่ยข้อมูลเดียวกันเนี่ยนะคะหนึ่งใครเป็นคนพูดเวลาไหนการพูดเนี่ยต้องดูกาลเทศะด้วยถูกไหมคะ
0: ครับ
1: ถูกที่ถูกบุคคลอันนี้บุคคลก็ไม่ถูกที่ก็ไม่ถูกเวลาก็ไม่ถูกมันถึงมีการมองได้ว่าเป็นเช่นนั้นค่ะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเรื่องก็จริงๆแล้วมันก็มีความเป็นปกติอยู่นะไม่ใช่จะเพียงแต่ว่าการมาร่วมประชุมขององคมนตรีอย่างวันนี้ผมเห็นข่าวนะก็สื่อก็รายงานกันแบบเปิดเผยตรงไปตรงมาแล้วก็ผมก็ทราบผมก็เคยอ่านข่าวมาว่าก็ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยพลอากาศเอกสถิตพงษ์ราชเลขาเป็นวันนี้เป็นประธานติดตามการพัฒนาเกาะสีชังรมว.เฮงรองปลัดมหาดไทยผู้ว่าชลบุรีก็ร่วมลงพื้นที่นะก็มีรายงานข่าวว่าเมื่อ 8:15 นวันนี้ที่ศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์เกาะสีชังตำบลท่าเทววงศ์อำเภอเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้นายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านบริหารร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีโดยพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในองค์ในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานการลงพื้นที่โดยมีนายนฤทธิ์นิลมัยวงศ์ผู้ว่าการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอเกาะสีชังผู้นำท้องถิ่นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การต้อนรับและนำลงพื้นที่โอกาสนี้นายศักดาวิเชียรศิลป์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพงษ์นาราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนายสิริพันธ์ศรีกงพลีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายพงศกรยุทธโกวิทนายพีรพลปูรณโชตรองผู้ว่าราชการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนายสุทัศน์นุชปานรองผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคนายปันนพัฒน์จันเจริญสุขรองผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสียร่วมลงพื้นที่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ก็โดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยด็อกเตอร์ระวีวันภูริเดชปลัดกระทรวงทศและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ร่วมลงพื้นที่เกาะสีชังโดยมีนายนฤทธิ์นิลามัยผู้ว่าการจังหวัดชลบุรีรายงานภาพรวมการพัฒนาเกาะสีชังตามแผนแม่บทตามแผนแม่บทอันนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจอะไรต่างๆที่มีการดำเนินการโดยของท่านราชเลขาครับ
1: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันอีกรอบนึงนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: การนาฬิกา16นาทีครับครับคุยต่อครับคุณอัน
1: ที่พิสารคะท่านผู้ฟังเนี่ยสงสัยว่าเวลาค่าไฟขึ้นหรือลงเนี่ยรายได้เป็นของใครคะกำไรเป็นของใครกับรายได้เป็นของใคร
0: ก็ไอ้ไฟเนี่ยคนที่ซื้อไฟรวมมาทั้งหมดเลยทั้งผลิตไฟและซื้อไฟเนี่ยก็คือกฟผ.ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะขายไฟให้กับผู้จัดจำหน่ายไฟถ้าเป็นกรุงเทพปริมณฑลนี่ก็คือการไฟฟ้าน
1: ครหลวง
0: เขาก็จะมีเรื่อง ค่าการตลาด

0: ลาดเขาก็จะมีอะไรของเขาเขาก็รับมาในราคาต้นทุนบวกบวกของเขาไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเราจ่ายค่าไฟไปมันก็ต้องกลับไปที่ส่วนหนึ่งก็จะเป็นไอ้เรื่องของการประกอบการของสองการไฟฟ้าเขาในฐานะผู้จัดจำหน่ายแล้วก็จะไปที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตในฐานะที่เขาเป็นผู้ที่รับซื้อไฟมา
1: ค่ะ
0: ซึ่งในขณะนี้มันมีค่าที่เรียกว่าเป็นค่า FT ที่เขาแบกไว้ให้เราถูกไหม
1: ค่ะ
0: มันไม่ได้ขึ้นไปตามที่มันควรจะขึ้นทำให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเขายังช่วยแบกไอ้ต้นทุนในส่วนที่ควรจะต้องคิดกับผู้ใช้ไฟแต่ยังไม่คิดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดความเดือดร้อนผู้ใช้ไฟโดยเฉพาะกลุ่มประชาชนครัวเรือนทั้งหลายที่เขาแบกเป็นหมื่นล้านแล้วเนี่ยอันนี้คือเงินก็ไปส่วนนี้ครับ
1: คือจริงๆแล้วต้นทุน
0: ถ้าจะขยับไปอีกก็คือว่ามันก็มาจากราคาค่าไฟที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาซื้อมาจากเอกชนที่ปั่นไฟขายให้เขาแล้วก็รวมทั้งไฟฟ้าที่เขาผลิตเองว่ามันมีต้นทุนเท่าไหร่รวมกันไปมัดรวมกันเป็นก้อนเดียวกันครับทั้งถูกทั้งแพงรวมเป็นก้อนเดียวกันหมดครับ
1: ค่ะไม่ใช่ว่าเขาอยากที่จะได้กำไรเพิ่มแต่ทั้งหมดที่ต้องปรับเนี่ยเพราะว่าต้นทุนเขาสูงกว่านี้อยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: เรามีการดูแลผู้ที่มีฐานะยากจนให้ใช้ไฟในราคาที่ถูกกว่าราคาที่ควรจะเป็นแล้วก็ในขณะเดียวกันตอนนี้เราก็ต้องพยายามที่จะผ่องถ่ายให้คนที่พอจะมีกำลังเนี่ยช่วยรับภาระไปเนี่ยในหลักการที่กำลังจะเกิดขึ้นนะที่ทำให้คนที่500หน่วยจะต้องเจอหน่วยละ5บาทเนี่ยในก่อนหน้านี้มันก็มีกันอยู่แต่ว่ามันกระจายกันค่อนข้างจะคือไม่ต้องช่วยเยอะเพราะฉะนั้นก็ไอ้คนที่ใช้ไฟเยอะๆก็ไม่ต้องจ่ายแพงจนเกินไปแต่ก็ยังจ่ายแพงกว่าผู้ใช้ไฟน้อยอยู่แล้วล่ะแต่ในหลักการในขณะที่รัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยเขาไปสัญญาไว้แล้วว่าเขาจะช่วยผู้ที่ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยนะตราหน่วยแล้วไม่เกิน3บาทพูดแล้วทำคุณอนุทินเขาว่างั้นใช่ไหมเขาก็เลยต้องเอาอย่างนั้นก็ต้องหาสูตรที่มันจะทำให้คนใช้ไฟไม่เกิน200เนี่ยจ่ายหน่วยแล้วไม่เกิน3บาท
1: แต่มัน
0: สูตรใหม่นี่มันก็เลยต้องทำให้คนที่ใช้ไฟเกิน400 500หน่วยขึ้นไปแล้วก็ต้องแบกภาระหนัก
1: ค่ะไม่ใช่ว่าต้องการกำไรเพิ่มแต่เพียงแต่ว่าต้องการให้คนที่เป็นฐานมากที่สุดที่เขาหาเสียงไว้เนี่ยได้ตามสิ่งที่หาเสียงไว
0: ้ครับ
1: ไม่เกิน3บาท
0: คือมันก็จะมีราคาที่รวมมัดรวมไปเนี่ยว่ามันจะมีรายได้รวมมาแล้วส่งให้กับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาเอาแค่นี้2การไฟฟ้าที่เขาจัดจำหน่ายเขาได้แค่นี้ไม่ได้ไปทำให้เขาเพิ่มมากขึ้นไอ้ที่เขาต้องแบกก็แบกอยู่เหมือนเดิมนะแต่มาบริหารจัดการเกลี่ยในหมู่ผู้ใช้ไฟเนี่ยใครจะใช้ไฟถูกใครจะใช้ไฟแพงอะไรต่างๆเนี่ยมาเกลี่ยกันตามสูตรล่าสุดนี้ครับแต่ยอดเงินรวมเนี่ยก็คือยอด
1: เท่าเดิม
0: ที่เขาควรจะต้องได้ไม่ได้ทำให้ว่าเขาจะต้องได้มีรายได้เพิ่มขึ้นอะไรแต่ประการใดครับ
1: เพียงแต่ว่าหักภาระให้เราเป็นคนจ่ายแทนเท่านั้นเองใครที่ใช้มากกว่า
0: ที่วิจารณ์กันก็วิจารณ์อย่างนั้นแต่ว่ารัฐบาลเขาก็ยืนยันว่าไม่ใช่คุณขิงเอกนัทเขาก็ยืนยันว่าไม่ใช่แต่ว่านักวิชาการเขามองว่าอย่างนั้นเป็นระบบที่เขาใช้สับว่าอะไรนะไอ้ใช้สับอะไรก็ได้แบบมัน
1: คอสอะไรนะอะไรคอสเนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรคล้ายๆแบบให้คนใช้มากแบกรับแทนคนใช้น้อยอะไรเงี้ยนะครับ
1: ก็ดิฉันคิดว่าพรรคภูมิใจไทยที่เขาได้มาเยอะๆเนี่ยส่วนหนึ่งเขาก็ได้ในเมืองด้วยนะพี่ไพศาลก็ไม่รู้ว่าเขาทำแบบนี้ฮะฐานห้องวดหน้าจะเป็นยังไงเหมือนกันนะ
0: พวกบ้านเช่าพวกไอ้บ้านเช่าพวกอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในระดับที่200หน่วยเยอะพวกอยู่บ้านเช่า
1: เขาเลือกตรงนั้น
0: อยู่บ้านเช่
1: า
0: ห้องบ้านเช่าเนี่ยนะมีบ้านเลขที่แต่เป็นบ้านเช่า
1: ที่แยกมิเตอร
0: ์ที่แยกมิเตอร์มาเนี่ยเยอะนะ
1: ค่ะวันนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารับพองสรวยกรที่เป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกนะคะ
0: จากเพื่อไทยนะ
1: ใช่ค่ะ

0: บอกว่ารัฐบาลได้รับทราบถึงข้อเรียกร้องของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มแล้วก็เล็งเห็นความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ส่งอาหารและพัสดุที่ต้องเผชิญความเสี่ยงอยู่บนท้องถนนทุกวันแต่ไม่ได้มีเป็นคนรายงานนอกระบบนะคะสวัสดิการไม่มีกฎหมายแรงงานไม่ได้คุ้มครองเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจของกระทรวงแรงงานเพื่อแก้ปัญหานี้โดยรัฐบาลจะเร่งขับเคลื่อนนโยบายที่จะให้ไรเดอร์เข้าประกันสังคมได้ค่ะที่ไหนสารภายใน1ปีจะต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับแรงงานนี่ก็เป็นไปตามที่คุณอนุทินพูดนะกระทรวงแรงงานใครดูแลนะคะพี่ไพศาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
1: คุณจุลพันธ์นะ
0: คุณจุลพันธ์วันนั้นที่น้องเขาแถลงเรื่องที่ว่าจะออกกฎหมายอะไรโดยที่ทำปลดล็อกไปทันที
1: อันนั้นเห็นว่าคล่อมพักไปหน่อยเชื่อเนี่ยของพรรคเขาเลยฮะแถลงได้เลยครับ
0: แล้วก็คุณอนุทินก็บอกว่าให้แถลงพรรคใครพรรคมันไม่ต้องมาแถลงพรรคอื่นนี่ก็เลยแถลงเรื่องนี้เลย
1: ได้ตำแหน่งงานเลยครับได้ตำแหน่งโฆษกไปแล้ว
0: ไปแจกงานข้าม
1: ท่านก็มีพรรคซึ่งก็มีตั้ง8กระทรวงอะไรท่านใช่ไหม
0: ค่ะแต่ว่า
1: 8รัฐมนตรีไม่ใช่8กระทรวงมี8รัฐมนตร
0: ีจะแถลงค่อมแถลงข้ามเลยถ้ามันถูกต้องก็ไม่ได้มีปัญหานะคะที่ในศาล
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคุณอนุทินไปเลือกอธิบายแบบนั้น
0: ค่ะ
1: ซึ่งผมก็มีความรู้สึกว่าม
0: ันไม่ควรเป็นเช่นนั้นนะคะ
1: สะเทือนใจท่านรองโฆษกของพรรคเพื่อที่มาจากโควต้าพรรคเพื่อไทยมากนะโอ้โหใส่ก็เต็มเต็มเลยแต่ว่ารัฐบาลเขาก็ถูกกำลังคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่กำลังปวดขันเรื่องการใช้โนมินีการมาประกอบอาชีพคนต่างด้าวที่ไม่ถูกกฎหมายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วไปพูดถึงว่ารัฐบาลกำลังจะเปิดให้เขามาทำอาชีพนู้นนี่อาชีพนี้โดยไม่ต้องขออนุญาตมันก็โหยคนก็ยิ่ง
0: แบบวิจารณ์หนัก
1: วิจารณ์หนักเลยคุณทินเขาเลยต้องกระชากเลยอธิบายแบบกระชากเลยกระชากก็ต้องฉีกหน้าท่านรองโฆษกหญิงท่านนี้หนักเลย
0: ลูกทหารค่ะเป็นทหารแล้วก็เป็นลูกทหาร
1: นามสกุลอะไรนะ
0: ทองสลวยกรจบธรรมศาสตร์ทั้งปริญญาตรีปริญญาเอกด้านกฎหมายค่ะ
1: ครับ
0: โอเค
1: เพราะว่าท่านลูกทหารบางทีเห็นนามสกุลเนี่ยพอรู้นะเพราะว่าใช้ราชทินนามไงเช่นถนัดใช้ปืนเก่งระดมยิงพวกนี้จะเป็นท่านหลวงท่านขุนที่ได
0: ้ไล่ศัตรูไกลเหรอคะ
1: ไล่ศัตรูไกลก็มีมี
0: ใช่ไหม
1: ถนัดใช้ปืนเคยได้ยินไหมนามสกุล
0: ไม
1: ่ถนัดใช้ปืนนามสกุลถนัดใช้ปืน
0: เป็นนามสกุลพระราชทาน
1: เป็นราชทินนามไงเป็นท่านขุนเป็นท่านหลวงอะไรเงี้ยเป็นทหารเนี่ยก็อยู่กรมทหารราบอย่างเงี้ยมากรมทหารราบราชตะเวนอะไรเงี้ยนะในหลวงท่านก็ในหลวงการที่6ท่านก็ตั้งตำแหน่งเลยขุนถนัดใช้ปืนอย่างเงี้ย
0: หลวงประดิษฐ์บาทุกกา
1: อันนี้แปลว่าอะไรบาทุกกานี่คืออะไร
0: ก็บาทา
1: อ๋อทำรองเท้า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อเป็นช่างทำรองเท้า
0: ค่ะประดิษฐ์บาทุกกาก็บาทาข้าพเจ้าเพราะมากเลยนะคะการแต่งชื่อตั้งชื่ออย่างนี้ได้เนี่ยค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ฝ่ายค้านอีกขั้นหนึ่งทำไมเพิ่งพูดแล้วจะยังไงต่อคุณชัยชนะเดชเดโชพรรคประชาธิปัตย์วันนี้22พฤษภาคมแกอยู่นครศรีธรรมราชนะคะแถลงว่าพรรคเนี่ยได้เปิดคลินิกทนายอาสาพรรคประชาธิปัตย์เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนปรากฏว่ามีหลายเรื่องเลยที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกลุ่มจีนเทาที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในประเทศไทยค่ะมันเป็นเรื่องใหม่ป่ะไม่แน่ใจคุณชัยชนะบอกว่าเนี่ยพบนะคะว่ามีการเข้ามาทำงานโดยการเอาเงินเทาคาดว่าจะเป็นเงินเทานั่นแหละมาฟอกผ่านธุรกิจในย่านเศรษฐกิจของไทยเช่นรัชดาเหม่งจ๋าย

0: เราว่ามันนานแล้วนะคะ RCA มีการตั้งสถานประกอบการบางหน้าเช่นสถานบันเทิงและ KTV หรูอันนี้ไม่เข้าใจว่าอะไรอะคะ KTV อะคะพี่เมษาน
1: KTV หรูไม่ทราบ
0: KTV หรู
1: ไม่ทราบ
0: ท่านใดทราบช่วยบอกหน่อย KTV หรูๆเนี่ยร้านอาหารประเภทหม่าล่าซูเปอร์มาร์เก็ตจำหน่ายสินค้าจีนแล้วก็บอกว่ามันมีความผิดปกติในการจดทะเบียนธุรกิจให้คนไทยเป็นนอมินีถือแทนปรากฏว่าพอตรวจสอบกับพบว่ารายได้ที่แจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจไม่สอดคล้องกับเงินลงทุนที่แท้จริงลงทุนกันบางที่เนี่ย30ล้าน100ล้านแต่ปรากฏรายได้มันนิดเดียวถามจริงๆเหอะเอาเงิน100ล้านมาลงแล้วรายได้เท่านี้จริงแน่ๆนะสถานบริการบางแห่งยังลักลอบเปิดโดยไม่มีใบอนุญาตเปิดเกินเวลาและมีข้อมูลว่าใช้เป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดด้วยแล้วก็เปิดโปงพุ่งเป้าไปที่บุคคลสัญชาติไทยอักษรย่อรอเรือทำหน้าที่เป็นเจ้าของคอกม้าเป็นคนจัดหาบัญชีม้าโนมินีให้กับกลุ่มทุนจีนอ้าวนึกว่ามีเฉพาะที่เกาะพะงันที่เป็น one stop service ให้กับพวกอิสราเอล
1: อันนั้นเห็นว่าเป็นสำนักงานกฎหมาย
0: อันนั้นเป็น one stop service ให้กับพวกอิสราเอลใช่ไหม
1: อันนี้คุณชัยชนะแกใช้คำว่ารอเมืองนนท์นะ
0: รอเรือ
1: เมืองนนท์รอเมืองนนท์
0: คนนี้เคยถูกดำเนินคดีลักลอบเข้าเมืองกัมพูชาเมื่อปี63ปัจจุบันกบดานอยู่ที่นนทบุรีมีการถือครองทรัพย์สินมหาศาลบ้าน20กว่าล้านรถยนต์หลายคันที่ผ่องถ่ายให้เครือข่ายเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบตกลงเป็นคนไทยใช่ไหมคะพี่แต่เคยโดนจับเรื่องลักลอบเข้ากัมพูชา
1: น่าจะเป็นคนไทยแต่ว่าเคยพยายามจะลักลอบเข้าไปในกัมพูชาแล้วถูกจับกองยาพานด่านธรรมชาติแล้วถูกจับครับ
0: คุณชัยชนะบอกแล้วปล่อยให้พวกนี่เข้ามาทำลายเศรษฐกิจไทยแบบนี้ไม่ได้นะก็เรียกร้องไปที่ DSI ให้ปราบปรามค่ะตัวเขาเองก็เป็นกรรมธิการป้องกันและปราบปรามการฟ้องเงินและยาเสพติดด้วยก็ไม่ได้พูดอะไรใหม่หรอกนะคุณชัยชนะที่ใหม่ที่สุดก็คือเรือนี่แหละก็หวังว่าข้อมูลระดับนี้เนี่ย
1: ไอสถานที่อะไรต่างๆก็รู้สึกก็ถูกเพ่งเล็งมีข่าวคราวอยู่เป็นระยะ
0: นานมาแล้วนมนานและไม่ใช่ใหม่แต่ว่าการที่ระบุเลยว่าคอกม้าชื่อรอเรือแล้วก็ส่งข้อมูลให้ DSI อันนี้ดิฉันก็ชื่นชมแล้วก็มีความหวังค่ะว่าน่ากว่าน่าจะมากกว่าที่เรามาพูดว่าอุ้ยตรงนั้นเต็มเลยตรงนี้เต็มเลยตรงนู้นเต็มเลยคือบางทีเราผ่านร้านหม่าล่านะพี่วิสารไม่มีคนหรอกเปิดไฟเต็มเลยแล้วใหญ่ขนาดนี้เราดูก็รู้และไม่ปิดนะ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโลกทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์19:31 นะครับกลับมาช่วงมหานครรอบทิศนะครับอีก10ข่าววันนี้อยู่ด้วยกันยาวๆถึง2ทุ่มนะครับก่อนจะไปฟังเพลงเพราะๆกันต่ออยู่กับเรา2คนนะครับพี่น้อง2จอ
3: 2จอจาน
2: ผมจามอนนะครับกิจสวภาคครับ
3: ดีเจก๋วยๆจันแรมจอจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์นะคะ
2: ครับผมนะฮะมาเดี๋ยวมาอัปเดตในช่วงรอบทิศนี่ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นนะครับทั่วประเทศเลยเดี๋ยวรวบรวมมาให้
3: ค่ะ
2: นะฮะไปกันเลยมั้ยพี่ไปกันเลยมั้ย
3: ไปกันเลยค่ะ
2: ครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: อันดับ10นะโอ้โหเนี่ยเขาบอกบีบหัวใจมากเลย
2: uh-huh.
3: วัวเนี่ยมันจริงที่มันจะโดนเข้าไปในโรงฆ่าสัตว์อ่ะบอกว่ามันวิ่งหนีออกมาจากโรงฆ่าสัตว์วิ่งพล่านหนีตายออกมาเลยอ่ะ
2: uh-huh.
3: โอ้เหตุเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันนี้แหละส่วนวิทยุกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งว่ามีวัว

0: ตัวเมียเนี่ยหลุดออกมาจากโรงฆ่าสัตว์วิ่งหนีตายกลางเมืองเชียงใหม่เลยแถวย่านประตูเชียงใหม่แล้วก็วิ่งหนีเข้าไปที่ร้านนวดแผนโบราณร้านนี้เขาก็กลัวว่าวัวจะถูกรถชนและทำให้ทรัพย์สินของชาวบ้านเสียหายก็เลยแจ้งไปไง สภาพของวัวตัวนี้เขาบอกอยู่ในอาการตื่นตกใจมากเลย ตำรวจสายตรวจสอบพอเมืองเชียงใหม่เนี่ยก็เลยเข้าไปช่วยประสานงานไปช่วยไปประสานงานกับเจ้าของวัว จนทราบว่าวัวตัวนี้หลุดมาจากโรงฆ่าสัตว์ในละแวกนี้ก็เลยให้ประสานเจ้าของวัวมารับตัวไปเจ้าของวัวก็ได้นำรถบรรทุกพร้อมปืนยาสลบมาดำเนินการเพื่อนำวัวกลับเข้าไปโรงฆ่าสัตว์โอ้มีผู้หญิงใจบุญด้งเห็นเหตุการณ์นี้เลยติดต่อเจ้าของว่าขอถ่ายชีวิตวัวเถอะโดยเจ้าของวัวก็ได้ตั้งราคาไว้ 14,000 บาทแล้วก็ตกลงถ่ายชีวิตวัวหัวแสดงวัวตัวนี้น่ะมีบุญด้วยแหละ
1: มีบุญ
0: เนาะวิ่งออกมาถึงไม่ถึงคราวอ่ะด้งเหมือนคนเราอ่ะเนาะไม่ถึงคราวแล้ววิ่งออกมาแล้วปรากฏว่าคนคงวิ่งผ้าไปทั่วหมดเลยอ่ะเสร็จแล้วกู้ภัยตำรวจก็พยายามติดต่อนะคือติดต่อให้เจ้าของเนี่ยเจ้าของก็มานำยิงยาสลบแล้วกลับไปที่โรงฆ่าสัตว์ต่อคือต้องไปโดนฆ่าอยู่ดีแหละถูกปะโอ้ใจบุญมากมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยเขาเห็นเขาได้ข่าวมาเขาติดต่อไปที่เจ้าของขอซื้อเพื่อถ่ายชีวิตวัวโอ้ในราคา 14,000 บาทเอามาดูอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
1: คร
0: ับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: พาไปบางแสนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหน่อยประเด็นดราม่าพี่จองกับพี่คาแลนใช่ไหมเขาไปนั่งเก้าอี้ผ้าใบที่บางแสนนะครับตอนแรกเนี่ยโดนเก็บค่าที่นั่งเนี่ย400บาทไปกัน2คนนะ2คนคือ
0: ปกติมัน
1: ตัวละ50ตัวละ50แต่พี่กวนนึกออกไหมเวลาแถวหน้าเนี่ยเขาจะเป็นโต๊ะใหญ่แต่มันจะอยู่ติดทะเล
0: เ
1: ขาจะมี8ตัวบ้าง10ตัวบ้างแล้วก็ไล่มา6ตัว4ตัวมันก็จะอยู่แถวหลังไงฉะนั้นถ้าไปกันน้อยๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าผมก็จำไม่ได้ว่าถ้าผมไปกัน2คนแล้วผมไปนั่งโต๊ะใหญ่เนี่ยผมต้องเสียยังไงใช่ไหมถ้าผมไปกัน2คนเนี่ยมันจะเสียแค่ร้อยเดียวเราไปนั่งโต๊ะใหญ่เขาให้เหรอเขาก็อาจจะขอคิดราคาแบบ8ที่นั่ง400ใช่ไหมนะครับหรือถ้าเราไปกันแบบอาจจะไม่ใช่แค่2คนอ่ะไป4คนไป6คนเนี้ยแต่จะไปนั่งโต๊ะใหญ่แล้วขอจ่ายแค่จำนวนคนเนี่ยเขาให้หรือเปล่าไม่รู้คุณผู้ฟังใครมีประสบการณ์ก็แลกเปลี่ยนกันหน่
0: อ
1: ยเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นว่าพอเขาเก็บ400เนี่ยเต็มแม็ก8ที่นั่งแต่พอรู้ว่าเป็นพี่จองกับพี่คะแล่นเนี่ยเขาเอาเงินมาคืนนะพ่อค้าแม่ค้าเอาเงินมาคืนแล้วบอกว่าเข้าใจผิดแต่ทีเนี้ยชาวเน็ตเนี่ยเขาไม่เชื่อเขาบอกว่าโอ้โหถ้าไม่ใช่ดารานะถ้าไม่ใช่จองกับคาร์เรนนะไม่มีทางได้คืนหรอกล่าสุดวันนี้นะครับผู้สื่อข่าวไปเจอกับนายกตุ้ยนะครับคุณณรงค์ชัยคุณปลื้มนะครับนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขนะครับก็สอบถามดูแล้วครับว่าเรื่องนี้เนี่ยข้อที่จริงเป็นอย่างไรนายกตุ้ยบอกว่าได้รับรายงานมาเมื่อวานนี้เกี่ยวกับเรื่องเตรียมผ้าใบราคาสูงนี่แหละเขาบอกว่าผมก็เป็นแฟนคลับพี่จองกับพี่คาร์เรนเหมือนกันก็ต้องขอโทษทั้งสองคนด้วยขอโทษแฟนคลับด้วยขอโทษคนที่จะมาเที่ยวบางแสนด้วยนะครับเป็นความเข้าใจผิดจริงๆนายกตุ้ยอธิบายอย่างนี้นะครับว่าภาพที่เห็นเนี่ยผมเห็นว่าพี่จองกับพี่คาร์เรนเนี่ยนั่งเก้าอี้สองตัวก็ต้องจ่ายแค่ร้อยหนึ่งนะฮะทางร้านเนี่ยเก็บ400เพราะคิดว่าเป็นเซตแบบ8ตัวอย่างที่ผมบอกจริงผู้ประกอบการก็ไม่ผิดแต่อาจจะไม่ได้สื่อสารเพราะอาจจะเห็นช่างกล้องเห็นอะไรมาด้วยคิดว่าจะนั่งแบบ
0: นั่งกันหมดเลย
1: ถ้านายยกตุ้ยพูดแบบนี้นะก็แสดงว่าถ้าวันใดผมไปบางแสนแล้วผมไปกับแฟน2คน แต่ผมอยากนั่งหน้าสุดอ่ะผมไปนั่งโต๊ะใหญ่ได้นะจ่ายร้อยเดียวนะ
0: จ่ายร้อยเดียวนะ
1: ผู้ประกอบการต้องให้นะผมจะอ้างว่าเพราะว่าวันนั้นผมฟังนายยกตุ้ยแล้วนะนายยกตุ้ยบอกว่าถ้ามา2คนก็ต้องจ่ายแค่ร้อยเดียวแต่ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการเขาจะไม่ให้ไงพี่เขาจะบอกว่าโอ้ยทำน้องมาสองคนโต๊ะเล็กไปข้างหลังเลยไปข้างหลังมันไม่เห็นทะเลอ่ะข้างหลังมันไม่เห็นทะเลมันติดทางเดินมันติดร้านค้าตรงนั้นไงมันแต่มันก็นั่งบนทรายแหละแต่ว่ามันไม่ได้ติดทะเลทะเลมันติดบนโต๊ะมีแต่โต๊ะใหญ่ก็ไม่รู้ล่ะก็ลองดูนะครับใครไปทีนี้ก็ที่แน่ๆตัวละ50บาทนะแต่ถ้าท่านจะนั่งตรงไหนก็ต้องไปคุยกับ พ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นดู

0: ะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: อันดับ4นะคะโด่งจับได้ไหมที่มีตำรวจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอ่ะที่โดนแชร์กันเป็นมากเลยมีพฤติกรรมยศเนี่ยคือร้อยตำรวจตรีเป็นรองสารวัตรจราจรที่สภ.เมืองกาญจนบุรีไปก่อเหตุลวนลามไงไปจกอ่ะไปจับเอาไว้เพศของสาวเสิร์ฟไง20ปีซึ่งทำงานพลาดพามอยู่ที่ร้านอาหารเนี่ยจนเกิดความหวาดกลัวแล้วทางเจ้าของร้านก็นำไปแจ้งความใช่ไหมไปตามเสนอแล้วปรากฏว่าตำรวจคนนี้ก็ไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาก็บอกตัวเองไม่ได้ทำแบบนั้นโอ้โหภาพวงจรปิดชัดมากในโด่งที่ว่าไป
0: หันหลังไปแล้วก็แรปเด็กเสิร์ฟอ่ะ
2: แหมวันนี้ไปพบพนักงานสอบสวน
0: มือปลาหมึก
2: เออไปแรปทุกคนเห็นก็ทั่วประเทศเห็นหมดเลยเอ้ยตำรวจคนนี้มัน
0: แกว่าไงแกบอกว่าแรปแล้วแกทำไ
2: ปแกบอกไม่ได้ทำแบบนั้นเลยยืดที่ยืดมือออกไปเนี่ยเพียงต้องการบอกให้พนักงานเสิร์ฟเนี่ยมาชงเหล้า
0: อ๋อเหรอไม่เรียกน้องๆอย่างเงี้ยทำไมเรียกน้อง
2: น้องอะไรเงี้ยโหแล้วต่ำขนาดนั้นนะด้งบอกว่าไม่ได้มีเออมันมีเจตนา
0: น้องมาชงเหล้าเออต้องเรียก
2: มันต้องสูงๆดิ
0: เออมันต้องกวาด
2: เราจะไปขวักตรงนี้เหรอ
0: เออจะไปน้องน้อง
2: โอ้โหมือนี่เป็นงี้เลยอ่ะต่ำกว่านี้โหคนก็เห็นกันมันกล้าพูดมันกล้าพูดมากเลยเนี่ยบอกที่ยื่นแขนออกไปนะด้งต้องการบอกให้พนักงานเสิร์ฟมาชงเหล้า
0: อ
2: ๋
0: อเหรอ
2: ไม่ได้มีเจตนาประจับอวัยวะเพศโอ้โหนะครับนี่วันนี้เนี่ยพนักงานสาวเสิร์ฟคนเนี้ยก็ไปด้วยเหมือนกันไปที่สถานีตำรวจด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาแยกอ่ะไม่ให้เจอหน้ากันแล้วหลังจากนั้นเนี่ย
0: คือเจ้าตัวรู้ดีสุดว่านะรู้ว่าโดนว่าผู้ชายคนนี้ลุ่มล่ามเธอหร
2: ือ
0: เปล
2: ่
0: า
2: ก็ดีนะวันนี้เขามีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณอัครนันท์กันกิตตินันเนี่ยเดินทางไปพร้อมทีมทนายความเพื่อไปช่วยดูแลด้านคดีความให้กับผู้หญิงคนนี
0: ้
2: โดยจากการพูดคุยกับผู้กำกับสภ.ลาดยาแล้วพบว่าคดีนี้เนี่ยมีกล้องวงจรปิดมันออกไปหมดแล้วกล้องหลายมุมบันทึกพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุไว้อย่างชัดเจนถึงแม้ว่าคนก่อเหตุจะอ้างว่าไม่ได้มีเจตนาแต่เชื่อว่าพยานหลักฐานเนี่ยแน่นหนาสามารถเอาผิดได้แม้ผู้ก่อเหตุจะเป็นตำรวจแต่ทางผู้บังคับบัญชาระดับสูงเนี่ยยืนยันว่าทางตำรวจจะทำคดีอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการเอ็นเอียงช่วยเหลือกันอย่างแน่นอน อีกทั้งคดีนี้เนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยรัฐมนตรีช่วยพูดคำนี้เลยนะผู้ต้องหาเองยังไม่มีท่าทีสำนึกในสิ่งที่ทำลงไปจึงอยากให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีเนี่ยถึงขั้นเด็ดขาดถึงที่สุดแม่รับไปก็นะอะไรก็อาจจะ
0: นั่นขอโทษเรื่องนี้มันขอโทษสถานเดียวมันไม่ต้องไปอ้างอะไรแล้ว
2: ช้าซะขนาดนั้นเลยตำรวจเ
0: อ
2: ้ยบ้าเอ้ยโบกจะให้เสิร์ฟต่ำซะขนาดนั้นมาเสิร์ฟชงเหล้าให้หน่อย
0: ครับผม
1: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: ที่เชียงใหม่วันนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะครับสั่งดำเนินคดีกลุ่มวัยรุ่นแข่งรถกันขึ้นดอยสุเทพมันก็เสี่ยงอันตรายด้วยนะอันตรายต่อรถที
2: ่แข่งขึ้นไปเงี้ยหรอ
0: ใช่มอไซค์นะครับแล้วบางทีเราโค้งลงมาถ้ามาเจอพวกนี้ขับขึ้นมาเราก็ตกใจนะคนเขาหักหลบอันตรายต่อคนใช้รถใช้ถนนอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านสั่งเลยว่าให้ริบรถของกลางไว้เลยนะครับดำเนินคดีพ่อแม่ด้วยซื้อรถให้ลูกได้ไงนะปล่อยให้ลูกเนี่ยเอารถมาซิ่งบนท้องถนนแบบนี้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ไงคุณก็รู้อยู่แล้วคนเชียงใหม่ดอยสุเทพขึ้นเนี่ย2แถวเลยยังยากเลยคนไม่คุ้นทางยังจอดรถแล้วนั่ง2แถวขึ้นไปเลยใช่มั้ยนั่งรถแดงขึ้นไปเลยใช่มั้ยฮะนี่แหละวันนี้ท่านพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครนะครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะฮะก็บอกว่าหลังจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยคนที่ถ่ายคลิปไว้เนี่ยเป็นพลเมืองดีไม่ได้อยู่ร่วมในกลุ่มนี้นะครับคนก่อเหตุตำรวจรู้ตัวแล้วนะฮะอายุ19ปีก็สั่งให้สภ.ภูพิงราชนิเวศนะครับดำเนินคดีทุกข้อหานะเสนอศาลไปเลยให้ริบรถของกลางมอเตอร์ไซค์นะครับให้เอาผิดกับพ่อแม่ที่ปล่อยปละละเลยด้วยไปตรวจประวัติดูเด็กคนนี้เคยก่อคดีคุกคามทางเพศผู้หญิงที่ปั่นจักรยานที่วิ่งออกกำลังกายอยู่เส้นทางที่ดอยสุเทพด้วยโอ้โหเพราะฉะนั้นนะโทษหนักเพราะคุณเคยก่อคดีอะไรอย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยววันจันทร์ผู้ปกครองกับเด็กคนนี้จะเข้าพบตำรวจ

0: รับทราบข้อกล่าวหานะครับท่านก็ฝากนะครับผู้ปกครองดูแลบุตรหลานดอยสุเทพไม่ใช่ถนนที่จะมาแข่งรถกันเพื่อความปลอดภัยถนนทุกเส้นแหละนะไม่ควรนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: นี่ผบ.ตร.นะคะโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะคะได้เอามาบอกแล้วบอกผ่านจากทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทไตรดงผิวพันธ์นะคะบอกว่าที่มีกรณีรถเก๋งอ่ะพุ่งชนกับหลอดจราจรเนี่ยใกล้จุดตรวจแอลกอฮอล์เนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยทางผบ.ตร.เนี่ยห่วงใยตำรวจจราจรที่บาดเจ็บแล้วก็ขอให้ดูแลรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ยอมรับพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ใช้ทางสั่งให้ดำเนินคดีกับผู้ที่ทำผิดอย่างเด็ดขาดในทุกข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องในกรณีนี้ต้องดำเนินงานสอบสวนให้ความเป็นธรรมตามกระบวนการยุติธรรมแล้วก็บอกนะคะว่าการตั้งจุดตรวจแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการดื่มขับนะคะโดยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้กำหนดมาตรฐานในการตั้งจุดตรวจนะว่าด่านตรวจทุกรูปแบบเนี่ยให้ตำรวจทั่วประเทศทำเหมือนกันเลยคือมีระยะเตือนล่วงหน้ามีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยคือขวานโด่งจะเห็นด่านเนี่ยมันต้องชะลอมาแหละใช่ไหมใช่ไหมโด่งมันต้องชะลอนะเออมีระยะเตือนล่วงหน้านะคะมีแผงกั้นมีไฟสัญญาและอุปกรณ์สะท้อนแสงมีการใช้เทคโนโลยีและกล้องบันทึกภาพเพื่อสนับสนุนการทำงานเพื่อความโปร่งใสและการดำเนินคดีนะคะก็ขอความร่วมมือให้ประชาชนเคารพกฎจราจรด้วยเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนนะคะทางสำนักงานตำรวจชาติก็ย้ำว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเป็นไปเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนก็โดยเหตุนี้คงจะต้องทำอย่างจริงจังอะนะ
0: ครับผม
1: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: ้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครโรคทิพ
2: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
3: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5

0: ี่หนุ่มเมืองขอนนะครับพูดถึงตำรวจเมื่อสักครู่มือปลาหมึกพี่กัลยาสวัสดีพี่จันแรมน้องโด้งนะครับพี่อนุภาพสวัสดีนะครับพี่อเมซอนพี่หนุ่มเมืองขอนเนาะเมื่อกี้อ่านไปแล้วนะฮะรับชมรับชมในเฟซ97ทางยุทางวิทยุเป็นล้านครับจริงครับจริงชัวร์แกหัวล้อแบบเหมือนเยอะเย้ยมาฟังเยอะไว้ก่อนพี่ฟังเยอะไว้ก่อนนะเดี๋ยวเขาไม่ฟังเยอะกว่า
1: เอายอดไว้ก่อนเอายอดไว้ก่อน
0: มาดูเหตุการณ์นี่ฮะรถไฟฟ้านะขับอยู่บนบูรพาวิถีนะที่จะเส้นบนบางนาตราดอ่ะพี่ทางด่วนบนบางนาตราดแล้วคนนี้เขาเปิดโหมดออโต้ขับ BYD ด้วยนะครับรถไฟฟ้า BYD
1: ก็ขับเป็นพี่ขับยังไงก็ไม่เป็นออโต้เนี่ยแล้วพี่ก็ไม่กล้าด้วยแหละ
0: นะครับจริงๆสมัยก่อนเนี่ยรถน้ำมันเนี่ยเขาจะมีรุ่นใหม่ๆเมื่อก่อนเขาจะมีปุ่มที่มันล็อกความเร็วแล้วเราไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะฮะมันจะมีอยู่ที่พวงมาลัยฮะถ้าเราสมมติขับเกิน100ปุ๊บเนี่ยเรากดล็อกความเร็วไว้เนี่ยเราก็ปล่อยเท้าได้เลย
1: ปล่อยได้เลย
0: จับมือจับอันนั้นไปอันนั้นสมัยก่อนที่เป็นรถน้ำมันรถสันดาปนะครับอย่างนี้รถไฟฟ้าก็ตั้งให้ AI ขับได้เหมือนกันนะฮะปรากฏว่าก็ไม่รู้อีท่าไหนนะฮะอยู่ๆรถคันนี้มันค่อยๆชะลอแล้วเบรกรถกระบะคันแรกที่ตามมานะครับเบรกทันแต่คันที่2ที่ตามมาเบรกไม่ทันพุ่งชนรถกระบะคันแรกตู้มแล้วก็ไหลไปชน BYD ตู้มอีกตู้มหนึ่งนะครับส่งผลให้มีคนบาดเจ็บเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับ8โมง10นาทีของวันที่17พฤษภาคมนะครับบนบูรพาวิถีมุ่งหน้าไปชลบุรีช่วงเขตพื้นที่ของอำเภอบางปะกงนะฮะล่าสุดนะครับคนขับรถ BYD เดินทางเข้ามอบตัวที่สภ.บางปะกงแล้วนะครับคุณธนพัฒน์นะฮะวันนี้ตอน10โมงเดินทางมาพร้อมกับประกันนะครับมาพบพนักงานสอบสวนมาแสดงตัวยอมรับผิดพร้อมกับร้องไห
1: ้
0: เขายอมรับว่าที่รถมันเบาๆแล้วหยุดไปเองเนี่ยเพราะว่าวันนั้นเขาวูบหลับทำงานหนักพักผ่อนน้อยทำให้เกิดหลับไประหว่างขับรถบนทางด่วนนะครับตอนแรกก็ตั้งขับอัตโนมัติเอาไว้นะฮะสุดท้ายแล้วพอหลับไปทีเนี้ยไม่รู้ตัวว่ารถมันค่อยๆช้าลงแล้วเบาจนหยุดไปนะครับก็ร้องไห้เพราะว่ารู้สึกผิดที่ทำให้พี่กระบะบาดเจ็บตอนนี้ตำรวจก็ตั้งข้อหาชนแล้วหลบหนีโดยไม่จอดเพราะว่าหลังจากที่กระบะ2คันที่เขาตึ้มใส่เนี่ยมีวันดีเขาขับไปเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เขาขับกลับบ้านเขาบอกเขาขับกลับบ้านเขาตกใจนะครับแต่ตำรวจโทรไปเขาก็กลับมาแสดงตัวนะนี่นะครับบางทีการขับรถเนี่ยสำคัญที่สุดละเราจะมีตัวช่วยยังไงก็ตามเนาะจะมีไม่ต้องเหยียบคันเร่งเราจะให้มันขับไปเองโดยแค่จับพวงมาลัยแต่ว่ายังไงเนี่ยเราก็ต้องมีสติถ้าเผลอหลับไปเมื่อไหร่อย่างเงี้ยมันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วตอนนั้นนะคร
1: ับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: โอ้ปาฏิหาริย์มากเลยนะคะสำหรับคุณลุงท่านนี้หลงป่า2วันรอดอย่างบุดวิดเพราะว่ารองเท้าข้างเดียวอ่ะเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะก็คือในอำเภอแม่สะเหร่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยสั่งการด่วนที่สุดเลยนะคะให้ทางปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงให้นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนร่วมกับทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9แล้วก็ชาวบ้านพระมอลอชาวบ้านบ้านพระมอลอนะเปิดปฏิบัติการปูพรมค้นหาคนหายหลังจากได้รับแจ้งว่ามีผู้ชายอายุ61ปีมีโรคประจำตัวด้วยนะแล้วมีปัญหาด้านการสื่อสารด้วยหลงเข้าป่าตั้งแต่เมื่อวันที่19พฤษภาคมย้อนไปก็2วันที่แล้วนะทีมค้นหาเนี่ยต้องทำงานอย่างหนักอุปสรรคก็เยอะนะคะจนไปพบเบาะแสสำคัญไปเจอรองเท้าข้างหนึ่งรองเท้าของผู้สูญหายตกอยู่ที่ป่าท้ายหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ก็เลยใช้ทักษะการสะกดรอยตามเส้นทางอย่างละเอียดสะกดจากรองเท้าอ่ะจนไปพบตัวผู้สูญหายเนี่ยซ่อนตัวอยู่บริเวณป่าสักท้ายหมู่บ้านสภาพร่างกายเนี่ยสู้ผอมแล้วก็อ่อนแรงอย่างหนักขาดน้ำและอาหารมานานกว่า2วันแต่ว่าสติยังดีอยู่แล้วก็ดีใจมากเลยเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยชีวิตนะคะก็เลย

0: นำออกจากป่าได้อย่างปลอดภัยนะคะก็ประสานจากทีมโรงพยาบาลแม่เสลียงเนี่ยนำตัวเข้าไปเช็คอาการแล้วก็ทำการรักษาได้อย่างทันท่วงทีล่าสุดก็ได้รับรายงานว่าผู้สูญหายเนี่ยอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดแล้วก็อาการปลอดภัยดีแล้วอุ้ยทักษะของการตามสะกดจากเนี่ยจากรองเท้าสะกดใช้วิธีการสะกดอ่ะใช้วิธีสะกดตามรอยตามรอยเท้าอ่ะเนาะ
1: ครับผม
0: โอ้เก่งนะแต่แหมปาฏิหาริย์แบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเจอกันทุกรายไปเนาะบางคนก็ยาก
1: โอ้สุดยอด
0: โชคดีโชคดี
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: วันนี้นะครับทางปปช.นะฮะเขาจัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ครั้งที่1ลงพื้นที่ไปลพบุรีกับไปสระบุรีที่เขาเลือกแห่งนี้นะครับเพราะว่าทางปปช.ลพบุรีเนี่ยเขาไปตรวจสอบนะฮะพบว่าที่นั่นเนี่ยมีการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
0: ค่ะ
1: งบประมาณ300กว่าล้านมันต้องเป็นเครื่องออกกำลังยังไงครับพี่300กว่าล้านเนี่ย
0: มันหลายที่เปล่า
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ก็300
1: กว่าล้านเนี่ย
0: ฟังแล้วก็ดูเยอะ
1: ก็เขาบอกว่ามีการจัดซื้อ11ครั้งตั้งแต่ปี64นะฮะเพราะฉะนั้นที่เลือกไปดูเนี่ยยังไม่มีการร้องเรียนอะไรขึ้นมานะแต่เป็นการไปดูถึงความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ มีข้อสังเกตว่าการจัดซื้อเนี่ยมีความคุ้มค่าหรือไม่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะครับมีการฝ่าฝืนกฎหมายไหมนะก็ลงไปตรวจสอบดูทางอบจ.ลพบุรีก็เลยชี้แจงนะครับว่าไอ้300กว่าล้านเนี่ยมันไม่ได้แค่3แห่งนะมันมีการซื้อเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ย11ครั้งไปติดตั้งทั้งหมด161แห่งในจังหวัดพี่น้องได้ใช้กันทั่วจังหวัดละคุ้มไหมล่ะวงเงิน300กว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนอาทีวันนั้นบอลโลกคนบอกว่า 1,700 ล้านถ้าคุณเปลี่ยนจากซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยไปสร้างสนามกีฬาไปสร้างอะไรให้กับเด็กและเยาวชนให้กับคนไทยดีกว่านี่ไงนี่ดีกว่าไหมล่ะ300กว่าล้านเอาไปสร้างได้ตั้ง161แห่งเครื่องออกกำลังกายก็ถ้าเฉลี่ย161แห่งก็แห่งละ2ล้าน
0: ค่ะ
1: อ่ะนะใช่ไหม161แห่ง
0: คือ
1: กลมๆอ่ะ
0: อุ้ยทุกคนดูแพง
1: แห่งนึงเนี่ยได้อุปกรณ์ไปที่ละประมาณ2ล้านก็ท่านก็ชี้แจงปปช.ไปแล้วกันนะฮะว่าโปร่งใสคือเขายังไม่ได้ชี้มูลอะไรท่านนะเพียงแต่ว่าเขาลงไปตรวจสอบเพราะฉะนั้นอบจ.ก็ต้องชี้แจงไปว่าเอาเอกสารอะไรให้ดูแล้วมันถูกต้องตามกฎหมายอะไรทุกอย่างก็ว่ากันไปที่ละประมาณ2ล้านนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: โอ้อันดับ2นี่เกิดเหตุระทึกขึ้นเลยนะคะที่ฉะเชิงเทราวันนี้มีผู้ชายอ่ะผวาเลยมีคนควงมีดเข้าไปในโรงเรียนตอนช่วงพักเที่ยงนะคะวันนี้ทางผู้กำกับทางตำรวจของสภ.ท่าตะเกียบที่ฉะเชิงเทราเนี่ยไปที่โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์นะคะเพราะว่าครูและนักเรียนเนี่ยผวากันเลยมีชายป่วยจิตเวชควงมีดเข้าไปข่มขู่นักเรียนถึงในโรงเรียนเลยนะคะ เป็นผู้ชายไปถือมีดอยู่ในโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์นะคะเมื่อสายตรวจเข้าไปพบเนี่ยก็สอบถามคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยเขาบอกว่าปกติเราจะไปรับน้องชายที่อยู่ที่โรงเรียนนี้เป็นประจำเลยนะคะก็ปรากฏว่าอยู่ๆนะเข้าไปก็เห็นมีผู้ชายอายุ16ปีเนี่ยเขาควงมีดเข้าไปเนี่ยปรากฏถามไปถามมาเป็นคนที่มีอาการทางจิตจากการใช้กัญชาตั้งแต่ปี67แล้วก็มีประวัติการเสพกัญชาเป็นเวลา5ปีแล้วมีการใช้ยาบ้าด้วยเนี่ยตำรวจก็เลยเข้าไปนะคะพวกครูก็ยังตกใจกันอยู่นะไปเจอผู้ชายคนเนี้ยควงมีดเข้าไปคลุ้มคลั่งมากเลยกำลังแบบว่าเป็นช่วงพักเที่ยงแล้วก็แตกตื่นกันหน้าดูเลยนะคะดีนะที่ตำรวจเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปแล้วก็ช่วยเหลือจับกลุ่มส่งไปควบคุมตัวไปให้ไปฟื้นฟูตัวเราเป็นผู้ป่วยจิตเวชอ่ะ
1: อ๋อครับผม
0: โอ้โหแล้วแบบน่ากลัวแล้วคงไม่เข้าไปอ่ะคงจะมีอาการคลุ้มคลั่งอ่ะ
1: ก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วพี่นะคนในชุมชนต้องช่วยๆกันอ่ะ
0: แล้วต้องเจอให้เร็วแล้วก็ต้องดูแลเด็กๆนักเรียนโดยเฉพาะเกิดขึ้นในโรงเรียนด้วยนี่นะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: ยังไม่จบกัมพูชาอีกแล้วพี่กวย วันนี้ครับ
0: เสียงอะไรอีกแล้ว

0: แล้ว
1: เสียงปืน5นัดปังปังปังปังปังมาอยู่ที่ชายแดนสุรินทร์นะครับชายแดนพื้นที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์วันนี้ท่านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะครับก็ออกมาบอกนะครับว่าเมื่อวานตอนประมาณช่วงบ่าย 2:20 พื้นที่ชายแดนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับเราได้ยินเสียงปืนเล็ก5นัดดังมาจากทางฝั่งทิศใต้นะฮะระยะทางเนี่ยห่างจากชายแดนประมาณสัก600เมตรอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชายืนยันว่าฝ่ายนู้นทำผิดข้อตกลงนะครับมีการใช้อาวุธมีการยิงมาลักษณะก่อกวนจากระยะไกลนะขัดต่อถ้อยแถลงร่วมที่ให้ไว้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งกองกำลังสุรนารีเนี่ยได้แจ้งเตือนและประท้วงฝ่ายกัมพูชาถึงการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงนะครับผ่านช่องทางของชุดประสานงานในพื้นที่ไปแล้วนะเนี่ยดูสิเอาอีกแล้วฮะเริ่มต้นทุกทีมันก็จะมาจากอย่างนี้นะ
0: ค่ะ
1: เริ่มยิงยั่วยุกันอะไรประมาณแล้วลักษณะแบบนี้นะครับไทยเราก็ต้องอดทนอดกลั้นนะเออนะครับเพราะว่าพี่น้องที่ชายแดนก็ไม่อยากจะอพยพกันแล้วนะ
0: ค่ะ
1: นะครับโอ้นะฝากไว้โอ้ที่ครบถ้วนทั้งสองเบรกนะคุณผู้ฟังจุกๆไปล่านี่ข่าวจุกๆไปล่า
0: เสียงเขาดิดดิ้งมาตั้งแต่แรกที่รู้วันนี้เป็นวันศุกร์เนี่ย
1: คนท่ายางใช่ไหมครับที่ชายแดนโดนถามมา
0: อ๋อคนท่ายางค่ะ
1: สวยแบบนี้จะเป็นท่าไหนไม่ได้นะฮะ
0: เฮ้ยคุณหนุ่มเมืองคอนรู้ได้ไงบอกตอนสาวอยู่ท่ายางรถไฟแทบชนกันถับหลังไม่ทันอุ้ยมันรู้จะไหนมันเนี่ย
1: โอ้ยมีแต่รถเมย์มาขวางรถไฟรถไฟชนกัน
0: เนี่ยมีฉันฟ้องเหมือนคุณสุชาติบ้างเลยนะมินประมาณเนี่ยมินประมาณเนี่ย
1: วันจันทร์พบกันครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง

ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:20 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนำคณะข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่จังหวัดบึงกาฬวันนี้เวลา 8:52 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬอำเภอเมืองบึงกาฬเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนและการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งในพื้นที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมุ่งเน้นการทำงานแบบ

0: บูรณาการตามแนวพระนโยบายสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ร่วมกับการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเพื่อให้ทุกชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยจากนั้นเสด็จเข้าพระพลาทรงงานพระราชทานพระวโรกาสให้คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า500โดสเพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันแก่สัตว์กลุ่มเป้าหมายในการนี้ทรงงานทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบซึ่งมีพระวินิจฉัยเลือกวิธีใช้ยาสลบในสัตว์ตามความเหมาะสมของสรีระและอาการที่แตกต่างกันในสุนัขแต่ละตัวพร้อมกับทรงติดตามสัญญาณชีพและทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขทุกตัวเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดตั้งแต่เริ่มการผ่าตัดจนถึงเสร็จสิ้นการผ่าตัดการทำหมันให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งเป็นพาหะสำคัญของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจึงเป็นวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวตามหลักมนุษยธรรมและเป็นมาตรฐานสากลซึ่งวิธีนี้คือการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทางเพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์มาสู่คนได้เป็นอย่างดีการออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในชนบทที่เจ็บป่วยมีรายได้น้อยด้อยโอกาสและประสบปัญหาการเดินทางที่ยากลำบากมีผู้มารับการรักษา142คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อและมีผู้ป่วยส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลบึงกาฬ6คนส่วนการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆร่วมกันจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์สนามโดยนำเครื่องมือทางการสัตวแพทย์ที่ครบวงจรมาให้บริการทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนทั้งสุนัขและแมวรวม130ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรวม72ตัวสำหรับโรคพิษสุนัขบ้าพบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดโดยเฉพาะสุนัขและแมวซึ่งใกล้ชิดกับมนุษย์ติดต่อผ่านน้ำลายจากการกัดข่วนหรือเลียปัจจุบันยังไม่มียารักษาแต่ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนและควบคุมจำนวนสัตว์ทั้งนี้การทำหมันไม่ใช่การทารุณกรรมสัตว์แต่เป็นการช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าประเทศไทยมีเป้าหมายกำจัดการแพร่ระบาดให้หมดภายในปี2573ตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกการเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างยั่งยืนและเพื่อให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพอย่างจริงจังรวมถึงมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นภัยเงียบใกล้ตัว
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
3: เ ยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ก็อยากจะบอกรักกันทุกวันนะครับแต่ก็กลัวชาวคณะจะหวานจนเลี่ยนนะครับผมนะแต่ความรักเนี่ยมีให้เสมอนะครับนะวันนี้บอกเลยนะครับโอ้เปิดเพลงหวานจนลูกพี่แซวนะครับวันนี้แบบหวานหวานนะครับหวานตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะครับนี่คือวอไอหนีนะครับรักเธอหมดหัวใจจากน้องเพียวๆนะครับมีฉันกำลังโดนหลอกนะฮะจากคุณแม้เจริญๆนะครับผมแล้วก็มีโอ้ยโอ้ยจากพี่ฝนธนสุนทรนะฮะก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมแอลลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะฮะตอนนี้ก็อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะวันนี้ก็ขออนุญาตมาแทนน้องทรายคนงาม1วันนะครับเดี๋ยวเฮียจะดูแลให้นะครับเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ฮอตมากเลยนะครับโอ้แบบชาวคณะฟังจากทั่วประเทศเลยนะฮะแล้วก็เป็นช่วงที่ผมคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยก็อยู่บ้านแล้วใช่ไหมครับคือทำงานเสร็จแล้วกลับบ้านนะครับก็เขาเรียกว่าเปิดหน้าต่างนะครับแล้วก็ดูพระจันทร์นะครับบางทีก็มีลมเย็นๆเข้ามานะครับแล้วอากาศดีดีนะครับวันศุกร์แห่งชาติก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะมากครับเอาพอดีพอดีนะเพราะสังขารของเราก็มีขีดจำกัดนะใครที่พักผ่อนก็ฟังเพลงสวยๆไปนะส่วนใครที่กำลังลุยงานอยู่ก็เอาไม่เป็นไรครับใครเข้ากะกลางคืนก็เราก็อยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะวันนี้ก็แวะเข้ามาก่อนนะสวยๆแป๊บนึงนะฮะที่LTM AFM 95นะครับพี่ๆที่กำลังพักผ่อนนะหรือว่ากำลังขับรถอยู่นะฮะแวบมาสวยๆแป๊บนึงก่อนนะฮะกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะฮะพอลูกพี่เข้ามากดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นชื่อใช่ไหมครับแล้วเฮียจะได้มาทักทายชาวคณะกันนะครับนะแล้วก็ฝากกดแชร์กับเพื่อนๆด้วยนะครับรวมถึงแม่นะครับแม่เข้ามาก่อนนะครับผมตอนนี้แม่อย่าเพิ่งนอนนะครับคือถ้าแม่นอนตอน2ทุ่มเนี่ยแม่จะไปตื่นอีกทีตอน 1:00 นนะครับโอ้ทีนี้งานเข้าเลยครับกว่าจะหลับอีกทีนึงหูเหนื่อยมากเลยบางทีไปหลับอีกที 5:00 นนะครับฉะนั้นเดี๋ยวค่อยนอนแม่ อย่าเพิ่งนอนแม่อย่าเพิ่งนอนอย่าเพิ่งนอนไม่แนะนำอย่าเพิ่งนอนตอนหัวค่ำอึ๊บไว้ก่อนอึ๊บไว้ก่อนอย่าเพิ่งนอนตอนนี้

0: พราะนอนตอนนี้เดี๋ยวมันจะไปตื่นแบบดึกๆนะไปตื่นเที่ยงคืน5ทุ่มตีหนึ่งโอ้โหเหนื่อยนะครับผมมาเล่นกับเฮียก่อนนะก็แวะเข้ามาขอเพลงก่อนนะครับลูกๆทุกบ้านทุกด้อมนะเอาวันนี้สุขแห่งชาตินะครับเราก็อยากให้ชาวคณะทุกท่านมีความสุขนะครับนะก็เรียนเชิญนะครับมาเดี๋ยวผมมาทักทายลูกพี่ที่เคารพของผมก่อนนะครับมีพี่อุ้งเหรอฮะแล้วก็มีพี่มาลีมีพี่จิตพี่หญิงศรีพี่สำเร็จนะมียายนาอาหารตามสั่งนะคนไม่สำคัญของเธอพี่ชัยวัฒน์พี่กระจรพี่โลรักเหรอครับนะโลรักใช่ไหมโลรักนะครับพี่พรณภาพี่มโนพี่มนนะครับพี่เขานะครับมีพี่แรมโบ้พี่สำลีนะครับพี่ณภัทรประภาพี่สัญญาสุขผ่องก็มาแล้วนะครับขออนุญาตทักเพิ่มนะครับเพราะชาวคณะในรอบคำก็เยอะเหมือนกันนะมีพี่หนูริงนะครับพี่นิสาพี่ปุญญวัฒน์นะครับพี่พยาวพี่วิจิตนะฮะพี่ลูกจันนะพี่กลานะครับพี่นิรมัยน้องกัญญาพี่คันชิตพี่นงนุชพี่จุ๊บแจงพี่ขาวดอนพี่ละไอนะครับพี่ประนอมพี่กนิษฐานะมีพี่แสงดาวนะครับมีพี่ฤดีก็มาแล้วนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์นะครับมีเสี่ยเปียกนะครับมาแล้วนะครับมีพี่ละไอนะครับพี่วิจิตนะครับนะแล้วก็มีพี่สายชนนะครับชาวคณะก็เข้ามาโรสติ๊กเกอร์กันพี่อุไรนะครับนะน้องมังกรก็มาแล้วนะครับวันนี้คอมเมนต์ก็เยอะนะฮะหลายๆท่านก็เริ่มมารัวสติ๊กเกอร์กันนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับพี่หญิงศรีนะครับนะพี่อรุณแสงสอนพี่อ้อมแอมนะครับนะพี่เอก็มาแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกบ้านทุกด้อมนะครับวันนี้อยากฟังเพลงไหนสวยๆก็เข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับพี่กระแตด้วยนะครับนะมาตอนนี้เฮียจะมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเริกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับอยู่กับผมบีคณัชชัยวันนี้ก็มาทำหน้าที่แทน1วันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเปิดอีก1เพลงนะครับชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366 02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายหน้าใหม่นะครับน้องแป้งคนงามปูเสี่ยวรออยู่กดโหลด
1: เอาละครับทุกคนเตรียมตัวสนุกกับ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกหล่อ
1: ครับ
2: เสียงหล่อ
1: ครับ
2: พี่หมีรีบหล่อเสียงหล่อจากป้าแป๋ว
1: ค่
2: ะลาดกระบังนะคะ
1: ครับป้าแป๋วชมไปเรื่อยๆครับผมฟังได้ครับผมป้าแป๋ว
2: ดีใจซึ่งจะโสมาครั้งแรก
1: อุ้ยจริงหรือเปล่าครับอุ้ยดีใจจังเลย
2: ดีใจ
1: ครับป้าแป๋วทำอะไรอยู่ครับตอนนี้
2: ก็ฟังเพลงค่ะ
1: นอนสวยๆใช่ไหมครับป้าแป๋วครับ
2: ค่ะป้าแป๋วเป็นคนพิการทางสายตานะอดีตพยาบาลโรงพยาบาลราชานุกูลที่ดินแดงนั่นนะคะ
1: ครับอุ้ยแต่ฟังเสียงแข็งแรงอยู่เลย
2: หลายปีแล้ว
1: ครับแต่ฟังเสียงยังแข็งแรงอยู่เลยนะ
2: ยังอายุกระเทียนมานี่ในยุค80แล้วกระเทียนมา59
1: แล้วเดี๋ยวอันนี้นี่80จริงเหรอป้าแป๋วครับอันนี้ถามจริงนะ
2: 80ค่ะ
1: อุ้ยแต่ทำไมเสียงแบบยังดูสดใสดูแบบมีพลังมากเลยป้าแป๋วไม่พูดจริง
2: ครั้งแรกที่โทรมาได้ฟัง95มาต้องกี่ปีมาแล้วเนี่ย20กว่าปีแล้ว
1: ผม
2: ไม่กล้าโทรมา
1: ผมแปลกใจว่าทำไมคน80แบบดูเสียงมีพลังดูสดใสดูแบบยิ้มแย้มแจ่มใสมากเลยครับป้าแป๋ว
2: ค่ะแล้วเป็นคนพิการทางสายตาด้วย
1: ครับแต่ดูมีความสุขมากเลย
2: สวดมนต
1: ์ครับ
2: อยู่กับน้องก็พาไปกินอาหารไปทำบุญไปแล้วก็ทำอะไรนะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตดีสุขภาพจักรกายดีมีความสุข
1: เดี๋ยวป้าแป๋วผมอยากรู้มากเลยแล้วอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบมีความสุขตลอดเวลาครับมันเพราะอะไร
2: มีความสุขตลอดเวลาก็อะไรก็มีหัวเราะไม่เครียดไม่อะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะว่าผมเห็นบางคนแบบมองเห็นปกติด้วยนะแล้วแบบเดินเหินปกติด้วยแต่แบบดูเขาไม่มีความสุขดูเขาทุกข์ใจตลอดเวลาแบบแต่ป้าแป๋วดูแบบอายุมากแต่ดูแบบมีความสุข
2: ก็มีความสุขเหมือนคนปกติเนี่ย
1: ใช้ชีวิตปกติเลย
2: ทำได้น้องก็อยู่กับน้องก็พาไปกินอาหารไปอะไรๆแต่เราไปทำบุญไปอะไรก็ไปได้แต่ว่าเนี่ยผ่าตัดสะโพกท
1: ั้
2: งซ้ายขวานะน
1: ้
2: องจะผ่าตั้งแต่ปี60มา60 61 62ผ่าตัดสะโพกซ้ายขวาแล้วก็หน้าแข้งก็ตกบันไดฉะนั้นตอนนั้นตาไม่เห็นในตอนปี54เนี่ย
1: ครับนี่ผม
2: ปี54นี่ก็10กว่าปีแล้วค่ะ
1: นี่เป็นของผมคุยกับป้าแป๋วนี่ผมได้ความรู้นะเนี่ยมันเหมือนทุกข์กับทุกข์กายกับทุกข์ใจแยกกัน
2: เป็นประสาทเสื่อมค่ะไม่ใช่นั้น
1: คือแบบกายกับใจมันแยกกันจริงๆนะโอ้ขอบคุณมากที่โทรมาครับป้าแป๋วครับนะครับได้ครับป้าแป๋ว
2: คุยกับหลานเพชรรุ่นหลานแล้วเนี่ยด
1: ี
2: เจรุ่นหลานแล
1: ้
2: วหลานเพชรหลานใต้ก็หลานเพชรเนี่ยเพชรพุ่งพวงหลานพิมดาบอกเป็นรุ่นหลานแล้ว

0: อันนี
1: ้หลังนี้เพิ่งจะโทรคุย
0: เพรา
1: ะไม่จ้าง
0: คุยได
1: ้คุยเพชรซีอายุมาก
0: ไม่โอ้นี่กลุ่มเป้าหมายของผมเลยอายุมากนี่กลุ่มเป้าหมายของผม
1: เพราะว่า
0: ครับ
1: ฟังดูนะเห็นคนนั้นเจ็บคนนั้นป่วยคนนั้นติดเตียงคนอะไรแล้วก็ให้กำลังใจดีให้กำลังใจนี่ดีเลยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อุ้ยแต่ผมประทับใจมากคือตาเสื่อมแต่แบบ
1: ใช้
0: ชีวิตแบบปกติครับได้ป้าแป๋วครับวันนี้ป้าแป๋วอยากฟังเพลงไหนครับเดี๋ยวผมจัดให้เลยครับป้าแป๋วครับอ้าวป้าแป๋วไปแล้วนะครับคืออันนี้เหมือนแบบเราได้เรียนรู้จากประสบการณ์เลยนะเหมือนผู้ใหญ่แบบให้พรเลยนะครับชาวคณะครับคือบางทีตามองไม่เห็นนะครับแล้วก็ผ่าตัดสะโพกซ้ายขวานะครับแล้วแบบดูป้าเขายังใช้ชีวิตยังมีความสุขนะครับอายุ80นะฮะแต่แบบบางทีเราอายุไม่ถึงบางทีเราร่างกายแข็งแรงเนี่ยก็อย่าใช้ให้สายที่แบบเขาเป็นครูเราเนี่ยนะเราเอาใช้ชีวิตไปปรับใช้ก็ได้นะว่ามันบางทีมันอยู่ที่วิธีคิดนะอยู่ที่ทัศนคติของเราเองนะครับนะว่าแต่ละวันใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับนะมันอยู่ที่ความคิดของเราเองนะครับที่จะทำให้เราสุขหรือว่าเราทุกข์นะครับนะป้าแป๋วขอเพลงกันแล้วไม่ต้องห่วงนะครับเต้ยก่อสร้างนะครับ
2: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
0: ขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

โดยหมีคณัตชัยกาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: คือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
1: ยำยำจัมโบ้ชิโนโ
2: มโตะทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาและจะดียังไงนะ
0: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยหมีคณัตชัย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายถึงแม้

0: บ่ถอยเพื่อคนทางบ้าน
1: ขอบคุณน้ำใจนะครับผม

0: เด้อรักคิวไปกับพี่น้องพับแน่เด้อขอบคุณครับขอบคุณครับผม
1: ขอบคุณครับผมนะฮะอ้าวงานจากพี่ท็อปพสุพัฒน์นะทาในเด้อความฝันนะอันนี้ก็เป็นบันทึกการแสดงสดนะฮะในงานมหานครคานิวาลนะฮะดนตรีแห่งภูษาศิลป์นะก็ใครที่เป็น FC พี่ท็อปนะในงานคลื่นของเรานะฮะล่าสุดเลยนะฮะครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานครที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยเดี๋ยวพี่ท็อปก็จะมาร่วมในงานนี้ด้วยนะจ๊ะ
2: มหานคร
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่

0: นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร
1: ์ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วนะครับเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower นะครับย้ำ1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับนะเอาช่วงค่ำคืนแบบนี้นะครับเรามาดูนะฮะในเรื่องของอากาศกันบ้างนะครับไปดูที่กรมอุตุนะฮะเขามาออกประกาศนะครับอัปเดตล่าสุดเวลา 18:00 นนะครับวันนี้นะครับความฉ่ำของเรานะครับลูกพี่นะครับนะภาคเหนือฮะวันนี้อากาศเย็นสุดเนี่ยประมาณ23องศานะครับแล้วก็มีฝนตก 60% นะครับภาคอีสานนะครับวันนี้เย็นสุด24องศานะครับแล้วก็มีฝนตกหนักประมาณ 40% นะครับภาคกลางนะครับนะเปอร์เซ็นต์ฝนตก 70% นะฮะแล้วก็เย็นสุดประมาณ25องศานะครับภาคตะวันออกนะครับวันนี้มีฝนตกเนี่ยประมาณ 60% นะฮะแล้วก็อากาศเย็นประมาณ25องศานะครับนะแล้วก็มาที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะฮะวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยประมาณ26องศานะครับแล้วก็จะมีฝนตก 60% นะครับค่ำๆแบบนี้นะฮะอ่าวภาคใต้นะฮะอากาศเย็นสุดเนี่ยประมาณ23องศานะครับแล้วก็มีฝนตกประมาณนะฮะ 70% นะส่วนฝั่งอ่าวไทยเนี่ยก็เย็นสุดประมาณ23องศานะฮะแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักนะฮะประมาณ 60% นะจ๊ะ

0: านจากวงพัทลุงนะครับเด็กตายป่ายไร้นะครับโอ้โหฟังแล้วมีพลังมากเลยนะครับดนตรีนี่ทำดีมากเลยนะครับเอาทักทายหลังไมค์กันบ้างนะครับตอนนี้มีพี่วอนจากกาญจนบุรีนะครับมีพี่นีอุบลนะครับพี่สมโพธิ์อุบลนะครับมีลุงต่อยจันทบุรีพี่เขียวชุมพรฮะแล้วก็มีพี่ไม้จากศรีสะเกษนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงของพาเรทตอนนี้กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้นะจ๊ะ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตเห็นเต็มหัวใจ
0: เอาย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งช้าๆนะครับ02-248-1366จ้าชั่วโมงนี้เรื่องงานจากพี่ปู่พงษ์สิทธิ์นะครับถึงเพื่อนจ้ะ

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลภาคประชาชนจี้เอกนัทปรับโครงสร้างพลังงานให้แล้วเสร็จใน7วันนายปันเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกระทรวงพลังงานภาคประชาชนนัดที่2เพื่อคลี่ปมราคาน้ำมันเชื้อเพลิงแก้ปัญหากองทุนน้ำมันว่าการประชุมในวันนี้ภาพรวมบางข้อบรรลุแล้วเช่นการจัดการกับขบวนการกักตุนน้ำมันปรับลดค่าการกลั่นและค่าการตลาดนอกจากนี้ยังได้ทราบว่านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันมีแนวคิดไม่กู้เงิน 1.5 แสนล้านเพื่ออุดหนุนกองทุนน้ำมันโดยภาคประชาชนมีข้อเสนอเร่งด่วนเพื่อปรับโครงสร้างราคาน้ำมันและการเสนอยกเลิกชดเชยน้ำมันชีวภาพของภาคประชาชนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วยขอให้ยกเลิกค่าการกลั่นปัจจุบันโดยให้ใช้ราคาเฉลี่ยทวงน้ำหนัก2วันย้อนหลังของราคาปิดตลาดน้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์บวกกับพรีเมียมกำหนดเพดานค่าการกลั่นไม่เกิน1.48 บาทต่างต่อลิตรเท่ากับประมาณ7 เหรียญต่อบาร์เรลกรณีการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลผสมในน้ำมันสำเร็จรูปราคาเชื้อเพลิงชีวภาพที่นำมาผสมจะต้องมีราคาต่ำกว่าเนื้อน้ำมันสำเร็จรูปพื้นฐานเท่านั้นควบคุมเพดานค่าตลาดเฉลี่ย 1.85 สตางค์ขอให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหยุดอุดหนุนน้ำมันชีวภาพที่ราคาสูงกว่าเนื้อน้ำมันเพราะราคาตลาดโลกซึ่งกำลังจะหมดอายุ24 กันยายนขอให้หยุดเก็บเงินประชาชนเข้ากองทุนน้ำมันทันทีและเรียกร้องให้เก็บเงินผู้ค้าน้ำมันที่ได้ประโยชน์ส่วนเกินจากการขึ้นราคาใหม่ที่สูงขึ้นให้กับน้ำมันในคลังราคาเก่าโดยให้เวลา7 วันปรับโครงสร้างพลังงานให้แล้วเสร็จเพื่อลดภาระผู้ใช้พลังงานหากดำเนินการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันตามที่ภาคประชาชนเสนออุบัติเหตุรถฉุกเฉินโรงพยาบาลน้ำปาดเสียหลักตกข้างทางทำน้องจูนเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์เสียชีวิตตำรวจสภ.น้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมกู้ภัยเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถกู้ชีพโรงพยาบาลน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์เสียหลักตกข้างทางขณะเดินทางไปรับผู้ป่วยฉุกเฉินส่งผลให้

0: นางสาวณัฐนิชาบางจันทร์หรือน้องจูนเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในรถพยาบาลได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอุตรดิตถ์และเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนสาเหตุคาดว่าถนนลื่นเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องสำหรับรถกู้ชีพคันดังกล่าวที่น้องจูนปฏิบัติหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบและรับผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบาดเจ็บอีกรายโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเช้าวันนี้ล่าสุดนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องจูนที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมงานทุกคนที่สูญเสียบุคลากรที่มีคุณค่าของระบบการแพทย์ฉุกเฉินโดยได้กำชับให้ผู้บริหารในพื้นที่เข้าไปดูแลสภาพจิตใจและเยียวยาครอบครัวรวมถึงดูแลเรื่องการขอรับเงินช่วยเหลือตามสิทธิประโยชน์และให้หน่วยงานในพื้นที่ส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อถอดบทเรียนและวางมาตรการยกระดับความปลอดภัยของรถพยาบาลฉุกเฉินป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยทรัมป์ให้คำมั่นส่งทหารไปโปแลนด์เพิ่มประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐสร้างความประหลาดใจให้กับบรรดาพันธมิตรองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยการให้คำมั่นว่าจะส่งกำลังทหารเพิ่มเติม 5,000 นายไปยังโปแลนด์เพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่นายมาร์โกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีของกลุ่มพันธมิตรนาโต้ที่สวีเดนวันนี้ท่ามกลางความขัดแย้งอย่างรุนแรงภายในกลุ่มเกี่ยวกับประเด็นสงครามอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นเป็นการเปลี่ยนท่าทีอย่างกระทันหันหลังจากที่ผ่านมาหลายสัปดาห์ประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาวิพากษ์วิจารณ์สมาชิกนาโต้อย่างรุนแรงที่ไม่ยอมเพิ่มบทบาทในการช่วยเหลือปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลอีกทั้งผู้นำสหรัฐยังเคยระบุว่ากำลังพิจารณาที่จะถอนตัวออกจากกลุ่มพันธมิตรนาโต้รวมถึงตั้งคำถามว่ารัฐบาลวอชิงตันยังจำเป็นต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันอยู่หรือไม่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
4: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
3: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยหมีคณัตชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: อ้าวพี่อรุณใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
2: โอ้พี่อรุณแสงสอนนะครับโอ้ดีใจที่ได้คุยกัน พี่อรุณเล่าให้ฟังหน่อยตอนนี้อุตรดิตถ์อากาศเป็นไงบ้างพี
3: ่โอ้โหฝนตกฉ่ำเลย
2: โอ้วันนี้เหรอครับพี่

0: เนี่ยเพิ่งเบามาเนี่ย
1: โอ้
0: ตกมือ20นาทีได้มั้งหนักเลยนะ
1: คือเทมาเลย
0: เล่นอยู่ในคลื่นกับเฮียอยู่นั่นแหละ
1: ตกฉ่ำเลยใช่ไหมครับพี่
0: ใช่
1: โอ้ยแสดงว่าตอนนี้อากาศแบบดีมากเลยสิครับพี่แบบเย็นเย็นสบายสบายนอนสวยสวยเลยครับ
0: โอ
1: ้หมายถึงว่า
0: ในห้องมันก็ต้องแอร์อยู่ดีแหละเฮียมันร้อนอ
1: ่
0: ะ
1: มันเสริมมันเสริมกันไงพี่คือในห้องเป็นแอร์ข้างนอกมันอากาศมันก็เลยแบบเย็นเย็นหน่อยเนาะ
0: จ้ะ
1: โอ้วันนี้เข้าบรรยากาศมากเลยนะครับพี่อรุณครับนอนฟังเพลงแบบฉ่ำๆเลยนะครับพี่วันนี้ขอเพลง
0: ขอเพลงจังดาวจ้ะ
1: ลูกชายแห่งชาตินะ
0: จ้า
1: ได้เลยครับพี่งั้นเดี๋ยวช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
0: เฮียนำ
1: เดี๋ยวผมนำทางให้ครับพี
0: ่ครับผมนำไม่ไปบังแคนะ
1: ไม่อันนั้นเราหยอกใน Facebook ไลฟ์มาเดี๋ยวเรามาขอบคุณลูกพี่เราก่อนนะครับผมน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี
1: ้พี่อย่าขำสิช้าๆนะพี่อรุณนี่ตอนนี้ชาวคณะให้กำลังใจอยู่เต็มเฟซเลยครับผมพี่เปาแล้วบอกผมนะอย่าเพิ่งขำเดี๋ยวผมพูดช้าๆนะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายเอาไม่เป็นไรพี่อรุณเดี๋ยวผมพูดให้ดีกว่า
0: เป็นข่าว
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพูดให้พี่มีไปเล่นต่อใน Facebook ไลฟ์ก็ได้พี่นะไหวไหม
0: เฮ้ยเฮียพูดเลย
1: เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพูดให้เอาโอเคพี่อรุณโอเคคำได้วันนี้ขอบคุณมากเลยนะ
0: จ้า
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดี
1: ไม่เป็นไรเนี่ยเห็นไหมคำเดี๋ยวผมขอบคุณให้นะฮะขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

4เพลงนะครับวันนี้โอ้โหอารมณ์แบบพลิ้วๆนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของดาวนะครับดาวอยู่หม่องเก่านะฮะน้องจาสิงห์ชัยนะฮะแล้วก็มีกลางดาวนะฮะจากน้องไรอันนะครับดาวดวงเดิมจากน้องนันนะฮะแล้วก็น้องเบนซ์นะฮะแล้วก็มีฝากคำถามไว้กับดาวนะครับรัชนกศรีโลพันธ์นะฮะก็จัดไปเลยครับลูกพี่4เพลงรัวๆ

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ขอบคุณด้วยนะครับในช่วงของพาเรทนะฮะขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะก็เดี๋ยววันนี้มาดูเรื่องของการเขาเรียกว่าดูแลสภาพจิตใจกันบ้างนะครับนะเราพูดถึงเรื่องสุขภาพมาค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องของผลไม้ต่างๆนะแต่วันนี้มาดูกันนะเป็นวิธีดูแลสุขภาพจิตง่ายๆในวันที่เราเหนื่อยมากเลยนะครับในเรื่องของการเรียนก็ดีนะหรือการทำงานก็ดีอันนี้ผมหยิบข้อมูลมาจากเว็บสนุกนะฮะก็น่าสนใจนะครับเราไปปรับใช้ได้นะครับหนึ่งเลยคือให้เวลากับการพักผ่อนอย่างเต็มที่นะฮะแล้วก็จัดการเวลานอนให้ดีนะครับคือผมคิดว่าหลายๆท่านคงได้ยินมานานแล้วว่าเรื่องการนอนสำคัญมากบาเวลานอน 7-8 ชั่วโมงแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเราไม่มีการจัดระเบียบการนอนเนี่ยนะครับโอ้มันยากมากเลยนะครับเพราะว่าบางทีเราก็เล่นนู่นเล่นนี่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับบางทีก็ดึกใช่ไหมฮะพอดึกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็นอนแล้วก็บางทีก็ได้6ชั่วโมง7ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ง่วงเงียนะฮะก็ต้องมีวันนึงที่เราสามารถนอนตื่นสายได้นะครับเพื่อเป็นการเหมือนแบบทำให้ร่างกายมันไม่เครียดมากนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ2คือออกกำลังกายเป็นประจำนะฮะจะแค่ยืดเหยียดนะครับออกกำลังกายเบาๆนะครับหรือว่าจะเล่นเวทได้หมดเลยนะครับยืดแบบยืดเส้นเบาๆนะ 15-20 นาทีก็ถือว่าดีแล้วนะครับนะข้อ3คือฝึกหายใจนะครับเข้าออกช้าๆนะครับสักวันละ 5-10 นาทีก็ทำให้จิตใจของเราเนี่ยสงบนะฮะเทคนิคคือหายใจให้ลึกครับคือปัจจุบันเนี่ยคือคนที่ไม่ได้ฝึกการหายใจเนี่ยเราจะหายใจสั้นนะครับแบบมันประมาณแค่นี้เองประมาณ1วิเข้าวิออกวิมันน้อยมากเลยนะครับนะถ้าเราพยายามหายใจให้ลึกขึ้นและผ่อนลงมาเนี่ยโอ้จะรู้สึกว่าร่างกายโล่งขึ้นนะครับแล้วก็ระบบเลือดเนี่ยจะดีมากเลยพอออกซิเจนเนี่ยเขาเข้าไปได้ลึกนะอันนี้มีประโยชน์มากนะฝึกหายใจนะครับนะแล้วก็4ครับคือเขียนระบายความรู้สึกวันนี้ไปเจออะไรมาวันนี้มีความสุขจังเลยวันนี้กินอันนี้อร่อยจังเลยนะครับพยายามเขียนเรื่องราวดีๆนะฮะลงไปนะครับหรือวันไหนเจอแล้วรู้สึกว่าโอ้ยเครียดจังเลยก็จดไว้ได้นะครับมันก็เป็นการระบายความรู้สึกแบบหนึ่งนะครับนะแล้วก็อีกสักข้อหนึ่งก็แล้วกันนะฮะข้อ5คือทำในสิ่งที่รักนะฮะแล้วก็มีความสุขนะครับคือเวลาเราทำงานใช่ไหมครับมันก็จะมีเรื่องของความเครียดมันก็มีเรื่องของอุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายเราต้องมีสิ่งที่เราชอบนะครับนะอาจจะทำให้เรารู้สึกว่ามีความสุขนะทำอาหารใครชอบนะดูทีวีดูซีรีส์นะครับหรือว่าดูศิลปินที่เราชื่นชอบนะฮะอะไรก็ได้ที่เรารักของเราและเราชอบก็สามารถทำได้เลยนะครับจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะฮะแต่เวลาผมน้อยก็เข้าไปส่องกันได้ที่เว็บสนุก .com นะฮะแต่ใดก็แล้วแต่ขอให้เราไม่เครียดมากจนเกินไปนะครับคือทำงานด้วยความตั้งใจนะแต่ก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีความสุขในช่วงเวลาที่เราทำด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะ
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: งานใหม่นะครับจากน้องกวางดวงฤทัยนะครับแหมเพลงนี้เพราะเลยนะฮะฟีเจอริ่งกับเท่นะครับจำปาสักนะฮะนี่คือพบกันผูกพันจากลานะสังกัดอิสระนะฮะคำร้องทำนองนะฮะคุณหวายนิวดายนะฮะแล้วก็เรียบเรียงนะคุณโตโมสตูดิโอนะฮะก็จัดไปครับเพลงใหม่ในช่วงนี้จ้า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณด้วยนะครับแชมพูและก็ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2เพลงนะครับในช้าของเรานะฮะนี่คือโอ้ดวงใจนะจากน้องเมย์ทิชานะครับตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่16นะครับโอ้ไบตี้มาไวมากเลยนะฮะเขาเป็น FC นะฮะแล้วก็มีฮักพอเป็นพิธีนะจากพี่ต่ายอรไทยนะฮะตอนนี้อยู่ในฮิตที่9นะครับ2เพลงรัวๆ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven จ้า

0: ดยหมีคณัตชัยก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไว

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลต่อนะครับเพียงฝากไว้นะว่าให้ทำความดีให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับการติดตามการให้กำลังใจการเข้ามารัวๆคอมเมนต์กันนะขอบคุณนะครับก็ลากันไปด้วยเพลงนี้นะจ๊ะงานจากชาตรีนะครับแฟนฉันสวัสดีจ้ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

โอ้โหวันนี้มากันแบบสามชาติสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะดีเจลูกตาลชนิชานะคะคุณผู้ฟังจ๋านะคะก็เจอกันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองโอ้โหวันนี้เนี่ยมาแบบว่าโจ๊ะๆเลยคุณผู้ฟังนะคะกับ3งานเพลงฮิตมาราธอนนะคะก็เป็นเพลงที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการแบบนอนนอนหลับหลับฝันฝันอะไรแบบเนี้ยนะวันนี้คือวันศุกร์ไงเพราะว่าจะได้แบบนะคุณผู้ฟังบอกโอ้ยเหนื่อยมาทั้งสัปดาห์แล้วอยากจะนอนพักผ่อนแต่ยังไงเริ่มต้นมากับน้องนอนไม่หลับเพราะอะไรคุณผู้ฟังโอ้โหมันมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายวันนี้มันคิดเอ้ยน้องนอนไม่หลับฮะหัวใจมันกระสับกระส่ายงานเพลงจากคุณแม่นะคะคุณแม่ฮายอภพรเนี่ยช่วงนี้ก็คุณแม่งานเยอะมากเนี่ยบอกว่ากลับมาแบบไวรัลอ่ะทุกแพลตฟอร์มต้องเห็นคุณแม่เลยนะคะแล้วก็ไปเจอตามงานอีเวนต์ต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ต่อด้วยรองงูเข้าฝันนะคะงานของพี่ดวงจันทร์สวนนี่แน่มาเพลงนี้ขึ้นมาปุ๊บเลื้อยเลยผู้ฟังเลื้อยเลยเลื้อยเลยนะคะเต้นตามเลยนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะเป็น2เพลงติดต่อกันเลยนะคะแอบฝันแล้วก็รักเดียวใจเดียวนะคะของชัวชะชะชานะคะก็รวมศิลปินทั้งศิลปินชายแล้วก็ศิลปินหญิงของค่ายชัวเอนเตอร์เทนเมนต์นั่นเองนะคะโอ้โหสนุกสนานกันเนาะคุณผู้ฟังนะคะในช่วงต้นชั่วโมงแบบนี้กับฮิตมาราธอนค่ะวันนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะตลอดทั้งชั่วโมงเลยนะ2ชั่วโมงตรงนี้นะคะทุกช่องทางของเราเช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเบอร์โทรศัพท์อ่ะคิดว่าน่าจะมีหลายๆคนนะคะอยากจะจดอ่ะเดี๋ยวพูดแบบช้าๆชัดๆเบอร์โทรศัพท์ของเราค่ะคุณผู้ฟัง02-248-1366อีกครั้งนะคะ02-248-1366คุ้นๆมาเสียงแบบคุ้นๆเหมือนได้ยินตอนต้นเดือนกับกลางเดือนแต่ไม่ใช่หนูนะไม่ใช่หนูหนูแค่เรียนแบบเฉยนะคะอ่ะนะคะก็โทรกันเข้ามาได้เลยแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์นะคะคุณผู้ฟังนะคะสามารถจองสายได้เลยก็ตอนนี้แป้งๆนะคะรอรับสายอยู่แล้วก็อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับด้วยสำหรับใครที่อยากจะนะพูดคุยเม้ามอยกันนะคะหน้าใหม่เนาะอีกสักครู่หนึ่งในช่วงสายชิลฮีลใจนะคะหรือว่าจะฝากเพลงพิเศษที่แบบว่าโอ้ยคืนนี้ขอฟังสักทีเด้อนะก็ฝากเอาไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือจะส่งเป็นข้อความนี่พิมพ์ข้อความนะคะแล้วก็ส่งมาเป็น SMS ค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่4689400นะจ๊ะ4689400นะคะมีเข้ามาแล้วด้วยนะคะบอกว่าขอเพลงรักแค่เธอคนเดียวนะบอกอยากมอบให้กับพี่เมธิชารบกวนพี่ตาลคนที่สวยที่สุดเนี่ยมอบเปิดให้หน่อยอันนี้น่าจะเป็นน้องแชมป์นะจ๊ะนะไม่ได้พิมพ์ชื่อมาแต่เดาว่านะน่าจะใช่แล้วก็มีสวัสดีคนสวยนะคะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันพร้อมกับเซิร์งนุปิตาด้วย

ไว้นะคะอันนี้น่าจะเป็นคุณแม่อรุณเนี่ยเดี๋ยวนี้จำได้หมดแล้วค่ะเอาจริงเป็นไงนอกจากคุณจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของดีเจแล้วดีเจก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของคุณผู้ฟังเหมือนกันนะคะจำได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยใครพิมพ์อะไรมานะคะนะคะจดจำนะคะจำได้หมดนะคะอันนี้ไม่ใช่ความแค้นฝังหุ่นนะคะแต่จำนะคะความจำเป็นเลิศ เออนะคะหยอกนะคะก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางตอนนี้นะหลายๆคนเข้ามาทักทายกันแล้วผ่านทาง Facebook Live กับคุณผู้ฟังนะคะที่ Facebook FanpageLTM FM 95นะคะใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะก็ฝากด้วยคุณผู้ฟังนะเผื่อว่ามีบางคนบอกว่าช่วงไหนที่ไม่ได้ฟังทางวิทยุก็อยากจะมารับชมผ่านทางไลฟ์นะได้เห็นหน้าดีเจไปด้วยฟังเพลงไปด้วยก็ที่เพจของเรานี่แหละนะคะ คุณแม่อรุณส่งสติกเกอร์หัวเราะแบบน้ำตาไหลเลยคุณแม่หรอ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่นะคะสวัสดีพี่เบเบ้ด้วยนะคะพี่ทรงชัยพี่ไผ่โนนานะคะพี่สารีนะคะพี่โอฟรานพี่คันชิตพี่ทุ่งบ้านไร่นะคะคุณแม่นงรักนะคะพี่ศักชัยพี่นิสานะคะน้องหนูดีแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะน้องแชมป์น้องไบท์นะคะคุณแม่เกลนะคะสวัสดีคุณแม่ธัญพิชานะคะแล้วก็มีใครอีกพี่สุภาพนะคะแนะนำงานเพลงของน้องลีโอเข้ามาด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยทุกๆข้อความแล้วก็ล่าสุดพี่นักรบนะบอกสวัสดีครับดีเจน้องลูกโหนดฟังจากส่งคล้านะคะบอกว่าชัดเจนมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยจากทุกช่องทางนะคะเดี๋ยวฟังเพลงกันเรื่อยๆวันนี้นะคะตลอดทั้ง2ชั่วโมงนะคะอยากฟังเพลงไหนแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะก่อนที่จะไปรับสายหน้าใหม่นะคะจัดให้กับคนมีความรักด้วยอ่ะเฮ้ต้องหังให้สุดใจค่ะงานจากน้องป๊อปปี้ปรัชญาปัดปรัชญาลักษณ์แท้หรือว่าน้องป๊อปปี้ไม้ทองคำนะคะเดี๋ยวกลับมารับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: สายชิลฮิวใจมาแล้วจ้าเนี่ยค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะคะมารออยู่แล้วค่ะสายของเราจากปทุมธานีนี้เองนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: โอ้พี่วิไลนะคะ
2: ครับผม
1: ครับผมนะคะ
2: พี่ตามมากินข้าวด้วยกัน
1: จ๋ากินอะไรอยู่จ๋าก
2: ินข้าวเหนียวกินเป็นไหม
1: กินเป็นโอ้ย
2: ซ
1: ุปหน่อใหม่บ
2: ่
1: ทำเองหรือว่าซื้อมาคะพี่วิไล
2: ซื้อมาครับหลานซื้อมาให
1: ้เอาหลานซื้อมาให้แซ่บแซ่บบ่จ๋า
2: แซ่บอร่อยมากครับ
1: โอ้แซ่บอร่อยมากเพิ่งได้ทานข้าวเย็นเหรอคะพี่วิไล
2: ข้าวเย็นครับ
1: อ๋อเหรอ
2: ตอนที่เด็ก
1: โอ้กินตอนเด็ก
2: เราลูกสาวเขาเลิกงานมา
1: โอ้น่ารักจังเลยค่ะ
2: บางวันก็กินข้าวจ้าบางวันก็กินข้าวเหนียวครับ
1: จ้าจ้าก็เปลี่ยนไปเนาะพี่เนาะนะคะหนูก็ชอบกินข้าวเหนียวแต่ว่าช่วงหลังคุมน้ำหนักไงพี่วิไลนะข้าวเหนียวแบบน้ำตาลเยอะอะไรเงี้ยก็เลยแบบสลับบ้างแต่มันก็ขาดไม่ได้อ่ะเนาะ
2: น้ำหนักของพี่ก็58โลครับ
1: โอ้ดีค่ะคือบางท่านเนี่ยเขาก็หลายๆท่านเนี่ยเขาก็ทานได้เพราะว่าอาจจะทำงานต้องแบบว่าออกแรงเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต
2: ่มันอิ่มนานครับ
1: เออใช่ใช่ค่ะแต่ว่าการทำงานของหนูอ่ะมันนั่งนานยืนอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยได้แอคทิวิตี้เยอะก็เลยแบบว่าต้องเพลาข้าวเหนียวบ้างแต่มันก็ขาดไม่ได้จริงๆนะพี่วิไลเวลาเรากินน้ำพริกหนูกินแบบอะไรอ่ะส้มตำอะไรเงี้ยโอ้
2: มันกินประจำเราส้มตำ
1: แล้วโอ้นะโอเคโอ้โหพูดแล้วหิวอีกแล้วพี่วิไลนะคะนะอ๋อตอนนี้ยังทานข้าวอยู่หรือว่าทานเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ
2: เรียบร้อยแล้วครับ
1: ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะนะงั้นจะไปวิ่งไปแจมด้วยซะหน่อยโอเคค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะพี่วิไลค่ะอยากฟังเพลงอะไรคะคืนนี
2: ้ของมนชันครับผม
1: แรงก้อนสุดท้ายถูกต้องไหมคะ
2: ครับผม
1: โอเคอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่วิไล
2: มอบให้ดีเจและไมค์ครับและแฟนเพลงทุกคนด้วยนะครับ
1: มอบให้แฟนเพลงของ FM 95ทุกคนด้วยนะคะ
2: คร
1: ับ ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่วิไลมากๆนะคะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ โอ้ยพูดถึงของกินเนาะโอ้ยแซ่บแซ่บนะคะอ้าวนะเดี๋ยวฟังเพลงกันดีกว่าในช่วงนี้นะคะสายชิวชิวใจจัดให้เลยกับแรงก้อนสุดท้ายมนแคนแก่นคูนค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่อีกครั้งด้วยนะคะพี่วิไลจากปทุมธานีนะคะแนะนำงานเพลงเพราะๆเข้ามานะขอสารภาพว่าเพลงนี้เป็นเพลงของพี่มนแคนที่อะไรรู้ไหมคุณผู้ฟังหนูเองยังไม่เคยฟังเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหนะคะฟังแล้วความหมายแบบดีมากๆเลยอ่ะเป็นกำลังใจให้เราอีกครั้งหนึ่งแรงก้อนสุดท้ายเนี่ยคำว่าแรงก้อนสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนแบบว่านะบางคนบางครั้งบางทีเนี่ยเราโหต่อสู้กับอะไรมามากมายจนมันแบบเนี่ยมันเหลือแบบเหมือนเป็นแรงที่มันเฮือกสุดท้ายนะฟิลนั้นนะคะฟีลลิ่งแบบนั้นว่ามันก็ยังต้องสู้ต่อนะคะแล้วมันก็มีหลายครั้งที่เราก็ผ่านจุดที่มันยากที่สุดไปได้นะคะแต่ก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะไม่ว่าตอนนี้เนี่ยจะเจอกับปัญหา

ที่มันยากลำบากที่มันจะหาทางแก้ได้ยากแค่ไหนอะไรเงี้ยนะฮะตอนคิดว่ามันณเสี้ยววินาทีหนึ่งนะฮะมันจะมีประตูอีกประตูหนึ่งหรือเป็นกุญแจนะฮะที่มันสำคัญมากๆขอแค่นะเราอย่าเพิ่งท้อให้นั่นเองนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเลยแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะแนะนำงานเพลงพิเศษหรือจะจองสายหน้าไมค์เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะเรารับอีกหนึ่งสายด้วยก็ฝากเบอร์ไว้ได้เลยนะคะที่022481366นะคะทักทายเพิ่มเติมด้วยค่ะสมาชิกของเราทางไลฟ์นะจ๊ะสวัสดีพี่หนูเพียรนะคะแล้วก็พี่นารีนะคะมีแนะนำงานเพลงของน้องมีนตราเข้ามาด้วยกับจริงครึ่งเดียวนะคะสวัสดีพี่สุด้วยนะคะทักทายค่ะพี่มนเรียวนะคะพี่แจ็คนะคะแล้วก็มีใครแอบพี่เล็กอินดีสวัสดีค่ะนะคะพี่ยุพาด้วยพี่ไตรรัตน์นะคะพี่สุบอกคิดถึงเจ้าเนี่ยไม่ได้เข้ามานานเลยช่วงนี้นะคะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรนะคะมีเวลาก็แวะเข้ามาทักทายกันได้นะคะสวัสดีพี่อัญชลีพี่ทัศนีแล้วก็มีพี่วิจิตนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกๆข้อความที่ทักทายแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้กับดีเจนะคะหนูพยายามจะเลื่อนดูสิเนี่ยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเห็นในไลฟ์ไปมันหมุนแล้วมันไม่ไปแกให้ฟังเสียงแกแต่มันไม่ไปขอบคุณมากๆค่ะยังไม่ได้ทักทายใครนะคะรบกวนพิมพ์ข้อความมาอีกครั้งหนึ่งกันละกันนะคะฝากติดตามทุกๆช่องทางเลยค่ะคุณผู้ฟังของทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook Fanpage นะคะแอปพลิเคชันของทางสมทด้วยกับ Mcord Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะแล้วก็ฟังทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ด้วยเผื่อว่าอีกช่องทางนึงผู้ฟังเผื่อว่าแบบมันอาจจะมีวันไหนสักวันหนึ่งที่แบบอุ๊ยวิทยุก็หมุนไม่เจอทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะหรือว่าแบบฝนตกฟ้าร้องอะไรก็ว่ากันไปนะคะเราก็ยังมีช่องทางอื่นๆที่สามารถรับฟังกันได้อยู่ตลอด24ชั่วโมงนะคะทักทายเพิ่มเติมด้วยนะคะพี่เอ๋อินทิรานะคะแล้วก็พี่กัญญานีนะคะแนะนำงานเพลงอะไรนะเมียหมู่แม่ใช่ไหมคะหนูอ่านถูกไหมของนุกธนดลเข้ามาด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อนะคะพี่ทินกรจากระยองนะเขาฝากเอาไว้เมื่อตั้งแต่เริ่มต้นชั่วโมงเลยเพลงนี้นะคะคอยน้อง12เดือนงานของ RL ยอดรักสลักใจจัดให้เลยค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาแล้วก็มีเป็นบันทึกการแสดงสดพอดีเลยนะคะแต่อาจจะมีแถมนิดนึงเพราะว่าเขาเป็นแบบเหมือนเป็นเมดเล่เพลงช้านะคะเพลงที่แนะนำเข้ามาเนี่ยก็คือขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอของพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนั่นเองนะคะจากพี่อนันต์โคราชนะคะมีเมื่อไม่นานมานี้สักเท่าไหร่แหละนะคะพี่กุ้งเขามีมาร่วมกิจกรรมกับเราหลายครั้งแล้วก็มีฝากเพลงนี้เอาไว้นะคะจัดให้เป็นแบบว่า2เพลงดับเบิ้ลขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอแล้วก็สวรรค์เป็นใจด้วยจ้า
2: สนุกไปด้วยกันนะครับขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอก่อนแล้วกันนะครับ

ังกันต่อกับเพลงยังเพลงนี้นะครับสวรรค์เป็นใจคนเราถ้าเกิดไม่ได้ทำบุญร่วมกันมาก็คง

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
3: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: จัดให้2งานเพลงเลยนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้นะคะรักแค่เธอคนเดียวเฟียสิริวุฒินะคะที่น้องแชมป์นะคะฝากมาทาง SMS เนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับรักนี้มีกรรมสันติดวงสว่างนะคะจากใครเอ่ยจากพี่วิทยาศรีสเกตนะคะ2เพลงเลยจ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาจากพี่วิจิตนะบอกว่าอยากฟังตลอดเวลาของพงศิษฐ์คำพีเดี๋ยวช่วงนี้จัดให้เลยนะคะแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เช่นเคยค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะใครอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมค่ะ022481366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: 23:02 นนะคะมาอยู่ด้วยกันต่ออีก1 ชั่วโมงนะ1 ชั่วโมงที่2นี้นะคะกับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะแล้วก็พาเรทเพลงฮิตฮิต4 ภาคนะคะ1 สายหน้าใหม่ของเราในชั่วโมงนี้มารออยู่แล้วนะคะจากภูเก็ตเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะปลาส้มนะคะ
2: ใช่ค่ะลูกตาล
1: จ๋าปลาส้มค่ะเป็นยังไงบ้างคะไม่ได้คุยกันนานเลย
2: สบายดีอยู
1: ่สบายดีนะคะที่ภูเก็ตฝนตกไหมคะคุณป้า
2: ฝนตกอยู่ค่ะเพิ่งหยุดวันนี้แหละ
1: เพิ่งหยุด
2: ทุกวันค่ะ
1: ตกทุกวันเลยช่วงนี้ก็ฝนตก
2: จ้า
1: คุณป้าคุณป้าส้มป้าส้มขายของไหมคะที่ภูเก็ต
2: ไม่ได้ขาย
1: ของอ๋อเลี้ยงหลาน
2: เลี้ยงน้องหมาน้องแมว
1: อ๋อเลี้ยงน้องหมาน้องแมวอ๋อใช่มีสาย กำลังนึกว่าเอ๊ะคือจำปลาส้มได้แต่ว่ากำลังนึกว่าเอ๊ะปลาส้มอยู่ที่ภูเก็ตทำอะไรบ้างนะอะไรอย่างงี้อ๋อเลี้ยงน้องหมาน้องแมวโอ้ใช่นะคะอาจจำได้แหละนะคะโอ้แล้วอย่างงี้ฝนตกแล้วน้องหมาน้องแมวล่ะคะคุณป้าเลี้ยงแบบที่
2: เขา

0: าปลูกให้อยู่บ้านใครบ้านมันค่ะสองไม้อัดบ้านละสองไม้อัด
1: ทำเป็นแบบว่าเหมือนเป็นบ้านหมาเล็กๆใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: สองไม้อัดอ๋อเอ็นดูจังเลยมีเยอะไหมคะคุณป้า
0: 80ตัวค่ะ
1: ว้าวอันนี้คือคุณป้าแบบว่ายังไงคะเก็บมาเลี้ยงหรือว่าเรา
0: หมาจร
1: ค่ะโอ้โหใจบุญสุดๆเลยแล้วอย่างนี้เราดูแลเองทั้งหมดเลยไหมคะคุณป้าหรือว่ามีใครช่วยเหลือด้วยไหม
0: มีค่ะป้ามันเป็นลูกน้องเขา
1: อ๋อแล้วก็คือนะแต่ว่าการที่จะทำงานกับน้องหมาน้องแมวแบบนี้คือตัวป้าส้มเองก็ต้องมีความแบบว่ามีใจรักอะต้องเนาะต้องอยู่กับน้องหมาน้องแมวนะคะโอ้เอ็นดูจังเลยนะคะ80กว่าตัวเยอะเหมือนกัน
0: แมวก็เป็น20 30ตัวค่ะอ
1: ืมแล้วก็ที่เหลือก็เป็นน้องหมา
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะมีเป็นหมาจรที่ร่างกายแข็งแรงปกติหรือว่ามีที่
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อ
0: ร่างกายแข็งแรงทำหมันอย่างดีนะ
1: โอ้ดีจัง
0: เลยค่ะ
1: ค่ะโอ้ฉีดวัคซีนดีจังเลยขอบคุณแทนน้องหมาน้องแมวหมาจรเนาะเขาพูดไม่ได้อะนะคุณป้าเนาะ
0: ค่ะอ
1: ืมน่ารักจัง
0: คนแทบป้ามาเลี้ยงเขาก็เป็นฝรั่ง
1: โอ
0: ้แต่เขามีใจบุญดี
1: อืมเขาใจบุญ
0: แสลน
1: โอ้ค่ะค่ะเนาะแล้วก็คุณป้าก็คือดูแลตรงนี้
0: ใช่ดูแลรับมือเขาดูแล
1: จ้ะโอ้ดีจังเลยนะคะโอเคนะคนรักหมาเหมือนกันหนูก็เหมือนกันนะคะหนูก็เป็นคณะกรรมการอยู่ที่มูลนิธิสงเคราะห์สัตว์พิการเหมือนกันนะคะก็เป็นแต่ของที่มูลนิธิที่หนูดูแลเนี่ยจะเป็นหมาแมวที่พิการแล้วก็แบบป่วยไม่สบายเลยซะส่วนใหญ่ค่ะคุณป้าใช่เมื่อกี้หนูก็เลยถาม
0: ช่วยรู้จักไหม
1: เคยค่ะเคยได้ยินติดตามเพจอยู่อันนี้เหรอของคุณป้าเหรอที่คุณป้าอยู
0: ่เวลาจะเป็นอะไรก็โทรให้ซอยด็อกมารักษาแบบนี
1: ้ค่ะค่ะโอเคเป็นกำลังใจให้กันเนาะคุณป้าเน
0: า
1: ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จ้า
0: วันป้าฟังลูกตาลทุกคืนนะคะ
1: ขอบคุณมากมากเลย
0: วันนี้โทรแป๊บเดียวก็ติดเลย
1: นี่สมมติวันนี้เราได้คุยกันไงได้คุยเรื่องน้องหมาด้วย
0: ค่ะ
1: ค่ะคุณป้าวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะคุณป้าอยากฟังเพลงอะไรคะ
0: รอสายใจสั่งมาค่ะไม่มีลมพอด
1: รอสายใจสั่งมารอสายดีเจโทรกลับไปด้วยหรือเปล่าเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ป้าก็นอนอยู่ป้านอนอยู่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ขึ้นมาป้าส้มได้หน้าไม้น่ารอนะวะ
1: โอ้โอเคค่ะ
0: คนอะไรเป็นอันนั้นน่ะเป็น
1: หลังไม้หร
0: อค
1: ่
0: ะ
1: เมื่อกี้เหรอคะน้องแป้งค่ะน้องแป้ง
0: อ๋อน้องแป้งค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เลยมอบให้ลูกตาลนะเพลง
1: อ๋อให้หนูเหรอขอบคุณนะคะ
0: ค่ะ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะคุณป้า
0: ได้ค่ะ
1: ค่ะพูดตามเลยเน
0: า
1: ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
0: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบค่ะ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สุดยอดเลยขอบคุณป้าส้มมากๆนะคะ
0: ค่ะเดี๋ยววันคราวหน้าค่อยโทรใหม่นะคะ
1: ได้เลยค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณป้าขา
0: ค่ะ
1: จ้าสวัสดีค่ะขอบคุณป้าส้มจากภูเก็ตนะคะเอาละค่ะช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะกับ4งานเพลงต่อเนื่องที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาจัดไป

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สีงามเพลงเพราะๆนะคะกับพาเรทเพลงฮิต4ภาคของเรานะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับอาทิตย์ละวันค่ะงานจากแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะฝากเอาไว้หลังไมค์จากคุณแม่ทันพิชานะคะรับพระ71นะจ๊ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีรักมา5ปีซ้อนเพชรซ้อนสุพรรณนะคะจากพี่สมศักดิ์ประจวบนางฟ้ายังอายนะคะจัดให้ในเวอร์ชั่นของสายันสัญญานะคะจากพี่สมโพธิ์อุบลราชธานีแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเรากับรอสายใจสั่งมาไหมพี่รมพรนะคะจากคุณป้าส้มภูเก็ตนะคะนะยังมีอีกหลายๆเพลงนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมด้วยที่คุณผู้ฟังโทรเข้ามานะคะฝากเอาไว้หลังไมค์ที่02-248-1366นะคะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมนะคะที่ไลฟ์ของเราด้วยสวัสดีพี่เอกรินนะคะแล้วก็มีพี่นพดลบอกสวัสดีครับน้องลูกตาลฟังตลอดนะแต่ว่าเพิ่งได้ดูตัวเป็นครั้งแรกด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆฝากกดติดตามเพจของเราด้วยนะคะสวัสดีพี่ประเดิมอีกครั้งนึงนะคะคุณแม่ทันวิชาบอกขอบคุณนะคะอาทิตย์ละ5วันอาทิตย์ละ5วันใช่ไหมคะที่ติดตามฟังนะคะสวัสดีพี่ฟ้าด้วยนะคะพี่ฟ้านัทพงศ์นะคะพี่เสาวลักษ์นะคะบอกทักทายดีเจลูกตาคนสวยนะคะพี่นักรบนะคะแล้วก็มีพี่ชีวิตยังมีหวังนะคะทักทายบอกฟังทุกคืนจากนครศรีธรรมราชครับ FC ครับนะคะแล้วก็มีพี่ขอใครสักคนที่เข้าใจนะบอกว่าสวัสดีครับดีเจลูกตาลกำลังกรีดยางอยู่เลยนะครับขอฟังเพลงรู้ไหมของพี่เอกชัยครับแชร์ให้แล้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะมีใครเพิ่มเติมมีพี่จันทราด้วยนะคะส่งสติ๊กเกอร์เข้ามานะคะให้กำลังใจดีเจขอบพระคุณมากๆแล้วก็มีล่าสุดพี่นุเจริญพี่จำลองไอซิ่งนะคะแล้วก็อะไรนะน้องหนูดีบอกมาแววขอบพระคุณมากๆนะคะโอเคเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อนะคะพี่อ้อมแนะนำมั้งแต่เมื่อวานเนี่ยไม่ได้มีโอกาสเปิดให้เลยวันนี้ก็โทรเข้ามาฟังไว้อีกรอบหนึ่งนะคะงานใหม่ล่าสุดของน้องปานชีวาค่ะรัติการแห่งความเหงาจัดให้ค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับจอคิวฮิตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะโอ้โหตอนนี้เพลงใหม่มาแล้วกับโตเหนือหลายๆคนนะคะยังคงฟังอยู่เรื่อยๆเลยสำหรับลองฟังแหลงหูฟังแน่นะคะตอนนี้เขามีงานเพลงใหม่แล้วกับไม่มีอะไรอันนี้ชื่อเพลงนะไม่มีอะไรนะคะจากสังกัดเสียงเพลงของโจนเหมือนเดิมนะคะคำร้องทำนองโดยปอนนิพนธ์แล้วก็เรียบเรียงโดยตะวันเพชรรัตน์ค่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้นะว่าไม่มี

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะจัดให้กับ2งานเพลงจากชาร์ตของเรานะคะจากใจต้นข้าวต้นข้าวสุปรียาแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยขอกำลังใจหนูเล็กกากาฟิชชิ่งกับน้องวินวรภัทรค่ะ

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณ

0: ด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ตรีมีคันโอ้ยใหม่พัชรีจัดให้นะคะมีฝากมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วนะคะพี่นีจากอุบลนะคะก็เพิ่งจะได้เปิดให้ชั่วโมงที่2แล้วหวังว่าพี่นียังจะไม่ยังไม่นอนนะคะยังไม่หลับไปเนาะนะคะก็ทยอยจัดให้ได้มากที่สุดนะคะในช่วงเวลา2ชั่วโมงที่อยู่ด้วยกันตรงนี้กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะคะตอนนี้หลายๆคนก็บอกว่านะคะบอกให้ดีเจเนี่ยเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะก็ส่งความรักความห่วงใยถึงแฟนรายการทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟังกันมาตลอดทั้งสัปดาห์นะคะแล้วก็วันนี้ยังมีอีกหนึ่งเพลงกับอีกหนึ่งช่วงของเราหวานๆเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเพื่อนเพลงหวาน

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: เพื่อนเพลงหวานนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปจัดให้เลยกับงานเพลงที่นำเข้ามานะคะขอจันน้องแก้วจากสุข

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยเวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมย์ทิชาเช่นเคยนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะนั่งไม้หลังไม้ที่ฝากเพลงกันเข้ามานะคะแล้วก็รวมถึงทุก

ข้อความด้วยนะคะที่ส่งมาทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะก็จะเจอกันแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์นะคะสำหรับ DJ ลูกตาลชนิชานะคะในช่วงเวลา 4:00 นจนถึงเที่ยงคืนนะคะเผื่อว่าใครคิดถึงกันนะคะวันอาทิตย์นี้ก็เจอกันอีกนะคุณผู้ฟังช่วงเวลา 5:00 นเย็นไปจนถึง 1:00 นนะคะรายการพิเศษกับศิลปินแห่งชาติค่ะพ่อชายเมืองสิงห์นั่นเองนะคะเผื่อว่าใครว่างนะนะคะก็มาฟังเพลงเก่าๆนะคะเผื่อว่าคิดถึงเพลงเก่าๆอยากฟังเพลงเก่าๆลูกทุ่งลูกกรุงก็เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันได้มาขอเพลงได้นะคะ5:00 นถึง1:00 นนะจ๊ะวันอาทิตย์นะวันนี้ลาไปก่อนพร้อมกับงานเพลงจากพี่มนัสนครศรีธรรมราชที่ฝากเอาไว้นะคะกับดาวประดับใจดอนซ้อนระเบียบนะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยวันนี้นะคะทุกๆข้อความด้วยนะคะเจอกันนะคะคุณผู้ฟังคะไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

ผลงานเพลงสามสาวพร้อมกับสายฝนนะคะให้ตายไปกับจะให้ตายไปกับใจนะคะผลงานจากพี่ต่ายอรทัยค่ะพี่รัชนกศิโรพันธ์นะคะกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าฝนตกในทะเลค่ะดวงตาคงทองนะคะฝนซาน้ำตาหยุดไหลสามผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะเที่ยงคืน14นาทีอยู่กับน้องเมธิชานะจ๊ะในค่ำคืนนี้วันนี้สุดสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่เชื่อว่าหลายๆคนแบบว่าต้องสู้กันนิดนึงนะคะเพราะว่ามันก็ใกล้ๆและจะไปกลางปีแล้วใช่ไหมล่ะหลายๆคนก็แบบว่าอู้อีกนิดนึงอีกนิดนึงจะสิ้นเดือนแล้วเงินเดือนจะออกแล้วแต่ว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์ส่วนใหญ่นี้ก็เป็นแบบรับจ้างใช่ไหมบางทีก็ทำงานวันต่อวันบางทีก็ทำงานรับเป็นเงินเดือนบางทีก็รับเงินเป็นแบบว่าเป็นจ็อบๆไปอย่างงี้ใช่ไหมก็ยังไงดูแลตัวเอง

ด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้เงินที่สมกับความเหนื่อยยากของคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยก็แล้วกันเนาะวันนี้นะคะหนึ่งผลงานเพลงที่ขอเข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยรักเข้าไส้จากลีโออาทิตย์นะคะจริงๆพี่เขาขอมาทุกวันเป็นเวลาน่าจะ 4-5 เดือนแล้วดองเก่งซะเหลือเกินไม่ได้เปิดให้คุณพี่เขาสักทีอ่ะวันนี้ไหนๆก็ไหน

หรือเขาขอเพื่อเป็นกำลังใจให้กับศิลปินเฉยๆนะจะมีสองแบบมีแบบแรกก็คือขอเพื่อบวกคะแนนให้กับศิลปินกับอีกแบบนึงคือขอไม่ได้ฟังว่าเปิดอยู่ปัดท่ออ่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ Mcord Radio Network 40สถานีทั่วประเทศนะคะครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานครและเร็วๆนี้เราจะจัดกิจกรรมนะคะโดยไปที่จันทบุรีนะมีการไปทำบุญนะคะหาเขาเรียกว่าอะไรนะมอบความสุขละกันมอบของที่ระลึกมอบของให้กับน้องๆ นะคะที่อยู่ที่โรงเรียนบ้านคลองกะพงจังหวัดจันทบุรีนะคะร่วมสร้างความสุขและเสียงหัวเราะให้กับน้องๆกันนะนะคะซึ่งโรงเรียนจริงๆเราก็จะมีการสัญจรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะในทุกๆปีปีหนึ่งก็จะมีสักหนึ่งครั้งเป็นการครบรอบ22ปี FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะซึ่งก็จะมีแบบเหล่าบรรดา นักจัดรายการแล้วก็มีศิลปินไปร่วมด้วยนะคะเพื่อเป็นสีสันและก็กำลังใจให้กับน้องๆรวมถึงบุคลากรที่อยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ด้วยนะถือว่าเป็นการสัมผัสความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษที่เป็นการมอบของใช้จำเป็นเลี้ยงเขาเรียกว่าอะไรนะร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายพลังใจให้กับน้องๆที่สุดแห่งความบันเทิงโดยมีศิลปินใจดีของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นท็อปพัสพัฒน์นะคะโจโจ้โดมิเนนนี่พี่ปีเตอร์45พี่จอยบิยอนนะคะรวมถึงนักจัดรายการของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นพี่วาสุเลิศจันยาพี่หมีคณชัยและพิมดามหานครนะคะตอนนี้ก็ลงชื่นประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้านักจัดรายการของเรามีท่านใดที่สามารถไปได้อีกก็เดี๋ยวจะเพิ่มเติมรายชื่อเข้าไปอีกนะคะรวมถึงศิลปินด้วยถ้าใครได้ยินเสียงของน้องเมย์นี้นะคะสามารถนำสิ่งของไปร่วมบริจาคได้ด้วยเหมือนกันจะไปที่โรงเรียนเลยก็ได้นะคะหรือว่าตอนเช้าเนี่ยพวกหนูออกจากที่นี่กันตอนตีสี่ดังนั้นถ้าใครอยากร่วมสมทบอะไรเล็กๆน้อยๆนะอาจจะต้องแจ้งมาก่อนร่วงหน้านิดนึงเพราะว่าจะได้แบบจัดเตรียมของเขิงอะไรให้มันเรียบร้อยนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะกับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวนะคะแล้วก็มีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนขอบคุณผู้สนับสนุนที่ร่วมบุญด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหมออวยชัยนะคะ Power Stainless Steel แล้วก็มีTesco Engineer นะคะมีพี่หมีพี่จับมีร้านหนึ่งเดียวข้าวเหนียวมะม่วงแพรกษาซอย5ไอศครีมนะคะโดยดีเจอุ้มและบางปานะคะลูกชิ้นโดยป้าศรีสามโคกมีทองม้วนและข้าวสารโดยบ้านวีคลับนะคะมีขนมโดนัทโดยคุณนิชพัฒน์มีซอสพริกสีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวซอสพริกพ่นไฟติดใจแต่ไม่ติดหวานน้ำผึ้งสยามบีซีเครตด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่ร่วมบุญร่วมกุศลกันในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวถ้ายังไงมีรายชื่อนักจัดรายการเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีอ่ะตอนนี้น้องเมย์ขอ1สายหน้าไมค์ค่ะ022481366ฝากไว้ผลงานเพลงนี้มีเวลาให้โทรกัน3นาทีครึ่งรักเข้าไส้จากลีโออาทิตย์ยุ่งข้าวเลคคอร์ดจ้า

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาถึงช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะคะอ่ะหนึ่งสายน้ำใหม่มารอแล้วสวัสดีจ้าฮัลโหล
2: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กชายอะไรคะ
2: เด็กชายต้อยครับ
1: เด็กชายต้อย
2: ครับผม
1: ไม่ใช่พี่ต้อยหมวกแดงเนาะ
2: ไม่ใช่ครับ
1: จากจังหวัดอะไรคะ
2: จากนครศรีธรรมราชครับ
1: นครศรีธรรมราชวันนี้ฝนตกไหมจ๊ะ
2: โอ้ยตับแตกเลยครับ
1: ฮะ
2: เบิดระเบ้อเลย
1: ร้อนใช่ไหม
2: ร้อนแล้วฝนตกด้วย
1: หรอแต่ไม่ถึงกับชุ่มแบบไม่ถึงกับท่วมเน
2: าะไม่ถึงกับท่วมครับแต่มันตกลุ้ยตกทุกวี่ทุกวันเลย
1: โอ้ยตกทุกวี่ทุกวันเลยหรอแล้วพี่ทำงานอะไรล่ะ
2: อ๋อผมปลูกยาสูบครับปลูกยาสูบ
1: อ๋อก็ยังไม่ได้รับผลกระทบจากฝนตกใช่ไหม
2: ปีนี้รู้สึกว่าจะยังไม่ค่อยมีครับปีที่แล้วโอ้ยวายป่วงเลยครับวายป่วงเลย
1: เราคุยกันเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะ
2: ครั้งนี้รู้สึกว่าจะเป็นครั้งที่สอง
1: ครั้งที่สองทำไมนึกนานละมันนานมากเลยหรอ
2: เพราะว่าผมอยู่บนเขามันสัญญาณจะไม่ค่อยดีครับเวลาจะโทรศัพท์หาใครต้องขึ้นปีนต้นไม้ขึ้นไป
1: โอ้ย
2: จริงๆนะครับ
1: แล้วอันนี้คือคุยกับน้องเมย์คืออยู่บนต้นไม้เหรอคะ
2: เอาไม่นะครับผมลงมาข้างล่างครับพอดีมีเพื่อนบ้านเขาเสียชีวิตผมลงมาข้างล่างครับ
1: อ๋อแต่ว่าตรงนี้มีสัญญาณเนาะ
2: ครับ
1: เพื่อนบ้านเสียชีวิตแล้วเราก็ต้องไปร่วมด้วยช่วยกันแบบชาวบ้านแบบหมู่บ้านเขาต้องช่วยกันอะไรอย่างงี้ปะช่วยกันจัดงาน
2: ครับก็ประมาณนั้นแหละไปดูน้ำบ้าง
1: เออแต่อะไรนะคะ
2: คิดว่าเราไปอาซาตายเขาว่าต้องเป็นลูกหล่อ

0: หล่อๆลุกๆให้เขาเห็นหน้าเห็นตามั่งอันนี้ประมาณนั้นนะครับ
1: มันประมาณว่าให้เห็นหน้าเห็นตากันหน่อยว่าโอเคฉันมาร่วมงานแล้วนะจ๊ะอย่างงี้ใช่ไหมได้เลย
0: ประมาณนั้นแหละ
1: วันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
0: นายร้อยหน้าห้องของนายพิรมพร
1: นายร้อยหน้าลิฟต์ป่ะ
0: ประมาณ
1: นายร้อยหน้าลิฟต์นะ
0: ครับผม
1: ได้นายมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: มอบให้สำหรับพี่ๆน้องๆที่ว่าก็เป็นนั่นแหละ
1: นั่นแหละ
0: นายร้อยอ่ะ
1: เป็นอะไรอ่ะเป็นนายร้อยอ่ะเหรอ
0: ครับผมเป็นนายร้อย
1: นายร้อยที่อยู่หน้าลิฟต์ป่ะนะ
0: ครับเมื่อก่อนผมเคยเป็นทหารมาก่อน
1: แบบเป็นอะไรนะเป็นพลทหารไหมหรือว่าสอบเข้าไปหรือว่ายังไง
0: สอบครับผมลาออกเมื่อยศขั้นสุดท้ายผมลาออกกันร้อยโทครับ
1: ว้าวเป็นหมู่ใช่ต้องเรียกว่าอะไร
0: ผมรุ่นเดียวกับพลโทบุญสิน
1: หาด
0: กลาง
1: โอ้โหน่าจังเลยอ่ะแล้วทำไมเราถึงลาออกล่ะ
0: แม่เขากราบการว่าหยุดซะลูก
1: เหงาแหละเนาะคนแบบคุณแม่เขาก็อยากจะให้แบบว่าลูกกลับบ้านมาจริงๆตอนหนูเป็นทหารหนูก็แทบไม่ได้กลับมาที่บ้านเลยอะอยู่ใกล้กันนิดเดียวคุณแม่อยู่ลัดโยธินตัวหนูอยู่ดินแดงอยู่ใกล้กันนิดเดียวไปหากันไม่ได้สักทีคือทำงานตั้งแต่แบบโอ้โหบางทีตีสี่เลิกงานตีหนึ่งอะไรเงี้ยต้องประมาณนั้นอ่ะได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะในร้อยหน้าลิฟต์นะคะ
0: ครับ
1: ครับขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะ
0: ครับผม
1: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ขอบคุณค่ะขอบพระคุณแดนเซอร์หน้าเวที
1: ฝันของอ้ายมีไพเป็นนางเอกนะคะจากเวียงนฤมลผลงานเพลงนี้ในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปค่ะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
1: คุณผู้ฟังคะร้อนนี้ร้อนแล้วร้อนอีกแล้วเมื่อกี้ก็มีคนบอกใช่ไหมว่าต่อให้ฝนจะตกยังไงนะก็ยังคงร้อนอย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นเรามีตัวช่วยในการคลายร้อนนี่นะร้อนนี้ร้อนไหนจะใช่ว่าจะแบบว่าแค่เอามือพัดแล้วมันจะหายนะแต่ถ้าคุณมีคูลพลัสนะคะเรียกว่าเอาอยู่อย่างแน่นอนเพราะว่าเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 นะคะช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจถึง 3-4 องศาคือมันเยอะมากเลยนะจริงๆแล้วน่ะเย็นสดชื่นนะคะสะใจด้วยช่องใส่น้ำแข็งและรับสามารถปรับแรงลมได้ถึง3ระดับด้วยกันนะจ๊ะพร้อมระบบส่ายซ้ายขวาอัตโนมัติจะให้มันส่ายซ้ายส่ายขวาเราจะเดินไปทางไหนเนี่ยเออนะมันอัตโนมัติให้นะคะเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจากห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่เลยนะคะและมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มหน้าร้อนนี้นะคะก็เลยแนะนำให้ครูพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆค่ะในราคาเพียง 1,190 บาทเท่านั้นนะคะ 1,190 บาทนั้นเขาแถมอีกนะแถม Cooling Pack อีก4ชิ้นนะคะพอใส่เข้าไปในเครื่องเนี่ยมันจะช่วยให้เย็นยาวนานมากขึ้นเนาะนะคะโทรเลย02-114-3990 ค่ะ02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะจ๊ะอุ้ยนะมีคนมาส่งมาแซวเนี่ยเดี๋ยวเหอะอ่ะฟังอีกหนึ่งผลงานเพลงนะคะก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวดีๆก่อนเนาะ

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10%คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเบทิชา
1: ได้เวลามากอดกันแล้วนะจ๊ะก้างแขนออกกอดวันสุดท้ายของสุดสัปดาห์วันนี้แน่นๆเลยนะกอดให้กำลังใจตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้ก็หลายๆคนก็จะต้องการกำลังใจให้กับตัวเองเยอะๆขอโทษตัวเองบ่อยๆขอบคุณตัวเองบ่อยๆขอโทษในเรื่องที่เราอาจจะไปให้ใครยืมเงินแล้วก็ทำให้ตัวเองเดือดร้อนหรือว่าขอโทษตัวเองที่พาตัวเองไปเจอสังคมที่ไม่ดีเพื่อนที่ไม่ดีขอโทษตัวเองที่ไปไว้ใจคนง่ายเกินไปขอโทษตัวเองที่แคร์คนอื่นมากเกินกว่าที่จะแคร์ตัวเองตัวเองลำบากเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกมาจะเอาคุณเพื่อนเนี่ยเพิ่งโทรมาบอกเนี่ยให้คนยืมตังค์ไปละ 3-4 หมื่นเป็นไงตอนนี้เขาไม่คืนเงียบหายทักไปก็เงียบทักไปก็คือแบบว่านิ่งแล้วนิ่งกริปนะคะก็นั่นแหละสุดท้ายแล้วถ้ามันไม่ใช่เงินเย็นจริงๆอ่ะเงินเย็นในที่นี้หมายความว่าเงินที่เราไม่ได้คิดจะใช้จ่ายอะไรเลยจริงๆอ่ะแบบเก็บเอาไว้เพื่ออนาคตแบบเพื่อการลงทุนเอาไว้เจ็บใครได้ป่วยในอนาคตอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยมันจะต้องเก็บไปจ่ายค่าบ้านค่ารถค่าอะไรเงี้ยมันเป็นเดือนชนเดือนนึกออกป่ะให้เขายืมมาแล้วตอนเนี้ยทำไงหาค่าบ้านหาค่ารถเองจ้าต้องช้าไปอีกนะเราก็ต้องไปตรงไปติดเกิดมันติดแบ็คลิสต์ขึ้นมาก็แย่กับตัวเองใช่ไหมล่ะอุตส่าห์หาเงินได้มาอย่างยากลำบากก็เราสมควรที่จะใช้เงินนะคะส่วนคน

ที่ชอบยืมเงินคนอื่นแล้วพอเขาไม่ให้ก็ไปโกรธเขาไปเคืองเขาก็จะบอกว่าเขาก็ไม่ได้หามาได้ง่ายๆเหมือนกันจ้ะเหมือนที่เธอหาตอนนี้แหละจ้ะเธอหาตอนนี้มันก็ไม่ได้ง่ายตอนเขาหามันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันจ้ะเพราะฉะนั้นอย่าโกรธกันเลยจริงๆเขาควรจะโกรธด้วยซ้ำที่เธอกล้ามากที่จะมาทักขอยืมเนี่ยเข้าใจว่าบางคนเนี่ยเดือดร้อนจริงๆจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆแต่มันมีหลากหลายวิธีจริงๆนะที่จะได้เงินมาโดยสุจริตด้วยเยอะแยะนะคะแล้วถ้าไม่มีเงินกินข้าวก็ไม่จำเป็นจะต้องไปปล้นไปอะไรนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีอีกทางนึงก็คือไปที่วัดจ้ะไปขอหลวงพ่อก็ได้จ้ะมันก็ได้เหมือนกันหรือไม่ก็ไปตามร้านอาหารอย่างเงี้ยก็ขอเขาตรงๆเลยก็ได้แบบว่าไม่มีเงินจริงๆแบบอันเนี้ยขอก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยติดไว้ก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวมีจะเอามาคืนหรืออะไรเงี้ยถ้าร้านเจอร้านใจดีเขาให้เขาก็ให้แต่อย่าไปแบบไปปล้นไปขอไปพอเขาไม่ให้ก็อย่าไปเคืองนะคะจริงๆคนไทยอ่ะเป็นคนค่อนข้างใจดีกันอยู่แล้วเนาะและจะอีกหนึ่งความใจดีค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยโรคระบาดเยอะมากแล้วก็มีคนที่ต้องการโลหิตก็เยอะด้วยเช่นกันดังนั้นนะคะใครที่มีคุณสมบัติอายุ 17-70 ปีน้ำหนัก45ปีขอไป45ปีอะไรวะ45กิโลขึ้นไปไปแล้วสมองสุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยไม่เป็นไข้นะคะนอนพักผ่อนเพียงพออย่างน้อย5ชั่วโมงดังนั้นถ้าจะบอกให้น้องเมย์ไปบริจาคโลหิตก็บอกตรงๆเลยว่านอนไม่ถึงนะคะเตรียมตัวยังไงก่อนบริจาคนะคะก็คือนอนให้พอนั่นแหละแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆงดแอลกอฮอล์24ชั่วโมงนะคะถ้ากินยาอยู่เนี่ยก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะว่ากินอะไรไปอะไรยังไงบ้างนะคะก่อนบริจาค 4-6 ชั่วโมงเลี่ยงอาหารมันหนักๆเช่นพวกแบบข้าวขาหมูเงี้ยข้าวมันไก่เงี้ยของทอดชานมกาแฟใส่แบบครีมอะไรเยอะๆอะไรเงี้ยนะเพราะว่าไขมันสูงนะคะทำให้พลาสมาเนี่ยมันขาวขุ่นใช้รักษาผู้ป่วยไม่ได้นะก็คือไม่มีประโยชน์นั่นแหละทำไงก็ได้ให้เลือดของเราโลหิตของเรามันบริสุทธิ์ที่สุดก่อนที่จะไปบริจาคนะคะก่อนบริจาค30นาทีดื่มน้ำประมาณสักขวดเล็กอะขวดเล็กถึงขวดกลางประมาณนี้ช่วยลดอาการวิงเวียนหรือเป็นลมได้นะคะเพราะว่าบางคนพอให้โลหิตเสร็จปั๊บโอ้โหจะเป็นลมเอาให้ได้จริงๆเขามีน้ำแดงให้บริการแต่ว่าก็ควรจะเตรียมพร้อมตัวเองดีกว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนาะข้อห้ามงดบริจาคชั่วคราวเลยสำหรับใครนะคะที่เป็นไข้เป็นหวัดเจ็บคอฉันไม่รู้นี่ว่าเธอเป็นแบบว่าไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่อะไรหรือเปล่าถูกไหมใครที่เพิ่งสักเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเพราะว่าการสักการเจาะหูการฝังเข็มหัตถการเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการที่เราไม่รู้ว่าเข็มสะอาดหรือเปล่าติดเชื้อโรคอะไรหรือเปล่ามันต้องเว้นระยะนะคะใครที่เพิ่งดื่มแอลกอฮอล์มาใครที่พักผ่อนน้อยกำลังตั้งครรภ์ให้นมบุตรเพิ่งคลอดหรือว่าเพิ่งแท้งไม่ถึง6เดือนมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอย่างเช่นก็พูดตรงๆว่าเปลี่ยนคู่นอนบ่อยอันนี้ก็ไม่ควรบริจาคนะคะเผื่อมีโรคอะไรที่มันไวรัสตับอักเสบ B หรือว่าโรค HIV ต่างๆเงี้ยมันไม่ได้นะคะอยู่ระหว่างกินยาปฏิชีวนะกินยาแก้อักเสบบางชนิดอันนี้ก็ต้องแจ้งเขานะคะผู้หญิงควรรู้นะจ๊ะถ้ามีประจำเดือนเนี่ยบริจาคได้ค่ะนะคะแต่ว่าถ้ามีอาการอ่อนเพลียหน้ามืดปวดหัวอะไรประมาณนี้นะหรือว่าเลือดออกเยอะก็เลื่อนไปก่อนนะคะหลังบริจาคเนี่ยต้องทำไงบ้างก็ต้องนั่งพักก่อน10-15นาทีดื่มน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็งดยกของหนักออกกำลังกายเลยอันนี้ก็เกินไปเพิ่งบริจาคเลือดนะถ้ามีรอยช้ำตรงบริเวณที่ให้เลือดนะก็ให้ประคบเย็นก่อนช่วงแรกๆนะคะบริจาคได้ทุก3เดือนนะหรือประมาณ90วันอันนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากให้ไปบริจาคกันเยอะๆจริงๆน้องเมย์แอบตั้งเป้าหมายนะว่า ไม่กล้าพูดอ่ะ คือเป็นคนกลัวเข็มมากๆคนหนึ่งเหมือนกันแล้วแบบเคยแบบจะไปบริจาคก็คือนั่งไม่หนูยังไม่เคยบริจาคแต่หมายถึงว่าเวลาไปตรวจเลือดไปเจาะเลือดไปอะไรเงี้ยแค่นี้ก็นั่งร้องไห้แล้วอ่ะมันแบบมันไม่ได้กลัวเจ็บไม่ได้กลัวแบบว่าไม่ได้กลัวเจ็บอ่ะแต่เห็นเข็มไม่ได้จะวิ่งหนีเขาบอกหันหน้าหนีแหมคุณพี่คะนึกภาพเวลาคนกลัวตุ๊กแกแล้วบอกว่าให้หลับตาดิมันไม่ได้ไหมล่ะนั่นแหละประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าจะพยายามแล้วกันถ้าสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็อยากจะบริจาคโลหิต

เหมือนกันนะคะถ้าโดนมีดบาดบริจาคได้ไหมได้ค่ะอันนั้นไม่ได้เลือดหมดตัวขนาดนั้นนะจ๊ะอ่ะไปกันต่อเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะกับผลงานจากพี่ปูพงษ์สิทธิ์แล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าน้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์โทรมาเยอะมากๆแต่ไม่ทิ้งเบอร์ให้ฮัลโหลทิ้งเบอร์ให้หนูด้วยให้หนูโทรกลับด้วยนะจ๊ะ022481366ชั่วโมงหน้าพบกันค่ะ

0: นคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: มาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้า กลับมาในชั่วโมงที่2นะคะยังคงอยู่กับน้องเมธิชาต่อเนื่องกันไปพร้อมกับหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: รายงานตัวครับ
1: เด็กชายต้นรายงานตัวครับพี่ต้นจากเคหารามเนาะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหเป็นไงบ้างสบายดีไหมจ้า
2: สบายดีครับ
1: สบายดีนะคะแบบร่ำรวยช่วงนี้ไหม
2: ไม่รวยครับ
1: เอ้ยเราก็ต้องหลอกไว้ก่อนเนี่ยป้า เอ้ยเฟื่องฟูค่ะช่วงนี้อะไรเงี้ย
2: เฟื่องฟูจนจริงจนจริง
1: เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เขาบอกว่ามันเป็นคำห้ามพูด อืมเขาต้องบอกว่าพอมีพอกิน
2: เจอสตรีก็ไม่ถูก
1: โอ้ยหนูก็ไม่ถูก เออแต่คนที่มีตังค์ซื้อเนี่ยแปลว่ายังมีตังค์นะ
2: ครับ
1: บางคนเนี่ยจะซื้อยังไม่ได้เลยนะเขาต้องเก็บไปกินข้าวเด้อ
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องบอกว่าเราเป็นคนรวยที่มีเงินเหลือกินเหลือใช้ เออมันจะมีคำแบบว่าที่เขาห้ามพูดอย่างเช่นแบบไม่มีเงินอย่างเงี้ยต้องบอกว่ามีน้อยก็ยังดีกว่าไม่มีใช่ไหมหรือว่าจะพูดว่าถ้าพูดว่าทำไม่ได้ก็ให้พูดว่าเปลี่ยนไปในพูดว่าจะพยายามทำเห็นไหมมันอยู่ที่ความคิดของเราใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ครับผมวันนี้ฝนตกไหมจ๊ะ
2: ไม่ตกเลยครับร้อนมากแก่แห้งแรง
1: ไม่สักนิดเลยเหรอ
2: ไม่จำเป็นก็ไม่มี
1: นะน้องเมย์ก็เริ่มจำไม่ได้แล้วว่าวันไหนฝนตกบ้างวันไหนตกไม่ตกบ้างงงไปหมด รู้แค่ว่าเมื่อไหร่ที่ล้างรถอ่ะเมื่อนั้นแหละฝนตกงงมาก โอ้แล้วหนูเพิ่งล้างอ่ะ ตกอีกแล้วอ่ะ
2: โดนแก้โดนฝนแก
1: ้โอ้ใช่ป่ะฝนไม่มีมารยาท
2: ฝนแก้
1: เออนะนี่ก็จะสิ้นเดือนพฤษภาแล้วจะเข้าสู่เดือนมิถุนาเอ้ยมิถุนาเขามีวันหยุดยาวนี่ใช่ไหมคะ
2: ไม่รู้เหมือนกัน
1: เราได้หยุดกับเขาไหมล่ะ
2: ก็เสร็จแล้ว
1: ก็เสร็จแล้ว
2: ก็เสร็จแล้ว
1: โอ้สบายเลยถ้าอย่างนั้น

0: นอนใช้เงินเนาะสบายสบายมีเงินเหลือไหมล่ะสักร้อยสองร้อยขอยืมหน่อย
1: ได้
0: น่ะเมื่อกี้ยังบอกจนอยู่เลยตอนนี้มีตังค์ให้ยืมได้ไงแม่นั่นเห็นไหมนะคะก็มันชอบความหัวเราะเห่อของพี่นะคะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
1: โอ้ดวงใจของเมธิชาครับ
0: ทำไมต้องขอเพลงนี้อ่ะ
1: ชอบมากเลยครับโอ้ดวงใจเนี่ย
0: ขอเพลงหนู
1: ใช่ครับ
0: ร้องได้ยัง
1: ร้องได้ครับ
0: เฮ้ร้องได้ไหม
1: โอ้ดวงใจจะกังเรือพายหรือว่ายน้ำมา
0: ได้อีกไหม
1: ยังตามหาคนที่ตบตาอยู่หรือเปล่าได้ไงเนี่ย
0: เฮ้ยน่ารักเฮ้ยพี่ทำหนูเขินนะเนี่ยโอ้ยขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์พยายามจะร้องให้ได้เพราะว่าตอนหนูร้องเองหนูยังแบบแปลกๆเลยเพลงเนี้ยโอ้ยแต่ว่ามีคนขอวันนี้เยอะมากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ต้นด้วยมีขอบคุณพี่วิชุดาจากสุโขทัยด้วยมีป้ารินด้วยจากจังหวัดตากนะคะวันนี้เอ้ยวันนี้ขอมาหลายคนอยู่นะคะ
1: เป็นฝันแน่ๆ
0: เขินอ่ะได้เลยโอ้ดวงใจของน้องเมธิชานะคะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้จินดาอยากขอเนาะ
0: มอบให้พี่สิรินทาแล้วทำไมไม่ขอเพลงพี่สิรินทาล่ะ
1: โทรหาสินทาไม่ให้ติดใ
0: จก็นี่ไงโทรหาน้องเมย์ขอเพลงพี่สิรินทาก็ได้ไงสรุปว่าจะเอาผลงานเพลงที่มีชื่อว่า
1: โอ้ดูใจครับ
0: ไม่เปลี่ยนใจด้วยโอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะก็ขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้า
1: ครับครับ
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจ
1: อร่อยถูกใจ
0: ใครๆก็ชอบ
1: ใครก็ชอบ
0: พันท้าย
1: พันท้าย
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ได้เลยจริงๆความสุขของนักร้องทุกคนนะถ้ามีแฟนรายการแฟนคลับหรือว่าอะไรเงี้ยร้องเพลงตามได้และยิ่งถ้าแบบหน้าเวทีนะหูมันเป็นพลังมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: เอ็นดูจังเลยเออนั่นสิโอ้ดวงใจเจ้านั่งเรือพายหรือว่ายน้ำมานั่นสิจะมายังไงนะนะคะไปฟังผลงานเพลงนี้กันก็เป็นฟิลพญานาคนะคะว่าจะนั่งเรือพายเนี่ยอาจจะแบบว่ากลายมาเป็นคนแล้วหรือเปล่าในชาตินี้หรือว่าว่ายน้ำมาหรือว่าเป็นยังไงนะคะสวัสดีนัทมหาเทพด้วยนะจ๊ะโอ้โหทำเพลงใหม่เร็วๆเลยแล้วก็เอามาให้ฟังด้วยนะจ๊ะโอเคสี่ผลงานเพลงวันนี้ค่ะจากพี่แพรวาพัชรีด้วยนะคะกว่าจะเจอนะแล้วก็มีสายแนนหัวใจของพี่ก้องห้วยไร่เหนือการเวลานะคะจากพี่หญิงทิติการ4ผลงานเพลงรัวๆในช่วงนี้ค่ะ

ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนบ

0: ิ้นสุดการยินดีนะคะผลงานเพลงนี้จากนุ้ยสวีนาค่ะคุณผู้ฟังไพเราะเพราะพิงยังคงมีมาตรฐานและคุณภาพเสมอเลยนะกับสาวนุ้ยสวีนาคนนี้นะคะผลงานเพลงนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะสิ้นสุดการยินดีสังกัด Sony Fries Music คำร้องทำนองโดย Max Folk Song นะคะทั้งเรียบเรียงคำร้องทำนองโดยคนคนเดียวเลยนะคะผลงานเพลงนี้ถ้าใครชื่นชอบก็ส่ง SMS มาได้ที่4689400นะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมว A-Pro IQ
0: ในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11วันนั้นนี่มีการมาเต้นกันด้วย เขาเต้นแจกแบบเป็นกิโลเลยนะแล้วก็คุณผู้ฟังที่มาร่วมสนุกกันวันนั้นก็คือเต้นกันฉ่ำได้ของฟรีกันฉ่ำๆเลยนะคะของอาหารแมวเอโปรนี่นะนะคะวันนี้2ผลงานเพลงค่ะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะคนต้นทางจากเบิ้ลปทุมราชฟิชเชอริ่งกับแมนพิสิทธิ์พงษ์และอีกหนึ่งผลงานเพลงลูกชายแห่งชาตินะคะใครคือคนที่ใช่ของเธอนันอนันต์2ผลงานเพลงจัดให้ในช่วงนี้ค่ะ

0: อบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลข่าววันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนเนสใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะมีใครยังอยู่ไม่เอ่ยโหอยู่กันเยอะอยู่นะเนี่ยโหไม่หลับไม่นอนเนี่ยบางคนปาร์ตี้ด้วยหรือเปล่านะคะถ้าใครที่มีปาร์ตี้ในค่ำคืนนี้ยังไงพรุ่งนี้ไม่ได้ไปทำงานนะคะเดินทางกลับบ้านก็ปลอดภัยนะคะส่วนใครที่ดื่มมาก็อย่าขับรถขับราเด้ออันตรายนะจ๊ะนะคะวันนี้ขออนุญาตอัปเดตยางพาราก่อนนะคะยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ79บาทคลองแง่75บาทจังหวัดตรัง77บาทภูเก็ต82บาทสุราษฎร์ธานี82บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่79บาท10สตางค์ยางลูกขุน84บาท60สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย66บาท50สตางค์และน้ำยาง82บาท20สตางค์นั่นเองค่ะขอบคุณ

0: เตือนทุกสายนะคะขอบคุณทุกๆคนทุก SMS ที่ส่งเข้ามาแล้วก็วันนี้หลายท่านมากนะคะที่โทรศัพท์กันเข้ามาขอผลงานเพลงแต่ว่าใครที่ไม่ได้สายหน้าไมค์ก็ไม่ต้องเสียอกเสียใจนะคะบางครั้งก็อาจจะต้องสลับสับเปลี่ยนกันบ้างให้เพื่อนคนนี้บ้างคนนั้นบ้างคนนู้นบ้างจังหวัดภาคเหนือบ้างภาคใต้อีสานอะไรอย่างเงี้ยสลับกันนะจ๊ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วนะคะเราจะไม่ได้เจอกัน2วันยังไงก็อย่าลืมกอดตัวเองในทุกๆวันไม่ได้พูดเล่นอันนี้พูดจริงนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีทั้งเรื่องของความเครียดเยอะแยะมากมายคนปัจจุบันเนี่ยนะเป็นซึมเศร้าเยอะขึ้นแบบมหาศาลดังนั้นนะคะจึงบอกได้ว่าสื่อต่างๆที่เราได้เสพไปในทุกๆวันเนี่ยมันส่งผลมากๆต่อคลื่นสมองของเรานะคะดังนั้นเนี่ยดีแล้วที่ฟังผ่านทางวิทยุบ้างอะไรบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะอันนี้น้องไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกน้อยอกน้อยใจอะไรที่เวลาแบบเอ้ยทำไมวันนี้คุณผู้ฟังไม่เคยมาดูเลยใน Facebook Live อะไรเงี้ยไม่ได้น้อยใจเลยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนอนฟังนักจัดรายการพูดไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าอบอุ่นดีมีเพื่อนคุยมีเพื่อนที่รู้สึกว่ามีคนอยู่ข้างๆใช่ไหมบางทีมันก็ทำให้เรานอนหลับแบบอุ่นใจได้ด้วยเหมือนกันดังนั้นนะคะก็กอดตัวเองเยอะๆกอดตัวเองแน่ๆในทุกๆวันเป็นกำลังใจให้กับตัวเองนะคะในวันถัดๆไปที่เรายังจะต้องสู้ชีวิตยังต้องเป็นเสาหลักยังจะต้องทำงานสู้กับหนี้สินสู้กับสุขภาวะในโลกใบนี้ภาวะสงครามภาวะที่แบบน้ำมันมันแพงหรืออะไรก็ตามนะคะเป็นกำลังใจให้นะน้องเมย์ก็ย้ำๆตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานเพลงนี้นะคะรักไม่รู้ดับจากนันทิดาแก้วบัวสายแล้วก็เวลาเหลือๆนะก็จะอีกหนึ่งเพลงแล้วกันเนาะปลูกรักจากสุเมธองอาจนะจ๊ะสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะซึ่งวันจันทร์เนี่ยน้องเมย์ก็จะมีอีกหนึ่งรายการทางช่องทางไม่ใช่วิทยุแต่เป็นทีวีนะคะกับเรื่องพบค่ำในช่วงเวลา5โมงเย็นนะคะ5โมง15นาทีจนถึง6โมง15ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยกับบทบาทใหม่ๆที่น้องเมย์ก็ไม่เคยประสบพบเจอเหมือนกันนะการเป็นผู้ประกาศข่าวซึ่งบอกตรงๆนะคุณผู้ฟังบางทีก็ต้องยอมรับว่าท้อเหมือนกันยากเหมือนกันเราไม่เคยได้ใช้ภาษานักข่าวอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เลยอยากได้กำลังใจเยอะๆยังไงถ้าใครนะคะเปิดผ่านมาเจอช่อง M-Cord เป็นกำลังใจให้น้องเมย์ด้วยนะนะคะอ่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ3เพลงจบไปมีเพลงจูบแล้วลาของแม่พึ่งพุ่มพวงจันทร์นะครับจูบไม่หวานจากคุณอาสันติดวงสว่างสุสานคนช้ำนะครับพี่คัตริยามาราศี3เพลงในช่วงของฮิตมาราธอนกราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเอาละครับตอนนี้ทักทายกันหน่อยฮะไหนก็ดูสิมีใครบ้างสวัสดีทาง SMS นะครับ4689400สวัสดีวันศุกร์และวันศุกร์พรรษาด้วยนะฮะแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่แมวผู้ว่าการนะครับทักทายครับใครอีกนะครับอุ้ยพี่แมวรัวสติ๊กเกอร์มาเยอะเลยนะฮะพี่สุคนกับเชิงด้วยนะครับทักทายไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่ออภิศักดิ์ชัยพี่แมวสาวชอบหลับพี่สุฮอเกนบูมมาแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยอย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงกันต่อเลยอีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะครับน้องกวางรอรับสายอยู่เหมือนเดิม02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณครับสบู่ลามาโซนมิลซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับหลังจากเพลงนี้มารับสายกันต่อในช่วงของสายชีวิตใจครับ02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: sa sai. Yếm đi, yếm đi, yếm yếm rồi.
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
2: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักร้ายนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปรับสายหน้าไมค์กันดีกว่าหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับมีไหมมีไหมลองน้องกวางลองโทรศัพท์กลับไปดูอีกรอบหนึ่งนะฮะน่าจะทิ้งโทรศัพท์ไว้แล้วก็ไปทำภารกิจอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอ่ะไม่เป็นไรตอนนี้เดี๋ยวระหว่างรอคุณพี่มารับสายนะครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันทาง Facebook Live กันก่อนสวัสดีครับพี่รัตนาครับพี่สุฮอเกนบูมพี่ซูนี่นะครับพี่แมวภูวการพี่พิทวัฒน์สวัสดีครับในชั่วโมงแรกนะครับตอนนี้พร้อมมั้ยเนาะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
2: ครับผมพี่สมศักดิ์นะครับ
3: ครับผม
2: พี่สมศักดิ์โทรศัพท์มาจากประจวบเหมือนเดิมเนาะ
3: ใช่ครับ
2: เป็นยังไงบ้างครับแถวนู้นฝนตกไหม
3: ไม่ตกเลยฮะ
2: ไม่ตกโอ้ยดีนะครับตอนนี้ในกทม.ฝนตกหนักมากๆเลยพี
3: ่ไม่มีเลยครับประจวบคือคันไม่มีฝนเลยนะครับ
2: เข้าใจนะครับพี่สมศักดิ์อยากฟังเพลงอะไรพี่วันนี้
3: โอ้ทบสองลูกอีสานครับ
2: ขอไม่ไผ่พงศธรนะครับ
3: ครับ
2: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: มอบพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายที่ฟังคืนนี้นะครับ
2: ได้ครับพี่เดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้พี่สมศักดิ์ฟังนะ
3: ครับผม
2: ขอบคุณพี่รักษาสุขภาพนะครับ
3: ครับผมครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเช่นเดียวกันครับ
2: ครับผมนะครับพี่สมศักดิ์จับประจวบนะฮะไปฟังเพลงกันต่อครับทบ.2ลูกอีสานในช่วงของสายชิวฮิวใจครับ

นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

ใช่ไหมคะโดนเลยใช่ไหมคะนี่แสดงว่ารออะไรกันอยู่แน่ๆเลยใช่ไหมหรอ

จบไปนะฮะสี่เพลงเพราะๆนะครับมีรอทั้งปีจากอาต้อมเสรีรุ่งสว่างรอเพราะรักนะครับน้องวิรดาวงเทวันนายร้อยหน้าลิฟนะครับพี่เอกพลรอทำอย่างนั้นกับเธอครับจากพี่เอิร์นเดอะสตาร์สวัสดีครับไปถึงน้องสุตารัตน์ด้วยนะฮะโอ้ยมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยนะครับแหมสงสัยวันพรุ่งนี้ตื่นสายได้ใช่ไหมครับเลยมาทักทายกันนะฮะบอกว่าอยากทำอย่างนั้นกับพี่เพชรนะครับทำอะไรครับขอระบุดีเทลหน่อยได้ไหมอยากรู้สวัสดีพี่จรัญนะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่เอิร์กนะครับสวัสดีครับแล้วก็ทักทายไปถึงใครอีกเนาะสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับพี่สวยโอ้ยไม่ได้เจอพี่สวยนานมากๆเลยนะครับขอบพระคุณมากๆครับที่เข้ามาทักทายกันเนาะวันนี้วันศุกร์แล้ววันศุกร์พรรษานะครับก็พรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นวันหยุดที่ทุกคนสามารถตื่นสายได้สบายๆนะครับพี่สุฮอกกินบูมสวัสดีครับทักทายครับผมพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook ครับ LTM FM 95ครับตอนนี้เราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกทานข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

ว่าไงคนเก่งนะครับบทเพลงจากวงไททัสสมิธนั่นเองนะครับกลับมาท้ายชั่วโมงในช่วงของเพื่อชีวิตนะครับทักทายไปถึงพี่สุมาลาพี่สวยหรือว่าป้าสวยนั่นเองนะครับบอกขอตัวนอนต่อแล้วนะชายป้าสวยได้ทักทายชายเพื่อนแล้วแค่นี้ก็สบายใจแล้วจ้านะครับขอบพระคุณมากๆครับที่เข้ามาทักทายกันนะครับสวัสดีไปถึงคุณพี่เอิร์กนะครับพี่วันวิสานะฮะพี่สุวันนี้ครับพี่สุมาลาครับพี่กฎชมนสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุฮอเกนบูมด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันเอาละครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะครับผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากใครที่เจ็บเข่าจะนั่งจะลุกจะเดินนะครับก็เจ็บเข่านะครับเพราะฉะนั้นผมมี Heal Life ครับเป็นอุปกรณ์พยุงเข่ามาฝากที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะเลยนะครับโดยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายนะครับไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นครับรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบครับโทรเลยครับ02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสัก1เพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเลทเพลงฮิตอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366นะครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันต่อในช่วงของพาเรทเพลงฮิต1สายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับน้องเพชร
2: สวัสดีครับไอ้กว้างไอ้กว้างพี่กว้าง
3: ครับผมไอ้กว้างอยู่โกฮาม่าครับ
2: ไอ้กว้างอยู่โกฮาม่าแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหน
3: อยู่สุราษฎร์ครับ
2: อยู่สุราษฎร์
3: กลับจากโยโกฮาม่าได้1อาทิตย์แล้วครับน้องเพชร
2: โอ้ยกลับจากโยโกแล้วใช่ไหม
3: ครับ
2: โอ้ยแล้วก็คือแบบปกติไอ้กว้างนี่คืออยู่โยโกแบบเป็นหลักเลยใช่ไหม
3: โอ้ยอยู่ตลอดเลยน้องเพชร24ชั่วโมง
2: 24ชั่วโมงเฮ้ยอยู่มากี่ปีแล้วครับเนี่ย
3: โอ้5ปีได้แล้วน้องเพชร
2: 5ปีโอ้ยเสียดายถ้าแบบอยู่สักประมาณ10ปีอาจจะเจอผมก็ได
3: ้อ๋อครับน้องเพชรสบายดีมั้ยช่วงนี
2: ้สบายดีครับเหมือนเดิมครับไอ้กว้างเป็นยังไงบ้างช่วงนี้
3: ผมไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ครับปวดหัวเข่าเพราะว่าช่วงนี้คุกเข่านานไปหน่อย
2: คุกเข่าเลยครับไอ้กว้างทำอะไรกับคุกเข่านานไปหน่อยฮะ
3: ไปกีดยางหน้าต่ำครับ
2: อ๋อกรีดยางเนาะ
3: กรีดยางมันหน้าต่ำ

0: ช่วงนี้มันเจ็บหัวเข่าครับ
1: ไม่เป็นไรครับถ้าไอ้กว้างเจ็บหัวเข่านะผมมีฮิวไลฟ์นะฮิวไลฟ์เนี่ย
0: ครับครับ
1: อุปกรณ์ประยงเข่า
0: ครับเห็นโฆษณาอยู่ก่อนในเพื่อชีวิตนะคร
1: ับ ได้เลยผมว่าน่าจะเหมาะกับไอ้กว้างนะ
0: ครับผม
1: นะฮะแล้ววันนี้ไอ้กว้างอยากฟังเพลงอะไร
0: ขอเพลงวอนขอให้รอ4ปีของพิตะครับผม
1: พิตะกิติศักดิ์นะครับ
0: ครับ
1: ได้ครับแต่จะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
0: มอบให้ FD FM 95ทุกท่านครับผม
1: ได้เลยครับผมก่อนที่จะไปฟังเพลงครับไอ้กว้างจำสโลแกนของเราได้ไหม
0: เอาน้องเพชรนำเลย
1: ได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
0: ครับ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
0: อร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
0: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมไอ้กว้างขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: รักษาสุขภาพนะครับพี
0: ่เช่นกันครับน้องเพชร
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับคร
1: ับครับผมไอ้กว้างโยโกฮาม่าของเรานั่นเองนะฮะปกติจะเห็นใน Facebook แล้วก็SMS นะครับแต่วันนี้แบบได้มีโอกาสโทรติดหน้าใหม่ขอบคุณมากๆครับที่โทรศัพท์เข้ามานะฮะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงทักทายกันก่อนทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีไปถึงพี่สุคนกับเชิงครับพี่สาวขามพี่เอิร์กนะฮะสวัสดีครับผมพี่สุฮอกเกนบูมพี่จุ๊บแจ้งนะฮะทักทายทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อทั้ง4เพลงครับ

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิต4เพลงนะเป็น4เพลงแห่งความวอนความอ้อนวอนแล้วกันนะครับเพลงแรกวอนขอให้รอ4ปีจากพี่ตะกิติศักดิ์ชัยชนะนะครับวอนขอครูหมอโนราจากคุณโยสุรยาวอนดีเจนะครับพี่ก๊อตจักรพันธ์ครับแล้วก็เพลงวอนจากวง The Peach Band นั่นเองนะครับแม่ทั้ง4เพลงเลยครับทักทายไปถึง Facebook พี่สุคนครับเชิงพี่สว่างน้องณัฐพงษ์พี่อาทิตย์นะครับพี่จรัญพี่จันทนานะครับบอกว่าวันเกิดพี่จินสุราค่ะน้องเพชร22พฤษภาคมนี้ใช่ไหม22คือวันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจไหนเขาดูสิเอา23ไปแล้ว23แล้วนะครับมันก็เมื่อวานแล้วเนาะก็ให้ไปเบิร์ธเดย์ย้อนหลังแล้วกันนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีความสุขมากๆนะครับผมพี่อุไรทักทายครับพี่เรดมี่นะฮะรับฟังจาก

0: ราชธานีพี่สมคิดด้วยนะครับนะครับทุกท่านเลยที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ทาง Facebook ครับ LTM FM 95ตอนนี้อย่ารอช้าครับผมก็มีบทเพลงจอกชีวิตมาฝากเพลงอะไรวันนี้ขอดูสิวันศุกร์ใช่ไหมฮะวันนี้คือเพลงขึ้นค่ำนะครับจากนวกะนะครับสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยอาจารย์บรรณวัฒน์บริสุทธิ์ครับเรียบเรียงโดยอาจารย์สุปการพรหมเกิดนะครับคุ้นๆนะคนนี้คุ้นๆมากๆเลยอ่ะไปฟังกันนะครับในช่วงของจอคิวฮิตกราบขอบพระคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับสองเพลงจบไปตามคำขอทางหลังใหม่นะครับอบอวนครับจากคุณเล็กรัชเมศกุหลาบนอกวาเลนไทน์นะครับจากคุณเพชรกถาวุฒินั่นเองนะฮะตามคำขอเลยครับทักทายไปถึงทาง Facebook ด้วยนะครับพี่สุคนกาบเชิงพี่ดวงใจนากาชิมะนะครับโอไฮโอกาเซมัสสวัสดีครับที่โตเกียวนะตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นด้วยนะครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2พี่สาวขามพี่เอิร์กครับพี่บันเทาครับสวัสดีครับพี่อนงจากพัทลุงนะครับจากพัทลุงเนาะนะครับสวัสดีครับผมนี่แล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์เข้าสู่เช้าวันเสาร์หลายๆท่านอาจจะแบบมีโอกาสหยุดพักผ่อนนะครับก็ขอให้พักผ่อนได้เต็มที่นะครับพี่น้อยพี่บรรเทาพี่ผู้ใหญ่วันนะครับทักทายครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงหวานวันๆกันต่อครับ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปบทเพลงเมื่อสักครู่นะครับโกหกหน้าตายครับจากพี่เทพอุเทนพรหมินนั่นเองครับสวัสดีพี่สังสวัสดีน้องลิซ่านะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่นรเดชนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่วลัยลักษณ์นะครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะฮะ

หลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC และก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะครับน้องกวางรอรับสายอยู่เหมือนเดิมฮะ02-248-1366ครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย

0: ลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับ2เพลงจบไปในชั่วโมงที่3ครับมีกวางขาวอยู่กลางเขาจากพี่โจนาสแอนเดอร์สันนะครับสายตาอ่านกินครับเวอร์ชั่นของน้องกวางจิรพันธ์นั่นเองกราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงอยู่เป็นเพื่อนกันในชั่วโมงสุดท้ายนะครับก็ตอนนี้เวลา 4:40 นาทีแล้วนะครับโอ้ยสว่างอีกแล้วนะครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะครับที่เพิ่งตื่นขึ้นมาไม่ก็กำลังเก็บของกลับบ้านหรือจะไปไหนก็แล้วแต่ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับคุณแม่บุญเรือนสวัสดีครับพี่กำเตยพี่นรเดชพี่พฤทธวัฒน์ในชั่วโมงที่3ครับพี่สุฮอเกนบูมครับนะแล้วก็พี่เออินทิราพี่จรูนทักทายนะครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านเลยครับตอนนี้อย่ารอช้าครับอีก2เพลงจัดให้ในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับปะฟังเพลงนี้กันต่อเลยครับ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ขอขอบคุณนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา2เพลงจบไปมีใจบางนะครับจากน้องมอสรัศมีแล้วก็ไลฟ์สดนะครับจากน้องแบมไพลินทักทายครับไปถึงพี่สุชาดานะครับพี่นรเดชครับพี่เสาขามคุณยายพอเพียงนะครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับบอกว่าตอนนี้ที่บ้าน12องศาอะไรนะฝนถล่มมา2วันติดเลยลมแรงมากๆตอนนี้สงบนิ่งแล้วค่ะนะครับเช่นเดียวกันที่กทมก็เหมือนกันนะครับช่วงนี้ก็ฝนเมื่อวานซืนถล่มกันโอ้ยสุดยอดเลยวันนี้ก็มีปล่อยๆบ้างแต่ก็แบบมีบ้างยังไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับพี่การกล้วยนะครับสวัสดีครับพี่พรชัยพี่นรเดชครับพี่จิรวรรณทักทายทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ใน Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับขอบคุณจริงๆนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับถึงเวลาแล้วเราไปฟังเพลงสบายๆกันบ้างดีกว่าจะเป็นเพลงอะไรบ้างต้องไปฟังกันดูนะครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้เลยฮะ

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับจัดไปสี่เพลงสบายๆนะฮะมหานครแฟมิลี่ขอขอบคุณครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท็กกาแฟไทยวัยวัยว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็กฟผ.นะครับภารกิจแห่งความยั่งยืนครับสี่เพลงสบายๆฟังแล้วโอ้ยหลับสบายนะทั้งสี่เพลงไม่ว่าจะเป็นหอยกอดผู้ยอดรวยนะฮะจากบิวจิตลูกแพรไหมไทยครับแม่ห้างมหาเสน่ห์บุญบั้งไฟเดินหกครับโจอี้ภูวสิทธิ์จีฮอยครับพี่พีเสด็จนั่นเองนะฮะตอนนี้ครับเราก็จะมีกิจกรรมต้องเรียกว่าครบรอบ22ปี FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับขอเชิญศิลปินร่วมสร้างความสุขเสียงหัวเราะให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านคลองกระพงจังหวัดจันทบุรีนะฮะโอ้ยวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับอะไรนะมีโปรแกรมอะไรบ้างขอดูสิก็ในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนะครับก้าวสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะเครือลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีมาร่วมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆหนูๆนะครับสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบของใช้จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องและที่สุดแห่งความบันเทิงนะครับไม่ได้คอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งอาทิเช่นท็อปพัสุพัฒน์พี่โจโจ้โดมินันท์พี่เปอร์เทลพี่ปีเตอร์45พี่จอยบิยอนนะครับแล้วก็เหล่าดีเจลูกทุ่งมหานครอาทิเช่นพี่วาสุเลือดจัญญานะครับพี่มีคณชัยแล้วก็พี่พิมพ์ดามหานครที่จะมามอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดตั้งแต่11โมงเช้าถึงบ่าย2นะครับท่านใดที่สะดวกสามารถนำสิ่งของไปร่วมบริจาค กันได้โรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับจัดไปนะฮะตอนนี้ประขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อเลย
4: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจ

าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความ

0: ุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: กลับมานะครับผมท้ายชั่วโมงแล้วนะฮะก็ทักทายกันหน่อยครับทาง Facebook พี่และไอพี่นุ่นกฤษพรนะฮะสวัสดีครับผมมาว่าและวัดต้องมานะครับวันศุกร์เนาะน้องอนิชานะครับสวัสดีครับพี่ละไอนะฮะพี่นรเดชนะครับทักทายไปถึงพี่จรัสด้วยครับทุกท่านเลยที่รับชมและก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วนะครับเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมตี2ถึงตี5นะครับนะสวัสดีพี่ต้องชัยนะครับบอกว่าสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์นะครับนี่นะครับพี่นุ่นบอกว่าน้องเพชรพักผ่อนเยอะๆดูแลสุขภาพด้วยนะคะนะครับเช่นเดียวกันนะครับต้องพักผ่อนนะสำคัญมากๆ อ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวผมขอตัวก่อนเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมนะครับตี2ถึงตี5กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายศรีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

ที่ FM 95ปล่อยได้ใจก็เบามาพบกันอีกแล้ว22ปีดิฉันก็อยู่ตรงนี้ไม่เคยล้างห่างไปไหนยกเว้นช่วงโควิดตอนนั้นต้องทำเทปเป็นเพราะเหตุจำเป็นนะคะ LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์มัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพลทิพย์พี่น้องรับฟังได้ทางวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมได้ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect จะได้เห็นของแปลกอย่างที่เคยเห็นมาคุณผู้ฟังดิฉันพูดความจริงเสมอดิฉันขี้เหร่ดิฉันแก่ดิฉันเตี้ยดิฉันอ้วนดิฉันดำเหตุที่ดำเป็นเพราะว่าดิฉันวิ่งตากแดดทุกวันจากตากแดดเสร็จเนี่ยนะคะดิฉันก็หาข้ออ้างละไปไหนหรอจริงๆแล้วอ่ะดิฉันไปยิมแต่ถ้าเราพูดว่าเราไปยิมเนี่ยแล้วคนอื่นเนี่ยนะคะเขาไม่ได้ไปยิมอ่ะใช่ไหมล่ะเขาก็จะรู้สึกใช่ไหมดิฉันก็จะอ้างว่าดิฉันไปทำงานดิฉันไปนั่นดิฉันไปนี่แต่จริงๆดิฉันไปยิมนะคะก็ถามว่าวิ่งอย่างเดียวพอไหมไม่พอค่ะด้วยอายุเนี่ยนะคะด้วยความแก่เนี่ยเราจำเป็นคุณผู้ฟังเพราะว่าการได้ออกกำลังกับเวทเป็นเวทเทรนนิ่งนะคะแต่ถ้าวิ่งเป็นคาร์ดิโอเนี่ยอธิบายแบบนี้นะคะพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังเวลานี้ขอให้ท่านมั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงสุขสันต์สดใสมีเงินมีทองครอบครองความสุขเมตตาหน่อยเนาะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีเจคีเล่หน่อยนะคะดิฉันก็พยายามคุณหมอก็บอกว่าถ้าอายุมากนะแล้วไปเพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่ทันคุณผู้ฟังดิฉันก็เพิ่มตั้งแต่ตอนนี้แหละคุณผู้ฟังก็มีได้นะคะไม่ต้องไปยิมก็ได้ไม่ต้องไปเวทเทรนนิ่งก็ได้แต่ใช้วิธีเอาน้ำใส่ขวดเนี่ยขวดนี่แหละค่ะขวดน้ำดื่มเนี่ยแหละนะคะแล้วก็เอาตรงนั้นแหละค่ะมาเวทจะได้ไม่ต้องเสียสตังค์นะคะทักทายพี่น้องดีกว่าพี่น้องอยู่ไหนนะพี่น้องจ๋าพี่น้องที่เคารพพี่น้องที่รักสวัสดีค่ะคุณวรวรรณโกวินสวัสดีค่ะคุณสุรสิทธิ์นะคะสวัสดีค่ะคุณเอกชาตรีอ๋อน้าดิฉันมาแล้วน้าเล็กวันชนีช่วยชูจากกระบี่เมืองคนน่ารักนะสวัสดีค่ะคุณพสุนีสันติวงคุณสุวัชชัยจันทระศักดากุลนะคะแล้วก็ตามต่อมาด้วยแนวคุณจีนชัสสาคุณรัชนนท์แกะมาคุณหลิวจินชิงคุณจิตรกรเทอ่านว่าอะไรล่ะเทมียโกนะคะพี่เอ๋ยมานะคะคุณย่าเอ๋ยพักตะพรคณะเจริญแล้วก็ตามต่อมาด้วยคุณนินาคุณวัชรีคุณสุพันนีนะจ๊ะดิฉันเห็นเนาะว่าคุณทักทายมานะคะยินดีค่ะมานี่เลยค่ะมาพยากรณ์อากาศก่อนเลยช่วงนี้ฝนตกเนาะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเลยนะคะทุกจังหวัดนะคะทั่วประเทศเลยให้เฝ้าระวังในเรื่องสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังปากใต้จ้ะปากใต้ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลระวังในเรื่องของคลื่นลมแรงสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นถ้ำน้ำตกถ้ำลอดเลี่ยงได้เลี่ยงพี่น้องเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยส่วนชายฝั่งทะเลห้ามลงเล่นน้ำโต้คลื่นเด็ดขาดเวลาคลื่นมาเนี่ยมันกวาดคุณผู้ฟังกวาดแล้วพอออกกลางทะเลแรงหมดเตะยิ่งตะกายเยอะเท่าไหร่โอกาสที่จะเสียชีวิตก็เยอะเท่านั้นเจออีกทีหนึ่งสองวันให้หลังอืดแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่เป็นแบบนั้นชาวเรือค่ะเพิ่มความระมัดระวัง

ังและติดตามข้อมูลสภาวะอากาศอย่างระมัดระวังนะคะต้องเตือนกันแบบนี้เลยทักทายอีกครั้งนะคะคุณธวัชชัยบุญนำชัยคุณสมหมายคุณเพ็ญศรีคุณนาอ่านว่าน่าจะอ่านว่านภัชชานะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะคุณทำรงหามะลิศคุณวัฒถาพรทัดแก้วคุณเล็กวิไลวันคุณบีบีมัสลือนาถาวรวงอันเนี่ยดิฉันก็มีอันเนี่ยซะด้วยนะคือเวลาเจอคนรู้จักก็จะดีใจใช่ไหมคุณนงรักเกื้อสมพูนกีดแบบเนี้ยกระหังน้อยเว้นวักคอยหักโอ้โหกระสือแล้วแบบนี้กระสือต้องเข้าดูดิดิฉันก็เป็นคนแบบเนี้ยนะคิดไวคุณผู้ฟังแล้วก็คุณหนุ่มทืมตองน้ำดื่มซิ่งคนนี้คือคนนี้ชื่อน่ารักค่ะคุณอนุนอ่านอย่างนี้เนาะคุณอนุนปัญญาไวสวัสดีนะคะคุณราณีณประสมสวัสดีค่ะมาชื่อน่ารักจริงๆตามต่อมานะวันนี้เมื่อกี้คุยเรื่องของชายฝั่งทะเลแล้วก็ขึ้นลมที่ปักใต้นะคะคุณผู้ฟังก็บอกว่ารู้เลยว่าเป็นคนใต้เพราะจะไม่อ่านว่าภาคใต้ดิฉันจะเรียกภาคดิฉันว่าปักได้ดิฉันก็เรียกอย่างนี้จริงเนาะคุณผู้ฟังก็รู้จริงค่ะนะคะวันนี้นะคะเป็นวันสำคัญเป็นวันเต่าโลกไม่ใช่ขี้เต่านะเต่าจ้าโครงการนี้นะคะวันเต่าโลกเนี่ย เริ่มมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2543โดยองค์กรอนุรักษ์และช่วยเหลือเต่าบกและเต่าทะเลเพื่อให้เกิดการตระหนักถึงการอนุรักษ์และการลดปริมาณการสูญพันธุ์ของเต่าทั่วโลกโอ้ดิฉันเนี่ยเป็นคนชอบเต่ามากเลยหลานๆดิฉันนี่มีเพลงเต่าประจำตัวเต่าคุณรู้ว่าเคยร้องไหมเต่ามันมีสี่ขาเดินไปเดินมาหัวก็โผล่แล้วหลานก็จะหัวเราะตรงหัวก็โผล่ไม่รู้จะขำอะไรนักหนานะคะมาคุณรู้ฟังมาอร่อยเด็ดเอตโลบายแหม่มบุรีรัตน์วันนี้นำเสนอเมนูไทยไม่ใช่ไทยธรรมดาเป็นไทยโบค่ะคุณผู้ฟังโบราณ ที่เน้นรสชาติเค็มนำตามด้วยหวานและมันจากกะทิมีกลิ่นหอมจากสมุนไพรเมนูนี่เหรอเป็นเมนูเนื้อเค็มต้มกะทิคุณผู้ฟังเอ้ยถ้าเนื้อเค็มต้มกะทิก็ต้องมีเนื้อเค็มแหละเลือกแบบติดมันนะติดมันเล็กน้อยแต่พองามคุณผู้ฟังนำไปทอดให้พอหอมแล้วก็เอาขึ้นมาวางบนเขียงเอามีดบรรจงค่อยๆหั่นฉลับฉลับพอคำแล้วรอไว้ตั้งกระทะใส่หางกะทิตามด้วยหอมแดงบุบวิธีบุบคือเอาวางบนเขียงแล้วเอาปังตอทุบโผล่เอาแบบบุบพอแตกนะขาก็บุบโผล่แล้วหั่นเป็นแว่นๆตะไคร้ก็บุบก่อนที่จะหั่นเป็นท่อนๆตามด้วยเนื้อเค็มเคี่ยวไฟอ่อนๆนะการเคี่ยวไฟอ่อนๆเนี่ยนะคะจะช่วยให้รสชาติความเค็มของเนื้อเค็มเนี่ยนะคะเขาออกมาผสมผสานโอ้โหคือน้ำลายก่อนกับกะทิเนื้อก็จะนุ่มเคี่ยวไปจนกะทิเนี่ยนะคะเริ่มที่จะงวดปรุงรสด้วยน้ำตาลปรี๊บแล้วก็น้ำมะขามเปียกชิมรสไม่ต้องเติมเกลือพี่น้องเนื้อเค็มก็เค็มอยู่แล้วพอละไม่ต้องเพิ่มโซเดียมให้หน้าบวมนะคะจากนั้นก็เติมหัวกะทิลงไปค่อยๆวนภาษาใต้แปลว่าคนนะคะคุณผู้ฟังวนไปจริงๆน่าใช้คำว่าวนนะเพราะว่ามันจะวนไปใช่ไหมระวังนะคะอย่าให้กะทิเนี่ยแตกมันมากเกินไปจากนั้นใส่พริกขี้หนูเด็ดมาจากสวนหลังบ้านเนี่ยข้างบ้านนี่แหละใส่ลงไปเลยทั้งก้านฉีกใบมะกรูดที่เด็ดมาเมื่อกี้ฉีกไม่ต้องพิถีพิถันฉีกใส่ลงไปพอกะทิเดือดอีกสักครั้งหนึ่งปิดไฟตักใส่ชามเสิร์ฟบอกนะคะว่าเมนูนี้หอมทั้งเรือนข้าวหมดหม้อเลยจ้าส่วนใครที่ขอเพลงนี้ไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะสัญญา

ท่านผู้ฟังที่เคารพนะคะอยู่กับ LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเป็นช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อพี่น้องนะคะแล้วก็โอ้โหพี่น้องเอ้ยดิฉันก็ว่านะทำไมต้องชุนเสียงสูงด้วยเนี่ย คิดว่าจะหมดไม่หมดนะคะช่วงนี้เนี่ยนะคะเป็นช่วงที่แบงค์คือธนาคารเขาจะออกบัตรใหม่ของบัตรเครดิตนะหลายๆที่นะเพราะว่าเดือนหน้าก็จะครึ่งปีใช่ไหมคะเขาก็จะออกบัตรมาคราวนี้เขาก็จะส่งบัตรใหม่นี่แหละไปตามบ้านของพี่น้องประชาชนรวมถึงคอนโดด้วยกรณีของคอนโดก็จะปลอดภัยไปแบบนึงแต่ถ้าบ้านเนี่ยเขาก็จะมาเสียบใช่ไหมไว้ที่ตู้แต่ซองเขาจะพิเศษพี่น้องคือมองปรับมันจะมีความแตกต่างอะเพราะฉะนั้นพี่น้องเช็คดีๆแล้วก็ระวังมิจฉาชีพด้วยนะคะหลายคนบอกว่าเออไอ้มันเอาไปก็ทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่ามันจะต้องลงทะเบียนนั้นนี้นู้นมิจฉาชีพทำได้ทุกอย่างค่ะนะคะดิฉันก็ไปเตือนเนาะคนที่วิ่งด้วยกันนะเขาก็แย้งคำนี้แหละเอ้ยไม่เห็นจะเป็นไรเลยเนี่ยเอาไปก็ใช้ไม่ได้หรอกแหน่เก่งเว้ยเฮ้ยให้โดนซะก่อนเดี๋ยวรู้เดี๋ยวก็ตะกายกลับมาค่ะตะกายกลับมาบอกว่าไงโดนเข้าไปแล้วมันเดือด

ร้อนใช่ไหมคะต้องไปอายงอายัดถึงมันเอาไปได้ไม่แบบสมบูรณ์อ่ะแต่บัตรเราก็หายถูกไหมแล้วเป็นบัตรใหม่อ่ะเออบัตรเก่าก็กำลังจะหมดอายุประมาณนั้นเพราะฉะนั้นระวังไว้ก่อนระวังไว้ให้จงดีแล้วเมื่อได้บัตรมาแล้วเนี่ยนะคะดีที่สุดดีที่สุดเมื่อลงทะเบียนบัตรใหม่เสร็จให้ทำลายบัตรเก่าทันทีทันควันเดี๋ยวนั้นวิธีทำลายเหรออ๋อทำให้มันแตกแยกออกจากกันแค่นั้นแหละพี่น้องก็จะปลอดภัยนะคะป้องกันไว้ดีที่สุดมีปัญหาแล้วโอ้โหตามแก้ปัญหายากนี่เลยอีกเรื่องหนึ่งโซลาร์เซลล์จะติดเช็คให้ดีเลยพี่น้องหนึ่งเลยไม่ต้องไปดูหรอกบริษัทได้มาตรฐานมีผลงานที่ผ่านมาดีหรือไม่ขั้นที่หนึ่งเลยดูหลังคาบ้านตัวเองก่อนเถอะหลังคาบ้านเรากี่ปีแล้ววะแล้วก็ผ่านมาเคยปีนขึ้นไปดูไหมอ่ะน้ำรั่วไหมอ่ะเออจะติดต้องคิดให้ดีนะคะติดแล้วก็จากนั้นเนี่ยนะคะไปดูหลังคาก่อนหลังคามีความมั่นคงเสาบ้านสร้างมากี่ปีนะไม่งั้นได้เจอฝันร้ายอ่ะลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์เกือบครึ่งล้านหวังจะช่วยประหยัดลดค่าไฟแต่กลายเป็นค่ะเอาเงินไปละลายแดดอะบินค่าไฟบางครั้งถ้าไม่ได้มาตรฐานเนี่ยบินค่าไฟก็พุ่งเหมือนเดิมแต่ก็ต้องดูได้ว่าอ๋อพอติดเสร็จแล้วเนี่ยพฤติกรรมการใช้ไฟในบ้านเนี่ยนะคะได้เพิ่มไหมโอ้ยติดแล้วเต็มที่พี่น้องเปิดกันให้กระหน่ำเลยบางคนบอกไม่ได้ใช้ไปทำงานทุกวันเลยเสียงสองมาใช่ไม่ได้ใช้แต่ลูกหลานคนใช้ที่อยู่ในบ้านนะคะเปิดกันกระหน่ำแบบนั้นมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะแล้วก็ตรวจต่อไปนอกจากจะตรวจหลังคาบ้านตัวเองตรวจเสาบ้านเสาเอกเสาโทตรวจให้หมดคุณผู้ฟังปวกขึ้นไหมถ้าปวกขึ้นก็อย่าได้หมายติดเชื้อก็คือการตรวจอุปกรณ์นะได้มาตรฐานไหมช่างที่มาติดมีคุณภาพหรือไม่อย่างไรบางคนมานะติดไปด้วยดิฉันเห็นข้างๆที่ดิฉันที่ปักช่องอ่ะช่างมาติดเว้ยดิฉันก็ขำนะติดไปดู TikTok หาวิธีการติดไปคุณผู้ฟังแล้วแบบนั้นมันจะได้คุณภาพไหมล่ะนั่นน่ะนะงานนี้ก็เกิดการตั้งคำถามนะบ้านสร้างมาหลายปีหลังคาบ้านอ่ะนะฝนมาพายุเข้าถล่มเนี่ยมันจะพัดไปกับลมไหมเออนะเตือนแล้วนะคะเช็คทุกอย่างมีเงินอย่างเดียวไม่พอต้องงงด้วยเอ้ยไม่ใช่ต้องมีฝันเพิ่มขึ้นอีกนิดสมัยนี้ไม่ได้นะคะรู้ทันจะได้ไม่เป็นเหยื่อไม่คาดหวังจะไม่ผิดหวังเด็ดขาดถามว่าทำไมพี่แหม่มไปอยู่เป็นพลเมืองของปักช่องเหรอไม่ใช่นะคะไม่ใช่บ้านชื่อดิฉันเลยเช็คให้ตายก็ไม่เจออืมดิฉันก็ไปอาศัยเขาอยู่น่าสงสารเนาะดีเจตัวเตี้ยอ้วนดำเลื้อยเนี่ยไปแปะเขาอยู่ตอนแก่ไงตอนนี้ยังไม่แก่แต่ก็ต้องเก็บเงินไว้เป็นของตัวเองไว้ซื้อแพมเพิร์ตตอนแก่แล้วแพมเพิร์ตไม่ได้ถูกนะแพงนะเพราะฉะนั้นพยุงกันเที่ยวดีกว่าพี่น้องพยุงกันเที่ยวเกายกแก๊งติดเที่ยวดีกว่าติดเตียงวันนี้จะพาไปลับแหล่เมืองโบราณมีตำนานเล่าขานว่าเป็นเมืองล่องหนนิทานพื้นบ้านภาคเหนือเนี่ยนะคะก็จะเล่าถึงเมืองที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกจะปรากฏให้เห็นได้เพียงช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็มีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับการเป็นที่พำนักของเทพเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เริ่มกันที่ซุ้มประตูเมืองลับแหล่เป็นสถาปัตยกรรมแบบสุโขทัยประยุกต์สีเหลืองเปลือกไข่ด้านข้างเนี่ยนะคะของซุ้มประตูเนี่ยจะมีรูปปั้นหญิงสาวยืนอุ้มลูกน้อยสีหน้าเศร้าๆนะคะข้างๆกันจะใครล่ะฝาชีสินั่งก้มหน้าในมือถือถุงย่ามคล้ายจะออกเดินทางก็เป็นไปตามตำนานที่เล่าขานกันมาอีกที่หนึ่งนะคะแนะนำเลยนั่นคือพิพิธภัณฑ์เมืองลับแลจัดแสดงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตชุมชนในเรือนไทยโบราณบรรยากาศร่มรื่นแล้วเช้าตรู่แบบนี้ของชอบของดิฉันนี่เป็นคนชอบตลาดสดจริงๆเลยคุณผู้ฟังดิฉันไม่ชอบเดินห้างนะดูมันเหมือนกันไปหมดไง

ย้วยไปไหนเหรอย้วยไปตลาดเช้าอี๋ยาตลาดฝายหลวงเนาะมีทั้งผักมีผลไม้พื้นบ้านเรียกว่าผักผลไม้พื้นถิ่นนะคะอาหารปรุงสำเร็จรูปอู้ยคุณรู้ฟังเอ้ยหนังควายอี๋ยาใครลำขนาดเนาะเออแล้วก็มีขนมพื้นบ้านเปิดทุกวันคุณรู้ฟังสำคัญอยู่ที่ว่าต้องตื่นให้ทันและตื่นทันหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะตลาดเช้าฝายหลวงดิฉันไปนี่ก็เดินนะ เขาไม่รู้จักหรอกว่าดิฉันเป็นใครเออขี้เหร่ได้ที่ขนาดนี้โบกมือไปก็แค่นั้นแหละ แต่ดิฉันเนี่ยเคยไปหลายครั้งนะคะหลายครั้งนะคะสำหรับตลาดแห่งนี้มีเสน่ห์เป็นตลาดเล็กๆค่ะนะคะแต่มีเสน่ห์ล้นใจโอ้อีกที่หนึ่งถนนคนกินเออเต็มไปด้วยร้านของกินพื้นเมืองและอย่าหยุดให้เชื่อมต่อไปยังร้านอาหารอร่อยอื่นไม่ว่าจะเป็นข้าวพันผักมีพันลับแลแป้งจีแป้งจีเนาะเออก็จะมีนี่รสช่องเป็นรสช่องเค็มสีขาวโรยหน้าด้วยปลาป่นพริกป่นมะนาวผักชีฝรั่งซอยแล้วก็ถั่วงอกดวงไอ้ยคุณผู้ฟังเอ้ยจานเดียวอย่าพอ อร่อยนะคะนี่นี่คนรักสวยรักงามนะคะพิพิธภัณฑ์พระสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลก็จะจัดแสดงเครื่องทอผ้าโบราณแล้วก็มีพระสิ้นตีนจกอายุมากกว่า100ปีประณีตลวดลายสวยงามคือจะมีแค่ชิ้นเดียวในโลกเท่านั้นคุณผู้ฟังเอ้ยเพราะฉะนั้นราคาเหรอคะไม่ต้องพูดสายมูค่ะสายมูไปสักการะพระแท่นศิลาอาร์ตแล้วก็วัดพระบรมธาตุทุ่งยางหน้าผลไม้เหรออุ้ยทุกตลาดคุณผู้ฟังข้างทางโอ้โหมีทั้งลองกองลังสาดคือลองกองก็จะหวานลังสาดก็จะเปรี้ยวขึ้นมานิดนึงมังคุดพุ่งให้ไวเลยค่ะตลาดผลไม้หัวดงลิ้มลองทุเรียนพันหลงลับแลลิ้นลับแลทานให้ตัวแตกเลยคุณผู้ฟังโอ้โหลูกเดียวพอที่ไหน เขาแต่ละลูกเขาก็จะมีรสชาติเอกลักษณ์ของตัวเองใช่ไหมเออลูกนี้ก็กรอบนอกนุ่มในลูกนี้ก็ปลาร้าโอ้ดิฉันชอบมากทุเรียนปลาร้านี่กินแล้วติดมือนะแล้วเลียมืออุ้ยคุณผู้ฟังเอ้ยไม่ได้สกปรกหรอกมันอร่อยลับแลเนี่ยนะคะเป็นเมืองเล็กแต่เมื่อไปเที่ยวลับแลกันสักครั้งแล้วคุณจะหลงอะไรหลงรักลับแลค่ะบทเพลงนี้มาทันควัน

หลงรักลับแลไม่ได้หลงธรรมดานะคะหลงรักมากมายนะคะเป็นเมืองที่ดิฉันชอบอีกเมืองนึงนะคะอย่างที่คุยอะค่ะว่าเป็นเมืองเล็กๆแต่มีเสน่ห์เหลือเกินนะคะโดยเฉพาะหน้าฝนเนี้ยต้องไปพี่น้องโอ้โหของรับทานเยอะนะคะผักเขาเรียกว่าผักพื้นบ้านนะคะผักพื้นบ้านเยอะนะคะเลือกไม่ถูกเลยแหละเนาะซื้อทุกเจ้า ประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นคุณผู้ฟังเราหยุดไม่ได้หรอกเรื่องรับทานนะคะเรื่องอื่นนี่พอทนเรื่องรับทานไม่ทนจ้านะคะทักทายพี่น้องก่อนเช้าวันนี้เบอร์แรกโอ้ยคุณสว่านดอนเสือวันนี้คุณไม่ทันคนแรกที่มาคือคุณจรัสวราพุฒนะมาทางLTM FM 95นะวันนี้คุณสว่านดอนเสือช้าไปนิดนึงนะจ๊ะอย่าเสียใจนะสัปดาห์หน้าเอาใหม่ตามต่อมาด้วยคุณอุไรจริตงามนะคะจากทุ่งสงบอกว่าทุ่งสงอากาศดีจ้าลุงต่อยแก่แล้วคุณประสิทธิ์ชนะรบคุณกชมนแก้วเรืองคุณเกรียงไกลดอนประดิษฐ์คุณจิตราศรีจันทร์คุณออยบอกทำกับข้าวอะอร่อยไหมถ้าฝีมือดิฉันเหรอโอ้โหดิฉันพร้อมได้ทุกวันนี้ก็ฝีมือตัวเองนี่แหละคุณรู้ฟังฝีมือคนอื่นเนี่ยนะคะโอ้พอได้ถ้าฝีมือตัวเองนี่เหรอโอ้โหพอเหมือนกันพอทน นะคะคุณอารมณ์อนุวงศ์นะคะบอกว่ากงหลากงหลาพัทลุงนะดิฉันจำได้เพราะว่าเนี่ยคิวเดือนหน้ามีพัทลุงมีสงขลาเห็นอยู่นะคะมีนครศรีธรรมราชนั่นนะคะคิวลงใต้โอ้มีคิวขึ้นเหนือด้วยมีคิวไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ที่เห็นอยู่นะมีไปเชียงใหม่โอ้ยดิฉันไม่รู้จะแปลงกายยังไงอะนะคะก็รับจ้างเขาเป็นลูกจ้างเขาหน้าจงจานเนี่ยเป็นดีเจหน้าจง

0: จานนะคุณผู้ฟังฟังก็ทุเรศตัวเองเหมือนกันเนาะต่อมาด้วยคุณเออินทิราค่ะคุณแกนจุฬาพรนครศรีสืบสายคุณกบจากตากนะคะตากมีไปไหมไม่มีไม่เห็นนะคะอุ้ยมาแล้วคุณปาริชัดปัญญาจากอุตรดิตอิตรดุตนั่นแน่นะคะน่ารักนะคะอุตรดิตเนี่ยเป็นเมืองที่น่ารักจริงๆนะคะโอ้ไม่ธรรมดาสำหรับเมืองนี้นะคะพี่แหม่มไฟอะไรส่องหน้าพี่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะมันส่องมานานแล้วพยายามนั่งหลบอยู่เนี่ยนะคะก็ไม่รู้มาจากจอน่าจะมาจากจอเนี่ยนะคะจอคอมที่มีอยู่ข้างหน้า3ตัวข้างหลังอีก1ข้างหลังอีก1ตัวด้านนู้นมีอีก3ตัวตรงนู้นมีอีกตัวนึงรวมแล้ว2 3 4 5 6 7ตัวคุณผู้ฟังข้างในห้องนั้นอีก2ตัวโอ้เยอะจัดนะคะต้องใส่แว่นคุณผู้ฟังนะคะคุณจรูนหน้าแก้วทักทายมาคุณจรีรัตน์พลเดชทักทายมานะคะในเช้าวันนี้เห็นอีกนะคะแต่เดี๋ยวขอตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าจะต้องมาเข้าช่วงของมีเงินมีทองแต่รู้สึกว่ามันจะตรงข้ามนะ GDP นะคะ GDP เดี๋ยวดิฉันพยายามจะหลบหาไม่เจอเหมือนกันว่าแสงอะไรเข้าหน้าสีขาวๆเดี๋ยวน้องปิงจะช่วยดูให้น้องปิงเห็นมาในจอจ้ะในจอเห็นนะมาที่หน้าพี่แหม่มพอพี่แหม่มมาตรงเนี้ยหรือพี่แหม่มเห็นคนเดียวทุกวันไม่มีเนาะ
1: เป็นที่จอ
0: นะคะเป็นที่จอเนาะโอเคถ้าเป็นที่จอแล้วไปคุณฟังช่วงนี้ช่วงไม่มีเงินไม่มีทองแหละ GDP ไทยค่ะพี่น้องคะเสี่ยงโตต่ำกว่า 1.5% เงินเฟ้อค่ะจะพุ่งเกิน 5% แต่ยังไม่นำเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าเศรษฐกิจชะงักงันแม้สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจจะยืดเยื้อจนกระทั่งถึงสิ้นปีคาดว่าไทยเนี่ยนะคะคงยังไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยตามเศรษฐกิจโลกทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะทั้งที่ความจริงแล้วต้องบอกแบบนี้ตามตำราเศรษฐศาสตร์เนี่ยหากเกิดเหตุการณ์ GDP ต่ำเงินเฟ้อพุ่งธนาคารกลางทั่วโลกมักจะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดโดยการปรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อสกัดเงินเฟ้อแม้จะแลกมากับการทำให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยก็ตามคุณผู้ฟังเป็นแบบนี้นะคะต้นทุนพลังงานตอนนี้ก็พุ่งเลยคุณผู้ฟังต้นทุนวัตถุดิบก็ขึ้นสินค้าทยอยกันปรับขึ้นราคาข้าวสารอาหารสดผักผลไม้บรรจุภัณฑ์หนังยางร้านอาหารและเครื่องดื่มก็ทยอยกันปรับราคา 10-20% โดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าพบว่าเดือนเมษายนเนี่ยนะคะอาหารจานเดียวทั่วประเทศทยอยปรับขึ้น 5-10 บาทข้าวผัดซีอิ๊วราดหน้าข้าวราดกะเพราข้าวมันไก่ส้มตำอยู่ในระหว่างช่วงราคา 50-60 บาทอย่างไรก็ตามแม้ว่าราคาอาหารจะขึ้นแต่รายได้ของร้านค้ากลับมีแนวโน้มลดลงจากกำลังซื้อในประเทศที่อ่อนแรงลงกระทบกับร้านบุฟเฟ่ร้านอาหารพรีเมียมร้านเดลิเวอรี่โดนกันหมดแต่ว่าฝนตกชุกเห็ดโคนโคราชตั้งแผงขายกระจายเลยคุณผู้ฟังแบบดอกหัวจรวดขึ้นดอกยังไม่บานนะโลหนึ่งก็500บาทแต่ถ้าเป็นดอกชะใบอันนี้โลหนึ่งก็ประมาณสัก300บาทมีทั้งเก็บขายเก็บรับทานนะคะก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องได้เป็นอย่างดีนะคะโอ้ยคุณผู้ฟังเอ้ยราคามาขนาดนี้คุยอะไรได้เพลงมาเลยค่ะยอมจำนนหนี้สิทธิ์เอ้ยไม่ใช่ยอมจำนนฟ้าดินจ้า

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
2: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดี

0: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ษตร
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: มาแล้วค่ะมาช่วงของสุขภาพดีๆนะคะจากเชิงกลั่นสู่เชิงตะกอนคุณผู้ฟังโอ้โหเขาเตือนกันเลยนะคะอีโบลาคืนชีพ WHO นะคะองค์การอนามัยโลกก็ประกาศภาวะฉุกเฉินอีโบลาระบาดหนักในประเทศคองโกยูกันดาติดเชื้อเนี่ยนะคะตอนนี้ทะลุ300คนดับแล้วเฉียดร้อยไม่มีวัคซีนและยารักษาโรคจำเพาะเพราะมันไม่มีจริงๆมันยังทำอะไรไม่ได้จริงๆแต่ทั้งหมดทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งสิ้นเนี่ยนะคะยังไม่เข้าข่ายการแพร่ระบาดใหญ่เหมือนวิกฤตโควิดแค่ถือเป็นเหตุการณ์ไม่ปกติเนื่องจากเป็นการแพร่ข้ามพรมแดนและขยายเข้าสู่เขตเมืองใหญ่อีโบลาเนี่ยนะคะว่าไปเขาเกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าอีโบลาตรงตัวเลยนะคะแพร่กระจายผ่านการสัมผัสกับสารคัดหลั่งประเภทเลือดน้ำลายเหงื่ออสุจิแล้วก็สิ่งของปนเปื้อนนะคะโดยที่ไม่ได้ผ่านการติดต่อทางอากาศอัตราการเสียชีวิตเมื่อเป็นแล้วสูงพบการระบาดในกลุ่มของทวีปแอฟริกาอาการก็คือไข้สูงเฉียบพลันอ่อนเพลียอาเจียนท้องเสียมีเลือดออกทั้งในแล้วก็นอกร่างกายนะคะโอ้โหคุณผู้ฟังหนักหนาสาหัสนะคะเอาแบบนี้ดีกว่ากลัวได้กลัวได้นะคะกลัวได้แต่อย่าตระหนกตกใจเอาเป็นว่ากลัวได้แล้วก็กังวลนิดๆแบบนั้นดีกว่านะคะหันมามองหน้าจอโอ้โหข้อความวันนี้คุณสุจากต่างประเทศนะคะจากประเทศนอกคุณผู้ฟังนะคะทักทายมาหลายข้อความเหลือเกินขอบพระคุณนะคะที่รับฟังแล้วก็ส่งข้อความมานะคะตามต่อมาด้วยคุณเกนิกาพาแซบคุณอมรีธาราวุฒคุณอิสลานุวัตจะคุณอิสลานุวัตชื่ออิสลานุวัตนะคะอิสลานุวัตเมืองนันนะคะคุณสมใจอินงามมุกชูทักมาแล้วนะคะมุกชูจากตลาดเสรีไทยซอย41พี่น้องตรงไปปรับร้านสุดท้ายหาไม่ยากโอ้กำลังอยากกินเลยอ่ะพูดถึงเนาะข้าวขาหมูหนังเยอะๆมันไม่ต้องมันอยู่ตรงพุงแล้วนะคะตามต่อมาด้วยคุณวิเชียรอุ่นชาวนาคุณภาวดีแก้วบ่อเรืองนะคะทั้งหมดทั้งสิ้นเปิดเพลงให้ดีกว่าเพลงนี้เลยของสาวที่เสียงเพราะที่สุดจากโคราชค่ะคุณสุนารีราชสีมาดิฉันชอบเธอมากนะคะรักคุณเขาแล้วค่ะ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย

0: งพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: ทักทายอีกครั้งพี่น้องคะทักทายด้วยคำว่าอรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่ LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอยู่กันมา22ปีนานเนาะถ้ามีลูกก็เรียนจบแล้วแหละคุณผู้ฟังเออก็ต้อนรับพี่น้องอีกครั้งนะคะเข้าสู่รายการกับแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ท่านผู้ฟังที่เคารพรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมได้ทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีเจสวยพูดไปก็อายปากพอดีเจขี้เหล่เหลือเกินนะคะแก่ด้วยอ้วนด้วยเตี้ยด้วยโอ้ที่ดีอย่างหนึ่งคือไม่มีโรคเออไปตรวจสุขภาพนี่แม่แจ่มปึ๊ดขนาดนั้นพี่น้องคะว่าแล้วก็ทักพี่น้องกันเดี๋ยวพี่น้องงอนพี่น้องคะสวัสดีค่ะคุณชัยบอยคนเดิมคุณอนันต์ปั่นผสมคุณจิตราศรีจันทร์คุณหนุ่มลำดวนคุณละไมเพชรจำนงคุณวรรณาศรีสะอาดคุณจุ้นขนส่งทั่วไทยอรุณสวัสดิ์คุณสมพรหมื่นน้อยสวัสดีค่ะคุณอัมพรบุญสารและคุณลูกจันทร์เว้นวรรคลูกจันทร์นี่แน่เนาะแล้วก็คุณโอ้คุณประทุมปิโยตารงดำรงคุณสมศรีชัยขวัญชอบชอบเลิฟเลิฟแน่คนธรรมดากราฟผมนี่เนาะคุณทูแซมตามต่อมาด้วยคุณวารินพงศิริคุณเบลพาสทักกันขนาดนี้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกท่านหนึ่งนะคะพี่ปิพี่ปิดิษยามภรรยาคนสวยของพี่ก๊อฟดิษยามอื้อหือทักทายกันขนาดนี้สัปดาห์นี้ดิฉันทำอะไรเหรอดิฉันเหรอตะเล็ดเตะอาทิตย์นี้ไม่ค่อยทำอะไรมากมายคือพักมั่งเออสังขารก็ปูนี้แล้วแล้วก็ไปเจอหนังสือนะคะชั้นประถมปีที่3ในชุดสัตว์สวยป่างามจากมูลบทภารกิจของพระยาศรีสุนทรโวหารวงเล็บน้อยนะคะเขียนไว้คุณผู้ฟังจำได้นะคะอายุประมาณหนึ่งยังไงได้ท่องแต่เด็กรุ่นใหม่ไม่แน่ใจคุณผู้ฟังจำนะฉันเชื่อว่าท่องได้นะคะเห็นกวางย่างเยื้องชำเลืองเดินเหมือนอย่างนางเชิญพระแสงสำอางข้างเคียงเขาสูงฝูงหงลงเรียงเรืองร้องสองเสียงสำเนียงหน้าฟังวังเวงกลางภัยไก่ขันบรรเลงฟังเสียงเพียงเพลงสอแจ้งจำสอแจ้งจำเรียงเวียงวังนี่คุณผู้ฟังจำได้เนาะแล้วก็มีต่ออีกคุณผู้ฟังอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเป็นชุดของสัตว์สวยป่างามโอ้เอ๊ะอะพี่น้องก็บอกว่าพี่แหม่มแน่จริงท่องให้หมดโอ้ยไม่แน่ค่ะจำได้ว่ามีท่อนล่างๆนะเพลินฟังวังเวงอีเก้งเริงร้องลองเชิงฝูงละมั่งฝังดินกินเพลิงข้างแข็งแรงเริงเนี่ยเห็นไหมยืนเบิ่งยืนเบิ่งเบิ่งหน้าตาโพลงป่าสูงยุงยางช้างโขลงโอ้พูดถึงช้างวันก่อนตะลุย ไปปากช่องไงก็ยืบอกสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมว่าไปลงเสาเอกแล้วก็เสาโทสร้างกระต๊อบน้อยเถียงนา3ชั้นเนาะชั้นบนก็จะเป็นห้องดูดาวเออเป็นห้องใต้หลังคาประมาณนั้นคุณผู้ฟังนะก็เลยวนเวียนไปก็ไปเจอช้างชื่อว่าสาลิกามีเดียวช้างชื่ออย่างนี้จริงๆช้างชื่อเสียสาลิกาเรียกสาลิกาอย่างเดียวไม่พอต้องมีคำว่าเสียด้วยนะเขาน่ารักอ่ะเขาสะบัดหัวตึ้งจากนั้นก็แกว่งงวงปึ้งปึ้งแล้วก็เอางวงอะค่ะไปพาดไว้ที่งาน่ารักมากเลยอะเสียสานะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งตัวท่านใหญ่เหลือเกินท่านชื่อเดียวหลับท่านมาตัวเดียวโดดโดดท่านอยากจะนอนตรงไหนท่านก็นอนท่านก็หลับท่านเลยชื่อเดียวหลับ นะคะเขาเอาหัวไปชนต้นมะม่วงบางทีก็ชนต้นขนุนคือขนุนมันสูงเกินอ่ะท่านก็เก็บมาเยอะแล้วล่ะใช่ไหมคนญี่ปุ่นเนี่ยนะคะจะเรียกช้างว่าโซ่สั่งแปลว่าคุณเป็นการเรียกแบบเคารพอะค่ะเช่นเดียวกับฟูจิภูเขาไฟฟูจิเนี่ยนะคะเขาจะไม่เรียกฟูจินะคะเรียกฟูจิซังญาติในครอบครัวดิฉันเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีชาวญี่ปุ่นรวมอยู่ด้วยดิฉันก็จะรู้นู่นนี่นั่นแล้วดิฉันก็เคยไปรับจ้างนะสำนักข่าวญี่ปุ่นไปรับจ้างแบบฝิ่นงานเขาเรียกฝิ่นงานคืองานประจำเราก็ทำไปอันนี้ก็คือไปฝิ่นหาสตังค์เพิ่มเนาะรายได้ก็ค่อนข้างดีก็เป็นสำนักข่าวญี่ปุ่นแล้วจากนั้นมาก็ทำสำนักข่าวเกาหลีประมาณนั้นแหละคุณรู้ฟังเพื่อเงินบุรีรัตน์สามารถวันนี้นะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดของเจสุไก่ทอดประจำการแล้วนะคะที่หน้าสภ.ตราดพี่น้องค่ะบทเพลงนี้ต้องมาค่ะเป็นเพลงอวยพรวันเกิดจังหวะสามชาเชิญรับฟังและเต้นไปด้วยกันพร้อมๆกันนี่แหละพี่น้องจ๋า

สุไม่เต้นค่ะเจ๊สุตอนนี้น้ำตาเลียน้ำตาลาดอยู่ที่ตราดนะคะพี่น้อง ประมาณทักพี่น้องก่อนเดี๋ยวพี่น้องท่านอื่นท่านจะเสียใจเนาะคือใครวันเกิดเปิดมาเถอะดิฉันจะเปิดให้นะคะสวัสดีค่ะคุณอัมไพแท้เดียวนะคะคุณแสงจันพิรมนะคะเขียนมาว่าจูฟโอ้โหเขียนอย่างนี้จริงๆนะคะจูฟฟังมานานจนหลานสาวเรียนจบแล้วครับจบม.อุบลนะจ๊ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะคะจากนั้นคุณวารินทักทายมาสวัสดีค่ะโอ้โหเมื่อกี้ดิฉันก็เสิร์งเสด็จตะเดาเลยนะคะคุณทองพูนเบญเจริญอรุณสวัสดิ์นะคะคุณกันนิกาสวัสดีค่ะคุณวลีลักษณ์วรกาญจนะขอโทษค่ะคุณวลีลักษณ์วรกาญจรัศมีนะคะต้องอ่านให้ถูกเนาะคุณสมบัติจากคลองท่อมกระบี่จ้าโอ้โหเจสุตอนนี้ส่งข้อความมาส่งสติ๊กเกอร์มาส่งสารพัดเลยนะคะโอ้โหน่ารักที่สุดคุณวัฒนศักดิ์ผู้กิ่งเงินนะคะโอ้ส่งนิ้วโป้งค่ะกำนันกัล

แล้วก็โอ้ยเยอะจริงเยอะจังวันนี้นะโอ้โหเซิงกันเสด็จเสด่าพี่น้องจ๋านะคะสวัสดีค่ะคุณพันจ้าจากโคราชคุณวิโรจน์แก้วศรีคุณสุธาทิพย์จันทองคุณสัญจรแย้มศรีคุณคณิตจำนงศรีคุณตุ้มจรุงคีรีเพชรบกนครอากาศดีนะคะคุณเอิร์กหมายดีคุณมานพอินเพลงคุณชีวิตต้องทนไม่ต้องทนพี่น้องดูดิฉันดิดิฉันตื่นตีสี่ดิฉันยังไม่ทนเลยนะคะมาวันเดียวพอคุณมาทองสวัสดีค่ะคุณปูนิ่มคุณนิ่มส้มตำแปดครกจากแปดริ้วทักมานะคะคุณจันแรมโล่งอากาศคุณประสาทพรแจ้งสีสุขดิฉันจำได้นะคุณจันแรมโล่งอากาศนี่จากอำเภอบ้านแพใช่ไหมอำเภอบางแพอำเภอบางแพราชบุรีนะคะตอนนี้พี่ก๊อฟรายงานมาว่าขณะนี้ได้กำลังไปซื้อขนมให้น้องแหม่มแล้วและเมื่อกลับมาเจอกันในลานลู่วิ่งจะเอาขนมมาฝากซะถูกขอบพระคุณพี่ก๊อฟล่วงหน้านะคะจากหน้าหนึ่งนะคะของข่าวสดข่าวสดครบทุกรสสดทุกเรื่องนะจ๊ะข่าวสดมาเลยจ้าใจล่มๆพี่น้องหนูที่ว่าคือนายกหนูควงเชนกระทบไหล่ประธานาธิบดีมาคลงรัดเชื่อไอ้นะเดี๋ยวเอามาฉบับนี้ก่อนมติชนหนังสือพิมพ์คุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศคุยยูเนสโกพลังงานระหว่างประเทศอนุทินถึงฝรั่งเศสผนึกร่วมมือไทยในเวทีโลกนั่นต่ออีกหนึ่งฉบับทีเดียวเลยคุณผู้ฟังเรื่องเดียวจะได้จบหลายฉบับดิฉันก็ทนอ่านได้จากไทยรัฐนะคะหนังสือพิมพ์จำหน่ายมากที่สุดของประเทศอนุทินชวนฝรั่งเศสลงทุนคุยเอกชนหลายภาคธุรกิจนั่นเนาะมาอีกฉบับหนึ่งนี่ของแท้เลยอันนี้ของแท้พี่น้องจ้ะพี่น้องจ๋าพี่น้องที่เคารพของแท้มาแล้วนะจ๊ะคนไทยโอ้ต้องอ่านก่อนว่ามาจากฉบับไหน Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News คนไทยทุกซ้ำค่าไฟใหม่รีดเลือดโหดใครใช้เกิน401หน่วยอ้วมจริงคุณผู้ฟัง4แนวทางจ่ายเพิ่มเกือบ1บาทต่อยูนิตดีเดย์ฟังเสียง5มิถุนายนเริ่มเก็บโน่นเลยกรกฎาคุณรู้ฟังเอ้ยพี่น้องไทยที่เคารพนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะบินไปฝรั่งเศสเขาชื่ออนุทินชาญวีรกูลนะคุณรู้ฟังนะก็ให้สัมภาษณ์หลังจากฟังสรุปงานจากผู้แทน4หน่วยงานราชการน่ะก็พูดถึงปัญหานอมินีปัญหายาเสพติดบอกว่าไม่มีอะไรภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ที่ข้าราชการไทยจะทำเพื่อคนไทยไม่ได้แต่สิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์เป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปตามระเบียบพร้อมอย่าทำงานแบบไฟไม่ฟางโอ้โหทิ้งไว้แบบนี้คุณผู้ฟังนายกพูดแล้วบินไปฝรั่งเศสดิฉันก็เอ้ยคำนี้ดิฉันก็คุ้นมาแต่เด็กนะที่ว่าไม่มีอะไรภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ที่ข้าราชการไทยทำเพื่อคนไทยไม่ได้โอ้โหไม่ๆหรอกเป็นการปรับประโยคจากคำขวัญและวาทะเรียกว่าเป็นวาทะประวัติศาสตร์นะเป็นวาทะดั้งเดิมนะของพลตำรวจเผ่าศรียานนท์อดีตอาทิตย์บดีกรมตำรวจในยุคจอมพลป.พิบูลสงครามคือตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจตอนนี้ก็ปรับแล้วไงเป็นผบ.เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินี่แหละนี่แหละคราวนั้นเนี่ยนะคะพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์อ่ะเขาเรียกว่าอัศวินยุคอัศวินเผ่าศรียานนท์เนี่ยนะเคยกล่าวแบบนี้แหละในโอกาสดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจเป็นปีแรกปีนั้นเป็นปี2494พลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์พูดว่าภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีสิ่งใดที่ตำรวจไทยทำไม่ได้แม้รอเรือมาชัดเชิง

ำหรับนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะคะก็เกิดเมื่อวันที่13กันยายนปีพ.ศ.2509ปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเอาเป็นว่าเนี่ยค่ะคำพูดนั้นน่ะมันคือการดัดแปลงอ่ะเพราะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเกิดปี2509แต่คำพูดนี้ครั้งแรกออกจากปากของเจ้าของวาทกรรมคนแรกและคนเดียวนั่นคือปีพ.ศ.2494เนี่ยคุณผู้ฟังตอนนั้นดิฉันนั้นคิดว่าดิฉันยังไม่ตายนะแล้วก็เพิ่งตายแล้วก็มาเกิดใหม่ก็ขำๆไปนะอ้าวคราวนี้นะสื่อดังก็เปิดตัวเลขอีกคุณผู้ฟังนะเปิดตัวเลขของสำนักนายกรัฐมนตรีจัดจ้างเลี้ยงผู้ประกอบการอ่ะพูดรัฐบาลฟังให้เจ้าสัว10กลุ่มอุตสาหกรรมเข้าทำเนียบรัฐบาลสัปดาห์ก่อนนะก่อนที่คุณอนุทินจะบินไปฝรั่งเศสนี่แหละแล้วก่อนที่จะพูดไอ้คำเมื่อกี้เป็นประโยคที่ดิฉันเรียนให้ทราบเนี่ยนะคะก็พบค่ะว่าตัวเลขเนี่ยนะคะเป็นการจ้างออกแบบรูปแบบการจัดงานตกแต่งสถานที่ดำเนินรายการเนี่ยทั้งหมด 475,500 บาทมีการจ้างจัดทำระบบเสียงระบบคุณภาพระบบเสียงและอุปกรณ์เนี่ยนะคะคือแสงเสียงอะแสงสีเสียงเอาให้ครบแล้วกันนะคะพร้อมกับติดตั้งแล้วก็รื้อถอนอีกนะจากยอดเมื่อกี้คือ482,825บาทรวมหลวงจ้งเหน่งเจ้งจ่ายไปเฉพาะแสงสีเสียงแล้วก็การจัดแต่งอุปกรณ์เนี่ยนะคะสถานที่ดำเนินงานด้วยเนี่ยนะคะก็958,325บาทนี่ดิฉันอ่านละเอียดทุกเลขเลยนะก็อีกนิดนึงก็ล้านนึงอะนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยการว่าจ้างเนี่ยไม่ระบุถึงวงเงินเมนูที่ให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคการโรงแรมเนี่ยแสดงฝีมือเสิร์ฟคือไม่ได้แสดงตัวเลขราคาอาหารที่เจ้าสัวรับทานตามที่รัฐบาลเรียกเข้ามาฟังความเห็นเนี่ยเป็นอาหารฟิวชั่นวันนั้นอะฟิวชั่นก็แปลว่าไม่เยอะเล็กๆน้อยๆนะคะประมาณนั้นเมื่อเห็นตัวเลขแบบนี้เนี่ยนะคะก็พี่น้องไทยตาดำๆนะเขาพูดกันหลักล้านพวกเราประชาชนตาดำๆดิฉันใส่แว่นดำด้วยเตรียมรับมือรับเงินเดือนละพันคุณผู้ฟังในโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยพาสผ่านแอปเป๋าตังรับสิทธิ์เนี่ยนะคะร่วมจ่ายนะ60 40วันที่25ถึง29พฤษภาคมตั้งแต่6โมงเช้าถึง4ทุ่มคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์นะต้องเป็นคนที่มีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีบัตรประชาชนคนไทยคุณผู้ฟังแล้วก็ไม่เคยเป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐและไม่เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการแห่งรัฐคือถ้ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไม่ต้องรับนะคะก็เริ่มใช้สิทธิ์กันตั้งแต่วันที่1มิถุนายนสิทธิ์นี้เนี่ยนะคะให้เดือนละพันให้เดือนละ 1,000 บาท4เดือนรวดคุณผู้ฟังคือรัฐจ่ายให้ใช่ไหมคะ 4,000 บาทส่วนเราเนี่ยต้องจ่ายในส่วน 40% นะเราต้องรับผิดชอบตัวเรานะปัดเศษขึ้นมาแล้วก็คือ667บาทเนี่ยเป็นแบบนี้คุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ทบยอดไม่ได้สมมติว่าหมดเดือนเนี้ยเดือนมิถุนาจะทบยอดที่เหลือไปเดือนถัดไปไม่ได้หรือว่าจะยกหลงจ้งเหล่งเจ้งแล้วไปจ่าย 4,000 เดือนสุดท้ายก็ไม่ได้นะคะต้องใช้เดือนต่อเดือนเพื่อที่จะได้มีการกระจายรายได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญพี่น้องคะจำไว้เราต้องเอาแล้วเราก็ต้องลงทะเบียนทุกคนเหตุผล1มันคือเงินภาษีประชาชนหน้าดำๆอย่างเรา2ถ้าเราเนี่ยนะคะรู้สึกว่าไม่อยากซื้อก็ขอให้ลงทะเบียนไว้มองหน้าแม่ค้ามองหน้าพ่อค้าตากแดดตากลมตากฝนขายของขายยาก

ขายเย็นเพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีจริงๆแล้วที่สำคัญถ้าเงินก้อนนี้เราไม่เอาออกมาใช้เราซื้อเสร็จเรามากินกินเสร็จไม่ขายยิ้มเพราะขายยิ้มถ้าเงินก้อนนี้30ล้านสิทธิ์เนี่ยเราไม่เอาออกมาใช้คุณรู้ฟังว่ามันจะหลงไปตรงไหนอ่ะแล้วใครจะมากินแทนเราไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นแก่แม่ค้าเราต้องเห็นแก่พ่อค้าและเราต้องเห็นแก่ตัวเราเพราะมันคือภาษีของประชาชนที่สำคัญที่สุดพี่น้องค่ะมีคนมาแซะนั่นคือหมอวรงค์นายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยพรรคดีน้ำสามผู้ช่วยส.ส.เลยของคุณหมอวรงค์นี่แหละเอามาโชว์สื่อคุณผู้ฟังยันบอกมี3คนก็พอลั่นหากทำให้ส.ส.ส.ว.มีผู้ช่วยแค่3คนนี้นะภายในเวลา4ปีจะประหยัดเงินภาษีของชาติเนี่ยชาติของเราเนี่ยคุณผู้ฟังได้ถึง 2,500 ล้านนี่ตัวเลขกลมๆนะย้ำมีผู้ช่วยแค่3คนก็ทำงานได้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะตอนเลือกเราเลือกกี่คนเราเลือกคนเดียวแต่พอเข้าไปในสภาเป็นไงล่ะมันแตกลูกแตกหลานออกมาเป็น8คนซึ่งหมอวรงค์บอก3คนก็พอ8คนก็เกินจำเป็นเพราะนั่นคือภาษีของประชาชนทั้งหมดที่เล่าเนี่ยนะคะมันเจ็บคุณผู้ฟังแต่เจ็บนิดเดียวเพลงนี้เปิดให้ฟังเลยจ้ะ

จ็บนิดเดียวพี่น้องเจ็บกันก็ไปพี่น้องเอาไปคนละ 4,000 เออเอาก็ไปพี่น้องเออพูดไปมานี่มานี่มานี่ยังเจ็บไม่พอขออีกทีโอ้ยไม่ใช่มานี่ค่ะมาที่ Daily News นะคะบอกว่าอิหร่านสหรัฐเปิดศึกน้ำลายข้ามทวีปนะเขาเปิดศึกคุณผู้ฟังเหตุเพราะว่าไม่มีการให้แร่ยูเรเนียมก็ฮึ่มเลยบอกว่าจะมีการเก็บเงินผ่านฮอร์มุสฮอร์มุสเป็นช่องแคบนะบอกว่าจะเจอดียังไม่พอค่ะไทยรัฐต่อเลยนะคะบอกว่าไม่ส่งยูเรเนียมทำขู่ถล่มอีกสั่งขีดเส้นตายยิวลั่นลุยด้วยอิหร่านสู้ยิบตาปกป้องเต็มที่ถ้าเกิดว่าศึกอิหร่านเนี่ยนะคะจบคุณผู้ฟังคะเรือรบของสหรัฐจะไปต่อนะมันยังไม่ได้จบนะคุณผู้ฟังอย่าคิดว่าจบศึกอิหร่านแล้วมันจะจบมันไม่จบค่ะพี่น้องเพราะว่าจะไปต่อคิวบาตอนนี้มีการเคลื่อนกองกำลังเรือของสหรัฐเนี่ยไปล่องแถวๆนั้นแล้วคุณผู้ฟังมันเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็วิกฤตเฮอร์มุดเนี่ยมันก่อให้เกิดวิกฤตพลังงานโลกและนำไปสู่ราคาอาหารรวมถึงปุ๋ยที่ปรับตัวสูงขึ้นภายใต้ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยเกือบทุกประเทศในโลกเลยต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ตั้งแต่เอเชียยุโรปไปจนถึงประเทศยากจนในแอฟริกาแต่ก็แค่เกือบทุกประเทศในโลกเพราะสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยนะคะเปิดโอกาสให้รัสเซียเนี่ยเพิ่มรายได้เข้ารัฐจากการขายพลังงานน้ำมันแก๊สในราคาที่สูงขึ้นท่ามกลางห่วงโซ่อุปทานที่ปั่นป่วนและต้นทุนโลจิสติกที่สูงขึ้นปัจจัยที่ว่าเนี่ยนะคะบั่นทอนการเติบโตเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบเชิงลบต่อการเงินของประเทศต่างๆแล้วก็เพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อก็แปลว่าแปลง่ายๆเลยแปลว่าของแพงประชากรโลกก็จะลำบากรวมถึงประชากรไทยด้วยนะแล้วก็เมื่อพูดถึงตรงนี้มาดูเลยหลังจากเกิดศึกอิหร่านที่ยืดเยื้อเกือบจะ3เดือนแล้วเนี่ยนะคะส่งผลให้เศรษฐกิจเนี่ยนะคะมันย่ำแย่กระทบค่าครองชีพค่าไฟค่าน้ำต้นทุนดำเนินธุรกิจต้นทุนขนส่งโดยเงินเฟ้อในสปป.ลาวเนี่ยพุ่งสูงถึง 10.2% สูงสุดในกลุ่มอาเซียนตามต่อมาด้วยฟิลิปปินส์เงินเฟ้อ 7.2% กัมพูชา 5.8% เวียดนาม 5.5% ประเทศของเราประเทศไทย 2.9% อินโดนีเซีย 2.4% สิงคโปร์ 1.8% และมาเลเซีย 1.7% ถามว่าทำไม2ประเทศนี้คือสิงคโปร์และมาเลเซียเงินเฟ้อน้อยจังเขาดูแลบริหารน้ำมันเป็นอย่างดีแรงกดดันที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะแต่ละประเทศเนี่ยมันเกิดจากมาตรการที่แตกต่างกันสปป.ลาวค่ะเขาก็ทยอยปรับขึ้นค่าไฟอย่างต่อเนื่องส่วนมาเลเซียเขาอุดหนุนค่าไฟฟ้าแต่เริ่มทยอยปรับขึ้นค่าน้ำอินโดนีเซียค่ะยังคงอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลขณะเดียวกันค่ะไทยก็อุดหนุนเหมือนกันอุดหนุนน้ำมันดีเซลผ่านโครงการพลังงานประมาณสัก 9.3 บาทต่อลิตรส่งผลให้เงินเฟ้อของไทยก็อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าหลายประเทศในภูมิภาคนั่นก็คือต่ำกว่าสปป.ลาวฟิลิปปินส์กัมพูชาเวียดนามก็ต่ำได้แค่นี้นะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นมาตามต่ออีกนะคะจากพาดหัวเนาะของหนังสือพิมพ์อีกอย่าง

กลัวมากอ่ะไทยรัฐนะคะนี่เลยมานี่เร่งแก้19จุดกลุ่มเสี่ยงทางตัดรถไฟกลมรางแจ้งจับทุกคันจอดค่อมวันเกิดเหตุตำรวจก็ล่าโชเฟอร์นักเรียนที่เป็นรถตู้นะคะคุณผู้ฟังคาอยู่มันนั้นเลยคุณผู้ฟังเอ้ยเป็นเขาเรียกว่าเสียวซ้ำรอยตำรวจก็เร่งติดตามนายสังวานเปรมเปรียคนขับรถตู้นักเรียนที่ขับรถตู้เนี่ยนะคะขึ้นไปจอดนิ่งบนรางค่อมไว้เลยจริงๆแล้วมีหลายอย่างให้ค่อมอ่ะไม่ค่อมค่อมรางรถไฟพี่น้องท้าทายพี่น้องประชาชนที่จุดตัดแยกซุ้มประตูชัยอำเภอเมืองลพบุรีท่ามกลางความตกอกตกใจของผู้พบเห็นแต่ปรากฏว่าพนักงานไม้กั้นเนี่ยวิ่งไปไล่ให้พ้นจากรางคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าไม่ทันอ่ะถ้าเกิดว่าไม่ทันอ่ะเกิดอะไรขึ้นล่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมาต่อที่ข่าวสดข่าวสดบอกว่าระทึกแล้วระทึกอีกระทึกเกือบทุกวันแหละคุณผู้ฟังนะคะรถตู้นักเรียนค่อมรางวิดซ้ำรถไฟชนเจ้าหน้าที่ก็โอ้โหเป็นเจ้าหน้าที่ของการรถไฟเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่ไม้กั้นนะวิ่งไปไล่วุ่นเลยตำรวจก็ตามตัวเนาะโชเฟอร์ส่วนกรุงเทพก็ต้องมีการแก้ไขกันอีกคุณผู้ฟังมันท้าทายชนแล้วเป็นไงชนแล้วตายมันตายด้วยก็จบแต่จบมะในรถมีเด็กนักเรียนนะคะเนี่ยใจร้ายเกินอ่ะแบบนี้นะมันต้องเอามาตัดนิ้วตัดให้ทุกครบทุกนิ้วเลยอ่ะนะแล้วก็ให้ไปค่อมแล้วไม่งั้นก็ให้ไปนอนค่อมเออค่อมอะไรมั่งก็ว่าไปดิฉันก็พูดไปเรื่อยเนาะ เห็นแล้วนึกถึงนะว่าถ้าลูกของเราอ่ะลูกของเราอ่ะอยู่ในรถคันนั้นอ่ะพี่น้องของเราอยู่บนรถเมย์อ่ะแล้วรถเมย์ก็ขึ้นไปค่อมอ่ะรางรถไฟอ่ะเออแล้วจะคิดยังไงจะคิดอะไรได้ไปมากกว่านี้มันคิดไม่ได้พี่น้อง แล้วมันก็ทำกันอยู่อย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่มีอำนาจเนาะคนที่มีอำนาจคือใครล่ะตำรวจมะตำรวจต้องไปยืนไหมใช่ไหมก็ว่าไปดิฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรมากมายหรอกแต่เหตุการณ์แบบนี้ก็กลับมาอีกแล้วคุณผู้ฟังก็กลับมาทำไมก็ถามไปกลับมาค่อมก็รางรถไฟภรรยาที่บ้านก็มีว่าไปกลับมาทำไมคะ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: พรอกน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70บาท2จ่าย100บาท3จ่าย300บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งคอร์เตอร์เซอร์วิสแอป HSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
5: ถึงช่วงอิอิอาอาตะมุตะมิปุกปิกตะลุกกุกกิกเป็นช่วงที่น่าดีใจของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอิอาอุอิอาโอเอดีใจจริงๆคุณผู้ฟัง

คยเป็นไหมคะถ้าได้เกลียดใครแล้วเนี่ยหน้าก็ไม่อยากมองไม่มองก็ไม่ว่าถึงเห็นก็อิกนอร์คือเหมือนเห็นอากาศธาตุยังไงอย่างนั้นนะคะขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทีมงานและส่งพรด้วยสิ่งที่ปรารถนาให้ท่านผู้ฟังทุกท่านสำเร็จดังประสงค์ในทุกประการขอสิ่งดีงามเข้าหาชีวิตท่านอย่างอัศจรรย์ในวันนี้เชิญคาถาพระเจ้า5พระองค์ขอทุกท่านแคล้วคลาดครอบจักรวาลนะโมพุทธายะแม่มบุรีรัตน์สามัตถิยะสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็ช่วงนี้เราก็จะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันนะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะดิฉันวีรวรรณมโรรุตพร้อมๆกับคุณ
2: ภูเบศนีนะครับก็ตอนนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังทั่วประเทศด้วยเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะครับนะฮะช่วงนี้ไปพบกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะฮะน่าจะพร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับ
1: ใช่ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับ
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีรวรรณคุณภูเบศและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
2: ครับ
1: อาจารย์คะที่อาจารย์จะไปเป็นวิทยากรเนี่ยนะที่ทัวร์เนี่ยที่เมืองสองแควเนี่ยโอ้ปรากฏว่าคนสนใจล้นหลามเลยนะอาจารย์นะค่ะ
3: ล้นขนาดไหน
2: มาเยอะแล้วนะครับอาจารย์
1: เยอะเลยค่ะ
2: มีคนจองมาเยอะแล้วด้วยครับ
1: ค่ะ
3: ล้นเนี่ยก็แสดงว่าเกินความต้องการ
2: ยังไม่
1: เพิ่มจำนวน
2: หมายความว่าในช่วงเวลาอันสั้นนะอาจารย์มันมาเยอะ
1: มาเยอะ
3: แม่แว่นล้น
1: แค่หนึ่งวันนี่แค่ที่ประกาศออกไปนะคะ
3: ไปย้อนรอยไปย้อนรอย
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นานๆจะมีแบบนี้ที
1: ครับ
3: นะฮะสาเหตุที่ทำอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าหนังสือก็ยังสอนอยู
2: ่ครับ
1: ค่ะ
3: แต่ใช้วิธีทำยังไงก็ได้ไม่ต้องตรวจข้อสอบ
1: ค่ะ
3: นะฮะจริงๆการศึกษาเนี่ยมันสำคัญ
1: จริงค่ะอาจารย์แต่อันนี้มันเป็น first hand information เลยนะอาจารย์นะค่ะ
3: ใช่ครับแล้วก็หลักสูตรการศึกษาก็สำคัญยุคสมัยเปลี่ยนการเรียนการสอนเราก็ต้องมีการพัฒนาให้มันสอดคล้องตามยุคสมัยหรือถ้าให้ดีที่สุดต้องล้ำสมัยต้องใช้คำนี้สมัยผมเป็นเด็กผมชอบคำนี้มากล้ำสมัย
1: ล้ำสมัยโอ้ฮะ
3: ทันสมัยเนี่ยหมายความว่าคือเราไปตามทันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแต่ล้ำนี่เราก้าวล้ำหน้าไปแล้ว
3: นั่นแหละวิธีคิดก็คือไปก่อนยุคสมัยมันคือวิธีคิดนะฮะแต่จริงๆสมัยมันก็หมายถึงการกระทำของคนนะครับตอนมีครั้งหนึ่งทำข่าวก็มาประมาณหนึ่งแล้วได้มีโอกาสไปที่เชียงของ
1: ค่ะ
3: เชียงของกับสามเหลี่ยมทองคำเขาจะอยู่ใกล้ๆกันนะ